0: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning อาเซียนค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติสว่างกุลค่ะ
1: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกัน University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาใช้เมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ Universityเมื่อกี้นี่หายไปไหนละเป็นที่ผมไม่จะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับด้านทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
0: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
1: เก่าเหมือนกัน
0: อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่ง
1: เราคือ Asian University Alliance
0: Asian University Alliance ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 น.นะคะ
1: ครับ
0: เอาละในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมไปที่ TikTok นะครับก็เห็นคุณป๊อปคุณป๊อปโป๊ะนะครับมามอร์นิ่งเราคุณอาวันคุณอนุชิตนะครับคุณสาธิตงานแข็งคุณอุทัยพันผาคุณแป๋วนะครับแล้วก็คุณวิกตอเรียคุณสยามช็อปคุณโอ๊กนะครับแล้วก็คุณหมูนะครับ8989มาอุณสวัสดิ์เรานะครับคุณพิสิทธ์นะครับแล้วก็คุณใส่แสงอันนะครับแสงจันคุณแสงจันครับกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทาง
0: ช่องค่ะใน Facebook วันนี้ยังเสถียรอยู่ไม่ไปไหนนะยาวไปนะกับไลฟ์เราในเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมีท่านหนึ่งน่ารักมากเลยคอมเมนต์คุณสุพิชชานะบอกว่ารายการดีๆที่ฟังแล้วเพลินสาระก็ทันสมัยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคุณพันนีโรจนะเบญจกุลหรือเปล่าคะก็ติดตามรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิโรจน์คุณอุมาคุณทูลทองคุณสมบัติคุณสุนิสาบอก Good morning คุณทิมมอรี่คุณทิมอยู่ไหนคะเนี่ยส่งมาทักทายนะคะคุณชัยนรงค์คุณอุศนีค่ะคุณไกรลาศและหลายๆท่านเลยนะคะคุณอุศนีบอกว่าลงนาม MOU ในเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะไปคุยกันวันศุกร์นะคะแต่ว่าที่เล่าเมื่อสักครู่เป็นเฟรมเวิร์กเป็นกรอบเป็นแนวทางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าข้อตกลงมันต้องวินวินไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งที่วินอยู่เป็นหลักและอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียอยู่เยอะเป็นหลักก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
1: ใช่แล้วเราก็เป็นข้อมูลที่เราได้นำมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาพูดอย่างนี้นะแต่ฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาจะว่ายังไงเรื่องไม่รู้ต้องคือเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเมื่อเช้าที่เล่าไปนี่เป็นข้อมูลฝั่งทางอิหร่านที่เขาบอกมาเป็นหลักเลยแต่ว่าก็มีสิ่งที่คนทรัมป์โพสต์ไงก็เลยต้องเอามาคานกันสองฝั่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่พี่ต้นจบไปที่เรื่อง
1: เรื่องเมื่อกี้เรื่องของบิตคอยเรื่องการซื้อพวกดิจิทัลเคอร์เรนซีทั้งหลายเนี่ยครับย
0: ี่
1: ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นคนก็ไปหากำลงกำไรกันมากขึ้นแล้วก็ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะก็บางทีนอกจากเจอโอกาสในการลงทุนจะไปเจอมิจจี้มิจใจเนาะซึ่ง

โจรเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ตามอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องให้ต่อมเอ๊ะมันทำงานบ่อยๆแอคทีเวตบ่อยๆนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Cowork อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspendsAll access to Mythos model after U.S. government banned foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ Mythos 5 Mythos 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ Mythos 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการเจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแทคหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าทาง Anthropic จะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงันไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวกdigital nomad นะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล Mythos นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่า

0: ันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะเจลเบรกเล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจากCNNค่ะ
1: โอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนใน AI นี้เยอะนะครับก็ติดกันแบบนี
0: ้พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5และ MyTOS 5เนี่ยคือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้งสองตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการrational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5 มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า MyTOS 5เนี่ยเป็นเวอร์ชันดิบที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
1: ก็เราว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ทอสฟ้าใช่ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: แล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน AI ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายละของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับมีเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น biggest threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็อันดับสองก็คือรัสเซียอันดับสามเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าดำรงหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี่จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆแล้วนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยได้เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆตรงอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนในประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนรองลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ต่างนะครับประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่และก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับ

0: งานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการแล้วก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวฟีผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งและก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันและก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
1: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ครับผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่มั้ยคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
5: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับแล้วUNOC Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรนี่ครับก็มักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันนะครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรดังเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษคือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับคือคำว่า1ที่เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
0: ใช่ครับยศจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับก่อตั้งมานานละถ้าจีนเนี่ยยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิดถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาวิทยาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลย์ก็คืออยู่มาลายาซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุฬานะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนะครับทุกที่แต่ละประเทศนะครับแล้วก็พอก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับสร้างพันธกิจนะครับร่วมกันว่าจะมีการพัฒนานะครับองค์กรความรู้นะครับของมหาลัยระดับนานาชาติได้อย่างไรซึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่คาซัคสถานนะครับก็มีการนะครับนำเสนอแล้วก็เลือกคนที่เป็นประธานของที่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับที่ AUA เป็นอาเซียน UNICE Alliance เนี่ยครับแล้วก็ผมก็รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็คือได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่า

0: ี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้คุยนะครับในกลุ่มเล็กนะครับในระดับท็อปนอชของแต่ละประเทศซึ่งจะได้มีโอกาสนะครับไปเชื่อมโยงกับมหาลัยเช่นเดือนหน้านะครับที่อธิการบดีชิงหัวจะมาที่ประเทศไทยเราก็จะได้เกิดโอกาสเรียนรู้นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับพอเราได้ลีดเนี่ยปีหน้าเราก็จะจัดคอนเฟรนซ์นะครับนะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับประเทศไทยเนี่ยครับนะที่ขึ้นสู่ระดับนะระดับโลกระดับนานาชาติให้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับในหัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ Future University of Governance Model เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจสมาชิกทั้งหมดจึงได้เลือกอาจารย์แบบเอกฉันท์เลยเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับอาจารย์ครับ
0: คือประเด็นที่การนำเสนอนะครับในรอบสุดท้ายก็จะมี University of Tokyo อยู่ด้วยนะครับนะก็กับทางของจุฬาเราเนี่ยนะครับเป็นนะครับเรื่องของจะเห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันไม่ได้จำกัดเรื่องของการศึกษาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอคือการ redefine นะครับUniversity นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูก disrupt จาก AI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทมหาวิทยาลัยต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็น aging society นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยควรจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทอะไรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นจุฬาเนี่ยเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับและปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติแล้วใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะครับนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มคณะแพทย์นะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจแรงงานนั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่ event greater คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมาอะไรต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้นะครับเพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้าเกิดมหาลัยรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้ที่ปีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจของความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด interact กันเราเรียนความรู้เราเรียนไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือคีย์สักเซสในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
2: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
0: ครับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของมาของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้แล้วนะอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซอาจารย์โซมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อ

0: ว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอและคนที่เรียนอาจารย์ที่โคลอมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพการศึกษาเราไม่ได้กว่าใครนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้การผนึกกำลังของมหาลัยท็อปในเอเชียเนี่ยนะดึงดูดและจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้แสนสองแสนแต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็นสิบล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูไหมคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ด้อยกว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะนะเรื่องไลฟ์ลองเรียนนี่เราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกเป็นคณะจุฬาเอ็กซ์แอลนะครับนะคือทำให้ไอ้แก่เราไซส์ใหญ่นะครับโตขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรเงี้ยครับต้องสร้างอิมแพคระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็อิมแพคไม่แค่ในประเทศต้องอิมแพคระดับเอเชียแล้วเรารวมกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับไม่ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่ได้เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับเป็นประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
2: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
0: เปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเพียงแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าใหญ่ XL นะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเราต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิตนี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
1: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิลเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอ้โหได้เรียนทั้งบุตรเนาะบุตรเป็นนิสิตคุณพ่อคุณแม่ก็มาเรียนด้วยเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เติบโตต่อไปกับโลกใบนี้นะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะสั้นๆค่ะมีข่าวแจ้งคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ The Legend's Tale 2แควอโยธยานะคะซึ่งเป็นทริปพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางสำคัญนะคะตอนนี้10ที่นั่งสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076และ0943966649ค่ะ
2: ครับแล้วเราทั้ง2คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้18:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะ ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
2: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพยวดีณศาลาสหทัยสมาคม

0: พระบรมมหาราชวังในวันนี้16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในกรุณาที่คุณพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะรวมไปถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการค่ะบอกว่าขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใช้ในกรณี60-40เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้400,000 ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100ล้านเข้าร่วมได้เท็งซัดรัฐบาลทำงานหยาบค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัสเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสั่งเข้มผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสลั่นนับจากนี้อย่าเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรคนจนอีกต่อไปย้ำต้องทำให้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลด้านร้านอาหาร

0: IS โอดโครงการนี้เหลื่อมล้ำทำยอดขายตกฮวบวอนปรับเกณฑ์ช่วยให้เข้าโครงการ3เดือนที่เหลือด้วยแท้งขอรัฐบาลอย่าทำงานหยาบไม่คัดค้านค่ะและมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร food delivery platform ก่อนจะแวะทักทายน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ friend of grab และคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับมีประเด็นโครงการ THAI passport ให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: และด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับพรรคประชาชนเปิดหลักฐานครม.เงาแฉโครงการ THAI Passport สอดทุจริตล็อกสเปคและยังพบพิรุธฝ่ายเอกชนหลุดก่อนทำประชาพิจารณ์และก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการและเลิกเกรงใจลูกนายครับเมื่อนายณัฐพงษ์ปันเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยทีมส.ส.จากพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาก็เปิดหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อพิรุธของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยนางสาวรัชนกศรีนอกได้เปิดหลักฐานสำคัญเป็น Metaverse นะครับหรือว่า Metadata ของเป็นไฟล์เอกสารของการเริ่มต้นโครงการก็พบว่าเอกสารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B นะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่ทว่ากระทรวง DE เพิ่งจะมีการทำประชาวิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมทางพรรคประชาชนจึงชี้ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการทุจริตล็อกสเปคชัดเจนและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ก่อนช่วงวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุทีมส.ส.พรรคประชาชนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทไปใช้ในการเช่าหรือว่าซื้อระบบ AI ของต่างชาติผ่านคนกลางแต่เสนอแนะให้รัฐบาลนำงบประมาณก้อนนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความคุ้มค่าดีกว่าครับด้านนายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลคือให้ระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปเงินนอกงบประมาณให้โปร่งใสและเปลี่ยนนโยบายจากการซื้อมาเป็นการสร้าง AI เองและก็ตั้งคำถามไปยังนายอนุทินนะครับว่าจะยอมลอยตัวเหนือปัญหาหรือจะยอมทำหูทวนลมไม่กล้าตรวจสอบเพราะเกรงใจรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเกรงใจอยู่หรือไม่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับ ตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทันทีบอกว่านโยบาย AI เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้ล้าหลังที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ได้ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบทุกประการและพร้อมรับการตรวจสอบนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จักคำกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองและคณะรัฐมนตรีทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงระบบของกฎหมายจะทำให้โครงการนั้นล้มลงและผ่านไปไม่ได้เองยืนยันชีวิตส่วนตัวตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตให้กับรัฐในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีเป็นภาพข่าวนะครับวันนี้มีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสาธิตวิธีการชงชาชักระหว่างเป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารด้วยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้พอใจรัฐมนตรีปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกปชน.พบพิรุธจ่อส่งปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมหาดไทย 5+ เดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถามรองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ครับ
1: มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมมอบนโยบายค่ะซึ่งช่วงหนึ่งก็พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็ค่อนข้างดุเดือดและมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือว่ารองผู้ว่ากุ้งนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้เดือดตนเองตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่และมีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนเองได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีมีการที่มีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรจะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุเช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีทสว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passport ลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบชี้ถ้าผิดกฎหมายระบบไม่ถูกต้องล้มไปเองด้านชัยชนกเผยนัดถกเจรจาคู่สัญญาย้ำไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้องระบุแก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายรัฐจ่ายเงินตามการใช้จริงลั่นพร้อมยกเลิกหากพบผิดกฎหมายส่วนไอซ์เดือดถามอนุทินไม่กล้าแตะลูกนายหรือสงสัย THAI Passport ทำไมเงียบกริบแต่เรื่องอื่นเบรกได้แซะชัยชนกควรยืดอกรับผิดชอบอย่าหลบหลังปลัดกระทรวงและเอกชนจ่อยื่นปปช.สอบขณะที่อนุทินซัดเดือดกลางวงมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยถามคนไหนจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังรองซีฟู้ดบอกจะย้ายผู้ว่าซัดต่อหน้าคนพูดปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดด้านรองผู้ว่ากุ้งโดนจี้เรียกตัวแจ้งผ่านคอนเฟอเรนซ์ขอส่งหนังสือชี้แจงแทนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบย้ำใส่ใจคดีสะเทือนขวัญหลังเกิดเหตุที่เกาะพะงันชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์ด้านวุฒิสภาไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดส่วนพระดอนชี้ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเหตุให้เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงส่วนร่างเพื่อไทยหากไม่ขัด3จุดยืนภูมิใจไทยพร้อมหนุนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ10ตำรวจเอกนำทัพตชด.ปืนดุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ2ศพศาลตีราคาประกัน 500,000 หลังพ่อหอบโฉนดคอนโดยื่นค้ำประกันครับความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ควบคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพภาควัฒนะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

0: ที่21ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาผลัดแรกมีกำหนด12วันซึ่งท้ายคำร้องทั้งพนักงานสอบสวนและภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยศาลพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับศาลได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาแล้วก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาดสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังที่สารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศิริรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำให้ตลอดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวและแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อร้านแม่ครัวฉลาดทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลาดทองแค่นิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุชในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าหากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลก กก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและ

0: และส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์โมส IRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทันทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
1: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิเลโนอาราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1ประตูต่อ1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ครับรองแม่ทัพภาคที่4ผนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโดยพลตรีชาคริตเร่งขับเคลื่อนกลไก IWG ให้เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนราชการภาคประชาสังคมในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพื่อถอดรหัสปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยแนวทางที่สอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวทางนี้พลเอกณัฐพงศ์ก็ระบุว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรสตอรี่นายไพบูลย์นลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AI รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
7: จริง
6: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
7: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
6: ยิ่งใหญ่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่าม
2: ารับสายหน้าไมค์คุยกันในช่วงเวลาพาเรทแห่งฮิตที่สี่ภาคนะคะสวั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณอะไรครับ
4: แจ็คครับ
2: คุณแจ็
3: ค
2: คุณแจ็คอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ครับ
4: อยู่เลยครับกรีดยางครับตอนนี
2: ้กรีดยาง
3: โอ้กรีดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
4: ตีสามครับ
2: โอ้ตีสามยังไม่ได้นอนเลยเหรอครับ
4: ใช่ครับ
2: โอ้ช่วงนี้ฝนลงไหมครับน้ำยางได้เยอะไหม
4: น้ำยางออกดีครับฝนก็ตกบ่อยครับ
2: โอ้นะครับราคายางเป็นยังไงบ้างครับคุณแจ็
3: ค
4: ราคาดีครับตอนนี
3: ้โอ้ราคาดีเนาะดีใจด้วยค่ะ
2: โอ้อยู่อำเภออะไรครับที่จังหวัดเลย
4: อำเภอด่านซ้ายครับ
2: ด่านซ้ายอ๋อที่มีประเพณีผีตาโขนใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับที่วันที่21นะครับ
3: เท่าไหร่นะคะ
2: 21เดือนไหนฮะ
4: เดือนเนี้ยครับมิถุนา
3: 21มิถุนา
2: โอ้น่าไปเที่ยวมากๆเลย
3: ประเพณีอะไรนะพี
4: ่21ครับ
3: ผีตาโขนเหรอ
2: ผีตาโขนไม่รู้จักหรือไงกัสยา
3: เคยเห็น
2: เดี๋ยวให้คุณแจ็คเขาเล่าให้ฟังว่าประเพณีอะไรผีตาโขนเป็นยังไง
3: ค่ะ
4: ฮัลโหลครับ
2: เมื่อกาศยาเขาไม่รู้จักประเพณีผีตาโขน
4: อ๋อก็ที่เขาใส่หน้ากากใส่ชุดใส่หน้ากากแล้วก็เดินตาม
3: หนูไม่เคยเห็นของจริงพี่เคยเห็นของจริงไหม
2: เคย
3: หนอ
4: ทุกปีครับ
3: อ๋อทุกปี
2: เขาจัดทุกปีแล้วคุณแจ็คได้ไปใส่หน้ากากปะ
4: ไม่ครับ
3: พี่ใจเขาไปใส่ทำอะไร
4: แต่เราไปใส่ก็ได้ครับเราก็ทำหน้ากาก
2: เราไปทำคอนเทนต์อะไรของเราเน
3: า
2: ะ
3: เราแบบใส่ไปร่วมงานอย่างนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับ
2: แต่จริงๆอ่ะปัจจุบันเนี่ยอุ้มเขาก็ใส่หน้ากากอยู่นะครับถ้าคุณแจ็คมาส่องในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ RTM FM 95ใส่หน้ากากอยู
3: ่พี่ตาโขน
2: ก็คล้ายๆกันละไหมคล้ายกันนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณี
3: เป็นการบูชาเหรอคะ
2: ประเพณีท้องถิ่นนะครับของชาวจังหวัดเลยซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญ่เลยนะครับของชาวจังหวัดเลยนะครับที่เขามีความเชื่อเรื่องของผีตาโขนใช่ไหมครับคุณแจ็ค
3: มันเป็น
2: บร
3: รพบุรุษอะไรอย่างงี้ไหม
4: ใช่ครับ
2: นะครับ
3: ต้องไปไหว้ทุกปีไหมคะพี่แจ็คไปไหว้ไหม
4: ก็ไปเที่ยวครับมันเป็นงานเล่นเริงครับงานผีตาโขนใช่ครับมีขบวนแห่อะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ ยี่สิบเอ็ดนะคะเขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอยู่จุดไหนพอจะประชาสัมพันธ์ได้ไหมคะ
4: ก็ช่วงตอนนี้ที่จอดรถนะครับต้องเอารถจอดข้างนอกเดี๋ยวเห็นว่าปีนี้จะมีรถรับส่งครับ
2: อ๋อมีบริการรถรับส่งด้วยนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับเพราะว่าคนเยอะมากครับแต่ละปี
2: นักเที่ยวต่างชาติก็คงจะไปกันเยอะด้วยเน
3: า
2: ะ
3: มันเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่แบบน่าดูกับการกรีดยางตอนนี้
2: เขากรีดยางตอนนี้เราก็ต้องรีบอัดเร่งน้ำยางก่อนเดี๋ยวจะลายไปวันนี
3: ้อยากฟังเพลงอะไร
2: จากประเพณีผีตาโขนแล้วนะคะเลือกเพลงอะไรดี
4: เพลงอัปสราหลงฟ้า
2: อัปสราหลงฟ้านะครับอาพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาห้า
4: และไอ้ไอยราอาห้าร
2: สชาติดี
4: รสชาติดี
2: ทานง่าย
4: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห้า
4: ไอยราอาห้า
2: เดี๋ยวชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อมาจากอัศราหลงฟ้านะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้กรีดยางได้น้ำยางเยอะๆด้วยนะครับ
4: คร
2: ับ ขอบคุณครับที่โทรศัพท์มาพูดคุยกัน
4: ครับ
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีท ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาร
2: โทรมาไกลจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับใครอยากจะไปเที่ยวนะครับประเพณีผีตาโขนของชาวจังหวัดเลยประเพณียิ่งใหญ่นะก็เดินทางไปชื่นชมประเพณีที่งดงามนะคะประเพณีผีตาโขนได้นะครับนะงานเริ่ม21ใช่ไหมครับ
3: นี่ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีจัดมีวันโฮมวันแห่วันฟังเทศ
2: เป็นงานรื่นเริงนะครับ
3: งานรื่นเริงใช่ค่ะ
2: ของชาวจังหวัดเลยเป็นงานประจำปีของเขาเลยแหละนะครับนะฮะวันนี้อัปสราหลงฟ้าหนุ่มดีซอแล้วต่อได้เพลงไหนดีช่วยกันเลือกหน่อยเร็ว SMS เข้ามาได้4689400 LINE @ltmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ0

0: วันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตคืออัปสราโรงฟ้าหนุ่มมีซอนะครับนะฮะต่อกันด้วยเขามัสีเอ็กซ์สุปรกิจนะครับความรักของยักษ์เขียวนะครับทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นนะครับแล้วปิดท้ายกันด้วยเงาะป่าจากมงแอลกอฮอล์นะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ทางนะครับนะเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกอีพิทกันนะครับนะฮะวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับนะฮะที่เป็นเสียงร้องของนิกซาเลปี้ครับนะฮะเพลงชื่อถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับในสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะครับผลงานคำร้องและทำนองโดยเจ้าตัวเองนะครับเรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะครับในช่วงเวลาจอกฮิวิตขอบคุณด้วยสำหรับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องในมหานครชาร์ตให้คุณฟังได้รับฟังนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับเต้ยสั่งลาครับ T-Rex นะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็เพลงเสียงร้องของพี่ไหมนะฮะไหมไทย
1: หัวใจศิลป์ค่ะ
0: สิทธิ์ของเจ้า
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับจะชอบเพลงใหม่ของเสียงร้องของนิกซาเลปี้นะครับก็ขอได้นะครับนะฮะได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ LTM FM 95นะครับทุกช่วงและจัดรายการเลยครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเซฟหอมหอม

0: สัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: จคนคอยนะครับเสียงร้องของพี่กุ้งตวงสิทธิ์รีมจินดาครับขอบคุณหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้หนังสือพิมพ์รายวันมีหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเขาเซ็นหยุดยิงนะครับ20วันที่19มิถุนายนนะครับทั่วโลกยินดีนะครับที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุชนะครับน้ำมันลดต่ำนะฮะ80ดอลลาร์นะครับแล้วก็เรื่องของที่ท่านนายกเดินทางนะฮะผลักดัน AI พาสปอร์ตนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆทางการเมืองอีกนะหลายประเด็นเลยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคดียิงส.ส.นะครับนะฮะผู้ว่านราธิวาสนะครับชี้แจงกรรมาธิการนะครับนะฮะที่ยะริ่งก็มีเขาบอกว่าเดือดอีกนะครับบุกเผาโรงไฟฟ้านะครับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับวันนี้ข่าวสดก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับในขณะที่มติชนรายวันนะครับมีเรื่องของประเด็นท่านนายกนะครับบอกว่าต้องตามทันโลกนะครับในขณะที่เรื่องของการลุยหาเสียงด้วยนะครับชิงอบจ.ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นเรื่องของในการแข่งขันบอลโลกนะครับที่4ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับก็นะฮะไปตามอ่านดูนะครับนะฮะหลายๆทีมเลยนะครับแล้วเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ปิดดีลนะฮะยุติสงครามลงนามวันที่19มิถุนายนนะครับนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีนะครับก็เป็นข่าวดีเนาะมติชนก็มีประเด็นนี้เหมือนกันนะครับในขณะที่เดลีนิวส์นะครับมีประเด็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยสั่งยกย้ายฟ้าผ่ารองผู้ว่านะครับนะฮะไปอยู่นครศรีนะครับเรื่องของสว.มีการพูดคุยไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดดีล14ข้อหย่าศึกนะครับอิหร่านจะมีการเซ็นวันที่19มิถุนายนคู่สหรัฐถอนทหารนะครับปล่อยอายัดทรัพย์ด้วยนะครับเรื่องของท่านนายกโฮมนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเดินเครื่อง76จังหวัดในเดลินิวเช้านี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ไทยรัฐนะครับท่านนายกบอกยันไม่มีนะฮะไม่มีนอกมีในนะครับกลัวล้าหลังนะฮะในการอุ้มแจก AI นะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่สหรัฐอิหร่านก็มีประเด็นในไทยรัฐเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็หลายประเด็นด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้ลงเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านจ่อยุติสงครามเอกชนก็หวังว่าเศรษฐกิจจะคลี่คลายนะครับโลกนับถอยหลังนะฮะสันติภาพนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของบททดสอบนะครับร้อนแรงแบบต้องไม่แซงนะฮะเกินปัจจัยพื้นฐานนะครับสำหรับ SpaceX นะครับแล้วก็เรื่องของทางรอดทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนะสคช.สสช.นะครับในการรื้อแนวทางทำแผน14นะครับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวไว้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าฟังเพลงฮิตกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี2593โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตส

0: สกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์ 17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 1,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมตากันแดดคราแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้ายนะครับนะฮะสองเพลงต่อเนื่องนะครับแจ็คธนพลครับคนแบบรักนะครับแล้วก็เสียงร้องของมณีมุกดานะครับสาวทอผ้าไหมนะครับมหานครออนไลน์ฮิตครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาได้ในชั่วโมงสุดท้ายแล้วในวันความหมายแห่งชาตินะครับ4689400ไลน์แอดที่ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับแล้วก็สำหรับคุณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีครับ
2: ใช่ค่ะที่ยังไม่ได้มีการวางแผนการเงินนะคะหรือว่าวางแผนมีที่มีเงินเก็บเงินใช้ในอนาคตนะคะ
0: แล้วก็ต้องดูแลลูกหลานด้วยให้เป็นมรดกของลูกให้หลานด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันนึงเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยภาระอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีหนี้มีสินอยู่ก็จะตกสู่ลูกหลานทันทีอย่างน้อยเนี่ยเรามีแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะคะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยแล้วก็เป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานไว้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนที่ให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูกหลานได้ด้วยสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์นะคะสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะแล้วก็การสมัครง่ายๆนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75ปีอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยโทรสมัครได้ด้วยตัวเองนะคะหรือให้ลูกหลานสมัครให้เราก็ได้ค่ะกดเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะสำหรับผลประโยชน์ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่

0: ารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้หายห่วงด้วยเมื่อวันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์022014364 022014364ค่ะและในทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
1: เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: พิษรักพิษณุโลกคุณอาศีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับแล้วก็คอยพี่ที่พิษณุโลก

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับจากพันท้ายนรสิงห์มาฝากชาวลูกทุ่งมหานคร
2: ใช่ค่ะ
1: ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับ
2: เป็นเรื่องราวของคนชอบกินนะคะรับประทานตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเปิดเตาเปิดตี้ค่ะก็อร่อยด้วยกันทั้งสายปิ้งสายย่างนะคะสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวนะคะเหมาะกับทุกการสังสรรค์เลยแล้วก็เอาใจสายปาร์ตี้นะเขาบอกว่าสายแคมปิ้งค่ะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Big C Top Foodland The Mall และ Thai Food Fest ทุกสาขาค่ะและพันท้ายนรสิงห์นะคะขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบคำหันษาค่ะทายชื่อสินค้านะคะตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องค่ะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัล นะคะช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตค่ะก็จะมีจานเมลามีน1ใบนะคะแล้วก็ชาเมลามีนอีก1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง15กรกฎาคมค่ะได้ทาง Facebook ของพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะแล้วก็ทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ Official ค่ะและทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official ด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ
1: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาท
0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลยสำหรับใครอยากทำประกันนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลนะครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทุกช่วงและจบรายการเลยนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมานะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63ทับ1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับรอติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์เสาเว้นเสาติดตามได้สดๆนะครับผมอาจารย์ไมตรีนุ่มแสงแล้วก็ลุงเข็มสันตานะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของวงดะดาดนะครับ
4: เพลงช้างเผือกและ ABC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: เพลงชื่อหมาสะเอ๋อครับ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยยิ่งแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อก้าวให้ทันทุกโอกาสสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วยหลักสูตรที่ใช้ได้จริงกว่า90หลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ e-academy ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามข่าวสารของ NEA ได้ที่ Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของยิ้มสุทธิดานะคะไม่เคยไม่คิดถึงนะคะวันนี้วันความหวังแห่งชาติขอทุกคนมีความหวังนะฮะตอนเช้าวุ่นวายตอนสายตื่นเต้น
1: วันนี้วันนี้พี่มีความหวังไหมคะ
0: มีมากถึงมากที่สุด
1: ในการซื้อลอตเตอรี่ครั้งแรกของเราสองคนแอบกันซิฟนะโอเค
0: ปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตดีกว่าก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยากรนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนนะคะของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะหลวงตาบอกว่าทำคุณงามความดีมันอบอุ่นไม่ใช่เล่นๆนะเป็นอยู่ในใจนี้ใครไม่เห็นก็ตามก็เราเป็นคนทำเองบุญอยู่กับเราประกาศจ้าอยู่ในหัวใจเรานี่แหละไปที่ไหนก็เย็นสบายค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: หม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพัน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด

ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วัน

0: การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดดุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สบริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

ก็ต้องลุกๆมาเป็นธรรมดาคุณผู้ฟังวันนี้วันความหวังแห่งชาติทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานเสมอสวัสดีท่านค่ะชินธัญกรมาแล้วพบกันตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะส่งบทเพลงไปเพื่อให้ผ่อนคลายกันนะคะเพราะเตรียมรับเงินกันเดี๋ยวทุกคนจะทำใจไม่ได้ก็เลยต้องให้เตรียมทำใจกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงเวลาก่อนนั้นนี้ก็คือตอนเช้าวุ่นวายนะคะเดี๋ยวพอตอนบ่ายก็ตื่นเต้นพอตกตอนเย็นรับสิจ้าโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะวันนี้สวัสดีน้องหญิงนะคะน้ำหวานด้วยนะคะพี่สวยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้หายไปเห็นบอกไปผ่าตัดเหรอคะพี่หวานใจคนใกล้ค่ะคุณอารีก็ขอให้พี่สวยและทุกคนแข็งแรงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆพี่สนมมารับโชครับชัยช่วยวันนี้ปุ้มบิ๋มสวัสดีจะลุกแล้วก็คุณเล็กกาแฟล็อกวัดนะคะวันนี้ทักทายใน Facebook อย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะทายด้วยนะคะวันนี้วันแห่งความโชคดีใครที่เข้ามาก็ขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะแม่ถ้าว่าเขาว่าถ้าฝันดีแหละเมื่อคืนก็ฝันดีอีกแล้วแม่ขอให้ฝันนั้นเป็นจริงขอให้มีแต่ความโชคดีไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณมรกตสวัสดีค่ะนับดาวเป็นไงวันนี้เป็นนับดาวนะแล้วก็ยังถูกซ่อนอยู่ไม่มีใครเห็นข้อความที่คอมเมนต์มานะคะก็จะทำยังไงดีล่ะพยายามช่วยอยู่นะคะเอามาทักทายกันหน่อยเล่าว่ายังมีชีวิตอยู่กันนะคะเดี๋ยวทาจะพูดถึงเรื่องของเพลงในฮิตมาราธอนที่ส่งไปก็หลวงพ่อห้ามจนค่ะคงจะได้ฟังกันแล้วนะคะหลายคนรออยู่ว่าเมื่อไรจะเปิดเพลงนี้จะต้องทาเองค่ะงานเพลงของอาจารย์นิรันดร์โกศยานนท์นะคะแล้วก็มาถึงพี่ชัยศิริประเสริฐบอกมอบเพลงนี้ทาร้องแล้วก็มาถึงเพลงก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นที่พึ่งทางใจคุณผู้ฟังแต่พอเขาบอกว่ามือพารวยหัวพาจนก็ให้พอดีทุกอย่างบนความพอดีและพอเพียงเราก็จะได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะไม่ต้องหน้านิ้วขี้ขมวดเพราะว่าตอนนี้คนเราก็จะเครียดก็คือเรื่องอะไรเรื่องเงินทองนี่แหละนะเรื่องเงินทองเป็นของบาดใจมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆถึงมันจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นนะคะเอาล่ะพี่สวยว่าไงคะยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะแค่เพียงแต่หมอนัดใช่ไหมก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสวัสดีน้องเพื่อนเจ้าคุณซับในดินสีในน้ำค่ะอาล่ะเอสเบเกอรี่สดใหม่จากตามเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็บุ๋มบิ๋มบอกให้นัดดาบอกว่าให้ทำให้สมัครเฟซใหม่นะเขาแนะนำตรงนั้นนะคะพี่สุวรรณยาบอกฟังอยู่ที่คลอง16ขอบคุณมากนะคะสำหรับบทเพลงที่ทาเปิดให้ฟังต่อเนื่องก็จะมีเพลงของใครอีกที่เอาทาไปแล้วแล้วก็มาถึงน้องดวงตาค่ะขอพรหลวงพ่อสำเร็จนะคะแล้วก็ปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงวอนหลวงพ่อรวยค่ะมูลแคนแก่นคูณตามมาเรื่อยเลยเสียงร้องของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างค่ะเปลวไฟที่ปลายเทียนที่ขอไว้จัดให้ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงทายนะบางทีคนเรามันไม่รู้ทำยังไงมันก็เหมือนกับเสี่ยงดูสิมันจะเป็นยังไงหรือเวลาที่ใครไปที่ไหว้ที่ไหนก็จะมีให้เรายกเสียงทายเห็นไหมคะยกช้างยกอะไรต่างๆถ้ายกขึ้นตอนที่เราอธิษฐานขอยกขึ้นให้สำเร็จว่ากันไปอธิษฐานเหมือนกันก็ขอให้ยกไม่ขึ้นถ้าสำเร็จอะไรเงี้ยเพื่อเกิดให้เราสึกมั่นใจมันก็เป็นเรื่องของจิตละค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกมีความฮึกเหิมก็บอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะยังไงก็ตามให้กำลังใจทุกคนค่ะเรื่องราวของบทเพลงตามมาเรื่อยๆเลยนะคะเสียงร้องของคุณจอยนะคะให้เป็นมหานครไลฟ์ก็ไปไหนละมาในงานอะไรมหานครตลอดฮิตติดตลาดท่าน

นะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าหลงลับแหลนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขรรค์และกลิ่นกายเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจตามมาเลยเทวดาท่าจะแย่นะคะวงคาราบาวก็ถึงบอกว่าให้ทุกคนอยู่บนความเขาเรียกว่าความเป็นจริงนะคะอยู่บนความพอดีแล้วก็พอเพียงก็บอกงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขอันนี้เรื่องจริงเลยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันได้น้อยจังแต่คนมีโชคนะมันก็อยู่ที่สิ่งที่ทำมาหากว่าไม่ได้ทำมาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแต่ละคนจริงๆอันนี้ขึ้นแต่ละคนเชฟโมบอกว่ามาพร้อมกับหลวงพ่อห้ามจนค่ะ ใช่วันนี้วันความหวังแห่งชาติแนะนำเพลงกันค่ะที่สายชีวิตใจนะคะในช่วงนี้ที่จะได้ฟังกันแบบขอปุ๊บเสร็จปั๊บ022481366ค่ะจะได้ฟังกันแต่ตอนนี้ทางให้ไปพักฟังสิ่งที่สนใจกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาได้ฟังเพลงกันในช่วงหน้าค่ะสวัสดีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะที่มาทักทายกันแล้วก็ใช้เรียบร้อยคุณเรือนเจริญด้วยเดี๋ยวไปฟังก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาแนะนำเพลงกันค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: ารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เดี๋ยวรอสายนะคะ022481366มาคุยกับท่านนิดนึงทำให้พูดเยอะเพราะเวลาน้อยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอสายนะคะช่วงสายชีวิตใจมาฟังเรื่องนี้ก่อนหลายคนฟังเพลงช้าๆก็เริ่มง่วงรวมทั้งคนจัดด้วยนะคะก็นี่เลยกาแฟเขาช่องสิเติมซะหน่อยเติมความหมายในทุกวันของคุณนะคะมากกว่า65ปีแล้วสำหรับกาแฟเขาช่องค่ะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเลยเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องเลยทีเดียวคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะค่ะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1นะคะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่ะคาราเมลมาคิอาโตสมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทนะคะรวมถึงโอเลี้ยงและกาเฟนด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอ้าวละค่ะเดี๋ยวเรามาสายชิวใจกันแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ย
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชิวใจค่ะสวัสดีค่ะยังไม่มาถ้ายังไม่มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องราวของการวางแผนมรดกทางการเงินจากไทยประกันชีวิตนะคะเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเหมือนกับการออมเงินราคาออมทุกวันโดยมีคนกำกับดูแลเราตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ใช้วิธีการนี้ดูนะคะระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่าเหมือนกับที่หลายคนคิดนะคะมีอะไรกลับคืนมาบ้างฟังดูค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วเขาบังคับให้คุณทำนะคะยังไม่จำเป็นต้องทำเลยก็ได้นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามให้ความมั่นใจเกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วค่อยตัดสินใจหมายเลขค่ะ022014364แต่หากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอันนี้เลยง่ายๆเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022014364เอามาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเอาละค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะที่022014364นะคะถ้าหากว่าเราจะถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเช่นจะต้องส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปได้คืนไหมอันนี้ถามเลยนะคะเพราะข้อมูลเบื้องต้นเธอบอกไปแล้วนะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100 บาทตั้งแต่15 พฤษภาคมถึง30 กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมาย

0: การบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะมายังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเชลินทา
0: ใครเอ่ย
1: เล็กสิงห์บุรีค่ะ
0: อ้าวพี่เล็กสวัสดีค่ะเป็นยังไงวันนี้ทำอะไรคะปอกมะพร้าว
1: พักผ่อนอยู่ค่ะ
0: อ้าววันนี้ไม่ได้ทำงาน
1: ทำงานบ้างนะคะแต่ยังไม่เสร็จพักผ่อนค่ะ
0: เหรอใช่ไหมใช่พี่เล็กที่ปอกมะพร้าวไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้าวตายแล้วขอโทษพี่เล็ก
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนจำแม่นมากเลยค่ะพี่เล็กขอพัก เอาแล้วทาไปจำแต่พี่เล็กนี่เคยคุยกับทาเนาะพี่เล็กเคยคุยกับทาเนาะ
1: เคยค่ะ
0: เออแต่ทาไปจำอะไรเนี่ยสับสนคล้ายๆกันแต่พี่เล็กทำงานบ้าง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ขอโทษพี่ถ้าจำไม่ไหวจริงๆนะไม่น่าจะพูดแบบมั่นใจขนาดนี
1: ้
0: ขอไปพี่แล้ววันนี้เป็นไงคะพักผ่อนอยู่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฟังเพลงรอดหวยออก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถูกลอตเตอรี่
1: คุณสินทาซื้อไหมคะ
0: นิดหน่อยค่ะต้องช่วยรัฐบาลหน่อย
1: ค่ะถ้าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
0: สาธุเดี๋ยวพี่เล็กมาเตรียมรับส่วนแบ่งให้เลยนะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคุณยายขยันนะ
0: ทำไมอะคะ
1: โอโลยังไงคะ
0: หมายถึงอะไร
1: หมายถึงว่าคุณยายขยันก็ถูกหวยแต่ว่าไปให้เพื่อนบ้านตรวจแต่เพื่อนบ้านเขายักยอกไว
0: ้อ๋อนั่นไงถึงบอกว่าไม่ได้เลยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเนาะอันนี้คือเรื่องที่แบบเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะเข้าแล้วก็ไม่ค่อยอยากออกด้วยแหละไอ้เงินเนี่ยเนา
1: ะ
0: หน้าเป็นหน้ากลัวมากๆแต่อย่างว่าคนเรานะมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วได้งานได้เงินไว้ก่อน
1: ใช
0: ่แล้วนี่พี่เล็กฟังเพลงอะไรคะพี่เล็ก
1: เจ้าชายของชีวิตค่ะ
0: เจ้าชายของชีวิตแล้วมีหรือยังคะ
1: มีแล้วค่ะแล้วเขาก็จากไปแล้วค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็เลยอยู่คนเดียว
1: ค่ะอย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่นะคะ
0: โอ้เอาล่ะก็ขอให้มีความสุขและให้ท่านแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆด้วยนะคะพี่เล็กวันนี้มอบให้ใครบ้างคะ
1: ให้เป็นพิเศษทุกเสียงทุกสายทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะและให้พี่หนุ่มหนองแต้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่เล็กมากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะแล้วก็มีแต่ความโชคดี
1: ค่ะให้คุณปรินทาและสาวสวยหลังใหม่นะคะ
0: ได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก
1: สวัสดีค่ะ
0: มาช่วงสายชีวิตใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละค่ะฟังเพลงนี้ค่ะเจ้าชายของชีวิตใครอยากจะมีแบบนี้บ้างไหมน้องต่ายอรทัยก็บอกว่าเขาอยากมีแบบนี้ทาก็อยากมีค่ะและช่วงหน้าพาเรียนเพลงที่สี่ภาคแนะนำที่02-248-1366ได้เลยค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโยนถามปลัดมหาไทยหลังมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจงคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบ

ำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเรวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเรวดี

0: การเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ก่อนจะรับสายนะตอนนี้คนน่าจะใช้เวลาอยู่กับการคำนวณก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาโทรศัพท์แนะนำเพลงกันนะคะ022481366นะคะโทรมาแต่ไม่ยอมคุยกับทานี่สิสงสัยต้องเอาเวลาตรงนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์คุยกับทานไม่ค่อยมีประโยชน์อ้าวเพราะฉะนั้นทารอสายอยู่นะคะในระหว่างนี้จะให้ฟังจ่อคิวฮิตกันก่อนนะคะก็วันนี้ลำเพลินวงศกรค่ะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์นำเพลงใหม่มาฝากกันกับเพลงที่ชื่อว่าบอได้จับฉลากเป็นแฟนคำร้องทำนองกี้พงศักดิ์คาริเรียนโดยบอสสังกัลีนะคะพิมพ์ผิดไหมเนี่ยไม่ใช่สังกสีหรอสังกะลีก็สังกะลีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองและต่อสายมาด่วนนะคะ022481366ได้ฟังในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พิษ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ต้องขอโทษนะคะเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วคือบอสสังกะลีจริงๆสังกะลีสิเปียบอกว่าแปลว่าเด็กวัดหรือว่าผู้รับใช้พระสงฆ์นะคะก็เนาะก็คำนี้ลึกเลยล่ะนะคะก็เป็นนามสกุลของบอสผู้เรียบเรียงเพลงของน้องลำเพลินที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็ได้อีกหนึ่งคำแล้วเอาล่ะสำหรับเรื่องราวของพาเรตพิงฮิตฮิต15ใครแนะนำเพลงอะไรมาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ใครเอ่ย

0: ายชนค่ะ
1: คุณสายชนอยู่ที่ไหนคะสายชน
0: อยู่ดินแดงห้วยขวางค่ะ
1: แค่นี้เองทำอะไรอยู่คะพี่
0: อ๋อขายของครับพี
1: ่แล้วขาย
0: เตรียมอุปกรณ
1: ์มีอะไรบ้างขายอะไรบ้างวัน
0: ขายกุ้ยช่ายทอดค่ะ
1: อุ้ยของโปรดเลยอ่ะทำเองป่ะคะกุ้ยช่ายหรือว่า
0: คือใช่แล้วก็มาแต่น้ำจิ้มทำเองค่ะกำลังทำเนี่ย
1: ทำน้ำจิ้มเองแต่ว่ากุ้ยช่ายคือรับมาแล้วเราก็มาทอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ไปขายที่ไหนอ่ะพี่สายชน
0: ขายหน้าตลาดกลางดินแดงค่ะ
1: ขายที่หน้าตลาดกลางดินแดงเลยเนาะใครไปอุดหนุนพี่สายชนไปได้กี่โมงอ่ะ
0: ไปได้สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มค่ะ
1: ขายที่ที่ตลาดเลยนะบอกกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ตลาดกลางดินแดงห้วยขวาง
1: ตลาดกลางดินแดงห้วยขวางนะคะมีชื่อร้านไหมพี่สายชน
0: มีค่ะ
1: ไม่มีเนาะก็แบบในหลับไปซื้อกุ้ยช่ายทอดของโปรดทันเลยนะเนี่ย
0: จ้ารถเข็นธรรมดาพี
1: ่เอาแล้วขายเป็นไงกิจการช่วงนี
0: ้ก็ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ต้อง
1: ค่ะวันนี้ขายหมดเร็วๆก็แล้วกันจะได้กลับบ้านเร็วๆนะแล้วก็ขอให้ขายดีทุกวันด้วยนะก็เฮงๆเฮงๆทำไงได้เนาะเราก็ต้องทำมาหากินไป
0: จ้าเห็นบอกพี่ช้าว่าไม่มีคนพูดสายหน้าไมค์ก็เลยลองโทรมาไม่เคยโทรเลยครั้งแรกค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแต่ก็ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะพี
0: ่ฟังค่ะทำน้ำจิ้มไปก็ฟังไปจ้า
1: อร่อยเลยสิแต่ตอนนี้ระหว่างทำนี่คุยไปด้วย
0: จ้า
1: อร่อย อร่อยเด็ดเลยใส่มงใส่แมสไหม
0: ใส่ค่ะ
1: ใส่นะไม่งั้นมันจะอร่อยมากขึ้นถ้าเราไม่ใส่แมสนะก็ดีก็ต้องดูแลอะไรผู้บริโภคหน่อยวันนี้ระหว่างทำน้ำจิ้มจะฟังเพลงอะไรดีเอ่ย
0: ฟังสามเมืองการค่ะ
1: สามเมืองการเนาะเอาเสียงร้องของน้องดวงตานะคะ
0: จ้าได้ค่ะได้ค่ะ
1: เลยจะเพลงขอเอาเสียงพี่ไก่ปริศนา
0: แล้วแต่ค่ะ
1: เมื่อกี้ได้หมดพอเมื่อกี้เปิดดวงตาไปแล้ว
0: โอเคค่ะ
1: เอาไงดีได้หมดไม่เป็นไรถ้าขอทางจัดให้เพราะว่าทางรอสายที่จะคุยอยู่เนี่ยแหละอยากไม่ขอมาทางก็เปิดให้คนที่คุยกับทางนี่แหละ
0: จ้าค่ะ
1: เอาเสียง
0: ภริยาเช็คก็ได้ค่ะใช่ไหม
1: สามเมืองการมีดวงตาจ้ะเสียงดวงตา
0: แล้ว
1: ดวงตาดวงทอง
0: ค่ะค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะพี
0: ่ทุกคนเลยค่ะพี่ฟังคืนเก้าห้าค่ะ
1: ได้ขอบคุณมากนะที่โทรมาคุยกับทาค่ะวันนี้เขาลองขายเดี๋ยวต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนอย่าเพิ่งไปไหน
0: จ้าม
1: าพูดตามทานะพูดตามทานนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบจุดทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: กี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อะไรไอยรา
0: ไอยราให
1: ้มีให้เด้อพี่ไอยรา
0: ไอยรา
1: เอาไปทำน้ำจิ้มต่อได้แล้วจะได้ฟังเพลงขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่
1: ถ้ามีความสุขมากๆสวยงามแรงจ้ะให้คนมาอุดหนุนอุดหนุนเฮงๆรวยๆแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะมาขอให้ขายดีขายเขาบอกว่าเอาแล้วของไม่ดีจะมาขายไม่ควรเอาของไม่ดีมาขายต้องขายดีๆอ๋อหมายถึงว่าขายของดีก็คือให้คนมาอุดหนุนเยอะๆนะคะเรื่องราวของสาวอีกแล้วค่ะแต่นี่เป็นจังหวัดนะใครนึกถึงสาวไหนที่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างส่วนนั้นก็จะมีอำเภอบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะเริ่มแต่จังหวัดนี้เลยจังหวัดเพชรบุรีวันนี้น้องน้อยมาใช่ไหมเขาเป็นสาวท่ายางแต่ว่าเขาอยู่จังหวัดเพชรบุรีนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ฟังเป็นเพลงแรกนะคะขอบคุณสำหรับพี่อู๊ดนะคะวันนี้เข้ามาทักทายคุณหนูวานนะคะแล้วก็น้องแพนสวัสดีลูกแล้วก็ใครอีกเนยจ๋าหนูฝันเห็นงูนี่จะเจอคนรักละสิเดี๋ยวนี้ตั้งแต่นั้นไม่เคยฝันเลยเพราะเมื่อก่อนฝันเห็นงูจะมีผู้ชายเข้ามาหาตลอด เดี๋ยวนี้งูตายหมดแล้วนะคะเลยไม่มาเข้าฝันเลยอ่ะมีแต่งูเห่าแล้ววิ่งกระตามทาตลอดเลยทำจากรายการคุณเสรีค่ะแล้วก็มีใครอีกขอบคุณมากๆค่ะที่มาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ฟังไปเพลงไปพร้อมๆกันค่ะสาวเพชรบุรีเพลงแรกในช่วงพาเรตเพลงฮิตสีผ้าค่ะ

0: คิดสีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สี่เพลงในพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะสาวทั้งสี่จังหวัดมาเลยตั้งแต่สาวเพชรบุรีค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี่คือต้นฉบับเลยนะคะตามมาด้วยเพลงสาวเมืองกาญดวงตาคงทองเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะขอมาซึ่งต้นฉบับคือพี่ไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะสาวเมืองนนท์ค่ะน้องออนอรดีนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวอุบลรอรักดอกอ้อทุ่งทองนะคะก็เป็นสี่เพลงในพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาห่า

0: ชาร์ต
1: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงคนต้นทางค่ะน้องเบิ้ลปทุมราชและลูกชายนะคะน้องแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะก็อยู่ในที่15แล้วก็ที่จบไปก็คือเพลงแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์นะคะซึ่งจะเข้ามาใหม่อยู่ในที่18นะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตมันก็ต้องเดินต่อล่ะสุขทุกข์สมหวังผิดหวังมันเป็นเรื่อง

มดาที่ชีวิตมันต้องเจอแหละเพราะคนเราก็เกิดมาเพื่อการนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อว่าเราจะต้องสมหวังตลอดหรือผิดหวังตลอดเพียงแต่ว่าอะไรที่มันจะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้เอาตรงนั้นมาเป็นพลังแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเราลองหยุดก่อนแล้วลองคิดพิจารณาตัวเองสิว่ามันจะต้องทำยังไงต่อไปมันต้องมีหนทางค่ะเวลาที่เราถูกปิดหนทางหนึ่งมีคนเคยบอกก็ถามว่าเมื่อเราถูกปิดทางหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีอีกห้าสี่ห้าทางหกทางให้เราได้ออกเสมอนั่นแหละอย่าไปปิดตัวเองนะคะอย่าไปย่อท้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่ารู้สึกว่าหดหู่ห่อเหี่ยวกับปัญหาที่มันรุมเร้าในชีวิตเราแน่นอนค่ะที่เรามองคนที่เขาลำบากเข็นรถเก็บขยะใดๆเรามีอะไรที่ดีกว่าตั้งหลายคนนะคะถ้าก็ได้รับการพูดมาแบบนี้เหมือนกันบางทีเขาเรียกว่าถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่มันก็แน่นอนมันก็ทุกข์แหละนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้หาความสุขใกล้ๆตัวค่ะอะไรก็ตามที่มันผ่านมามันก็ผ่านไปทุกอย่างนะคะแต่เรื่องนี้ผ่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆไงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลเสียงเฮ้ใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดไว้นะคะก็ต้องเสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวค่ะอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมค่ะมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดเลยนะคะแถมไม่เติมน้ำตาลราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Big C Boots CJ Express Lotus Tiffy Lawson นะคะ Lawson แล้วก็ Dear Tummy ค่ะร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์นะคะทั้งที่ Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shopping @เสี่ยงเพียวนะคะเท่านั้นแหละสั่งมาได้สบายมากไม่ต้องไปซื้อด้วยเดี๋ยวเขาจัดส่งให้นะคะมาแล้วอย่าอมสูญไพรเสียงเพียวใครมีปัญหาเรื่องเสียงนะคะปะจัดเอาเลยแต่สำหรับเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองต้องจัดสรรสิเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะบางคนบอกว่ามันไม่มีจะจัดอะทำไงอะลองดูเขาบอกตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทเราทำได้ไหมล่ะถ้าหากว่าจะหยอดกระปุกไปใช้อย่างอื่นก่อนสิแต่ถ้าหากว่ามีการจัดสรรแบบให้มีวินัยแบบนี้โดยเขามีคนกำกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปเลยหรือแม้แต่ว่าถ้าเราส่งจนครบสัญญาเลยส่งเบี้ยไปจนครบสัญญาก็มีเงินก้อนให้เราได้ใช้จ่ายดูแลตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันลองฟังดูนะคะคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจไม่ต้องเชื่อทาเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้ไหมไหวไหมและทำมันจะเกิดประโยชน์จริงไหมซึ่งตอนนี้ทาก็ยกตัวอย่างว่าตัวเธอเองทำแล้วก็มองเห็นอนาคตเลยว่าถ้าทาอยู่ถึงอายุ70กว่าเอาอยู่ถึงอายุ70ก็ขอให้ถึงนะแต่ถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยซึ่งในวัยที่เราไม่ไหวแล้วไม่มีคงไม่มีคนมาจ้างเราแล้วอะไรประมาณเนี่ยก็ยังมีเงินที่สำรองไว้ให้เราดูแลตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันแต่ถ้าหากเราไปก่อนบายบาย I love youมันก็มีเงินไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเราได้ดูแลตัวเองต่อไปนะคะเอามาฟังดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรสอบถามกันก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อความเข้าใจของเราก่อนแล้วดูซิว่าเราจะจัดสรรได้ไหมค่อยตัดสินใจทำแต่ถ้าหากว่าจะทำเลยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ50-75ปีที่ทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาท

และเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเอาละค่ะเจ้าหน้าที่เราให้ข้อมูลอยู่แล้วโทรไปสอบถามกันก่อนได้เลยค่ะ022014364แล้วถ้าหากว่าจะสมัครถ้าสมัครแล้วเนี่ยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ไกลฉันเขาเรียกกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตเขาเรียกกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กล้ำกลืนนะคะของพี่พัชราแวงหวั่นนะคะจากไปเมื่อปี55นะคะก็ได้แต่ฝากเพลงไว้ให้เราได้ฟังกันเพลงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะถึงบอกว่าแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองการที่เราจะไปเลียนแบบคนอื่นยังไงก็สู้ต้นฉบับเขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าถึงบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นตัวของตัวเองเวลาที่เป็นกรรมการตัดสินนักร้องนะคะเอาละก็ผ่านไปในเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บไปจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปหนึ่งเพลงนี้ค่ะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้เจ็บอีกแล้วไหนๆก็เจ็บละ เจ็บต่อเนื่องสลัดให้เร็วๆนะคะสำหรับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เราเจอคนที่เขาเลิกรักเราไปแล้วประมาณนี้รอยแผลเป็นค่ะกัทธยามารสีนะคะมีความสุขมากๆค่ะอันนี้เราจะเจ็บไม่ได้เราต้องทำเสื้อให้สดชื่นแล้วเตรียมไปทานอาหารกันให้อิ่มให้อร่อยครึ่งชั่วโมงที่พักฟังข่าวกันช่วงยาวๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตาชาววังและทรงหัดปั้นร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่องอยู่ในห้องขังยังหัวเราะได้ตำรวจเค้นสอบเพิ่มก่อนคุมตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

0: กิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์

0: ปารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
1: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชฐานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
0: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลา แต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300 บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก๋เกินไปนะคะนอกจากนี้

0: เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
0: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการดังนั้นการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกัน

0: งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
1: วันนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ1ถึงร้อยละ2เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลData Center ที่ได้รับอนิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิมารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดีลสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปทิศทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดีตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัวเลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไป

0: ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอสองผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุ๋นเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกุมได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซอโอผู้ต้องหาที่2ทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นำโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอินเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างานค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตธนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตธนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตธนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตธนัท

0: มาแจ้งความนายกิตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน 4 ทุ่มวันที่ 14 มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตี5วันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้น1และพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชัยสิทธิ์ที่ถูกหมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Tour Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิมาโบซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามีสเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่ง

0: จบเกมนะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ Seattle Stadium Belgium พบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูรูปเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสาสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเตี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครFamily
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงนะคะทางโทรศัพท์ทั้งคุณตู่จากคลอง5ค่ะลุง935จากสุดประการรีบไปไกลเลยพี่หมูจากตากค่ะคุณนีจากบางนาค่ะพี่ก้อยไอพี่นีนะคะแล้วคุณก้อยจากปทุมนะคะก็ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างนะว่าทาก็จัดพยายามเรียบเรียงให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะเพลงนี้หัวใจที่ใช้แล้วค่ะเสียงร้องของไม้พิรมพรก็ตามมาด้วยผู้หญิงคนสุดท้ายดำรงวงทองเพลงฮิตสตอรี่เรื่องราวของคนรักที่ได้รับความรักจากคนที่เขาแบบดูแลอ่ะมันดูดีมากเลยปริญญาใจค่ะพี่นางสิริพรนำไปพ้องค่ะตามมาด้วยต้องฮักให้สุดใจเมื่อรักแล้วต้องรักให้สุดใจนะน้องป๊อปปี้บอกว่าอย่างนั้นนะคะป๊อปปี้ปรัชญารักขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มีเมื่อไหร่ต้องไปให้ได้นะคะก็แต่ละที่จัดสรรเพื่อให้แต่ละท่านได้ไปร่วมทำกิจกรรมดีได้ฟังเพลงจากศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็พบกับนักจัดรายการแบบใกล้ชิดนะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีตรงนี้ค่ะทำให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364ค่ะ
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

จะอยู่ที่ไหนรักก็คือรักนะคะอบอวลค่ะเล็กราชเมฆทิ้งท้ายในมหานครซุปเปอร์ฮิตไปวันนี้เราต้องรวยๆปังๆกันได้แล้วโชคดีทุกคนนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่พี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครค้าขายได้ตรงไหนลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะขอทุกคนสุขสมหวังและพรุ่งนี้10 โมงเช้ากลับมาเจอกันเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้

ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินเผยเตรียมหารือทวิภาคีไทยรัสเซียเพิ่มออเดอร์การลงทุนในไทย18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจัดซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทันทีการโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมภัทธารัฐปาฏิกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจงคืนพื้นที่ทับลานให้สปกเฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมเกลียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี2543ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปกเมื่อปี2521กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จะตั้งปี2520ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี2524รัฐบาลได้มีมติครม.

อให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปกปี2521กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี2535มติครม.

0: ารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แน่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เป็น95

ก็อาจจะเป็นบุพเพนะครับหรือว่าวาสนานะครับหรือว่าพรหมลิขิตนะครับให้เราได้มาเจอกันนะครับลูกพี่ได้มาคุยกันได้มาเป็นพี่น้องกันนะครับได้มาให้พลังส่งพลังให้กันทุกวันเลยนะครับผมนี่คือบุพเพสันนิวาสนะอู้นี่แต่ละเพลงนะครับผมบอกเลยนะว่าหวานหวานนะครับผมเบียร์วรวุฒินะครับลูกพี่มีรักพิศวาสนะครับน้องเปากับน้องการทัศนะนะครับรวมถึงฮักจนบ่ฮู้สี่ฮักจังไดนะครับนะพี่ไผ่กับน้องเฟิร์นนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่สามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่16มิถุนายนนะครับวันนี้ตอนที่เข้ามาจัดรายการนะครับวันนี้เมฆค่อนข้างมากนะครับมีเรียกว่ามีความครึ้มฟ้าครึ้มฝนพอสมควรนะครับนะแถวพระราม9นี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกเหมือนกันนะครับแถวบ้านชาวคณะเป็นยังไงบ้างนะครับครึ้มหรือเปล่าหรือมีฝนลงเม็ดแล้วก็สามารถส่งข้อความเข้ามานะครับมาให้เพื่อนๆอิจฉาได้นะครับอุ๊ยแถวบ้านฉันฝนตกดีดีอากาศเย็นเย็นนะครับก็เข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับนะย้ำนะครับผมที่ LTM FM 95นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะครับบางทีหลายๆท่านก็ยุ่งอยู่ใช่ไหมครับทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนชาวคณะนะที่ตอนนี้เริ่มเข้างานแล้วนะฮะก็แวะเข้ามาสวยๆแป๊บเดียวก็พอครับนาที2นาทีนะฮะเข้ามาแล้วก็กดฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดอบกอดก็ได้กดหัวเราะก็ได้นะครับนะแล้วฝากกดแชร์ด้วยเวลาที่ลูกพี่กดเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับอากาศดีครึ้มฟ้าครึ้มฝนแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับเพราะแม่นอนตอนเนี้ยเดี๋ยวยาวเลยนะครับแม่ไปตื่นอีกที3 โมง 4 โมงแล้วก็จะไปหลับอีกที3 ทุ่มนะครับแล้วตื่นอีกที1 อุ๊ยทีนี้ยาวเลยนะครับยาวยุดยาเลยนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเข้ามารอสติ๊กเกอร์กันก่อนครับแม่นะฮะจะเป็นบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับนะเพราะเพลงที่เราเปิดนะฮะก็จะเป็นคะแนนนะครับให้ลูกๆเนี่ยสะสมกันนะครับเวลามาฟังมหานครชาอุ๊ยเชียร์มันครับเหมือนเชียร์มวยเลยครับแม่แบบอุ๊ยสัปดาห์นี้ลูกเราจะขึ้นหรือเปล่าหรือจะลงยังไงมาลุ้นกันครับแม่สนุกสนานมากเลยนะแล้วก็ส่งพลังให้กับศิลปินทุกบ้านทุกด้อมด้วยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนฮะมีใครมาแล้วบ้างนะครับมีพี่บอยนะครับมีพี่กระตูนะครับมีพี่สุรีพี่นิกรพี่ขวัญเรือนพี่รัคนานะครับมีพี่จิตนะมีพี่นกพี่สัญญาสุขผ่องนะครับพี่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีพี่สมศรีพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่สนธยาพี่ประเชิญพี่เพชรรัตน์พี่มาลีพี่อัมพรพี่สุภาพนะครับพี่สอนจินดารัตนะครับนะโอ้ชื่อใหม่ๆเยอะนะครับยินดีต้อนรับนะเอาพี่ละอายพี่มาลีนะครับน้องอนัสการนะครับพี่จิตตาพี่บุญเรือนพี่วันวิสาพี่ฟานะครับมีเท้าเต้พี่ทิพาพรนะครับพี่สมานพี่คมคายพี่กุลดานะครับพี่กันสุดานะครับพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับน้าเม

มีพี่ฤดีพี่แหม่มจันแรมก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างครับวันนี้ก็คึกคักนะครับพี่กฤษมนนะพี่อรุณบอกว่าโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยร้อนเลยนะครับนะพี่ณภาเพ็ญนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็นับไปนะฮะพี่ขอโทษครับผมเด็กใหม่บอกโอ้ร้อนจนตับจะแตกอยู่แล้วนะครับหลายพื้นที่น่าจะร้อนนะครับพี่เอสเบเกอรี่มาแล้วนะครับพี่นารีพี่มาริกิตทวีนะครับนะอ้าวชาวคณะของเราก็ไม่มีฝนเลยนะครับเงียบกิ๊บเลยนะครับร้อนเลยนะหลายๆท่านนะครับนะก็เข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเริ่มเอาใช้กันก่อนนะครับมาเลยครับสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีครัชชัยนะฮะก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็สามารถกดเข้ามาจองสายได้เลยครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-2481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่หลังเพลงนี้นะครับตอนนี้ก็กดเข้ามารัวๆเลยจ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหนู
1: สวัสดีครับพี่พินนะครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวพี่พินตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ฟังพี่เฮียเฮียหนูอยู่ค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยอ่ะแล้วช่วงบ่ายเรามีโปรแกรมอะไรบ้างครับพี่ต้องทำอะไรบ้าง
2: อ๋อช่วงบ่ายคง
1: นอน
2: ขายของค่ะ
1: อ๋อนอนนอนโอเคโอเค
2: นอน
1: เลยค่ะเดี๋ยวแล้ววันนี้มีอะไรขายบ้างพี่พีนเล่าให้ฟังหน่อย
2: อ๋อก็ขายของทั่วไปค่ะ
1: ครับเช่นอะไรครับลูกบอลปิงปองตะก้ออ
2: ๋อขายของชำค่ะ
1: โอ้ของชำแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับธุรกิจเราดีไหมครับพี่พีนครับ
2: เรื่อยๆค่ะ
1: เรื่อยๆหน่อยก็พักเน
2: าะ
1: ค่ะเปิดบ่ายสองปิดสี่โมงใช่ไหมครับพี่
2: ค่ะ
1: อ่ะหยอกหยอกอ่ะพี่พีนวันนี้อยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงความเหงาเ
1: ห็นไหมรัติการแห่งความเหงาโอ้เพลงนี้เพราะเลยเนาะพิ้วๆเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะพี่พินมอไปใครไหม
2: มอให้เอฟซี95ทุกคนค่ะ
1: ได้เลยครับพี่พินวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้อง
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเสียงเป๊ะมากเลยนะครับบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจนะฮะน้องกวางจิรพันธ์นะก็เป็นงานปาร์ตี้สะพายถุงผ้าและลาปีหมูทองนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการออมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการเก็บเงินมีเงินเก็บเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับมันทำให้เราอุ่นใจนะฮะแล้วก็ทำให้ความกังวลใจเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่าถ้าเราอายุมากแล้วนะครับเราต้องมากังวลตลอดเวลาว่าเอ๊ะจะกินข้าวจะเอาเงินที่ไหนแล้วถ้าป่วยขึ้นมาจะไปหาเงินที่ไหนไปหาหมอรักษาเราจะมีความแบบกังวลตลอดเวลานะครับความกังวลก็เป็นทุกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อาวุโสที่มีเงินเก็บเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าคนที่แบบโอ้เราอายุมากแล้วแต่เราไม่มีเงินเก็บเลยต้องให้คนอื่นมาดูแลนะครับเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนะมาครับผมแนะนำนี่ครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะลองคุยภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับของกรมธรรม์ของเงื่อนไขนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็สอบถามได้เลยนะครับนะหรือว่าให้พี่ๆเขาคำนวณให้เลยก็ได้นะครับว่าเอ๊ะอายุประมาณนี้ต้องจ่ายเดือนนึงเท่าไหร่นะครับแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะกดไปเลยครับที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาบริจาคนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์โรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะควร

0: โดยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครBangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหมีธนัชชัย
1: กลับแล้วนะครับลูกพี่ครับผมตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับอากาศบ้านเรานะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับลูกพี่นะฮะบางวันแดดแรงนะครับบางวันฝนตกนะฮะนี่ยังไม่รวมฝุ่นควันรถนะฮะที่เราต้องเจอกันทุกวันนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะทำไร่ทำนาพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าคนที่ขับรถนะที่ต้องสู้ทั้งแดดทั้งลมนะทั้งอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันนะครับพอเจอกับอากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับนะอาการไอนี่ก็โอ้โหมาเยือนทันทีเลยนะครับทั้งไอแห้งไอมีเสมหะไอจากหวัดนะครับหรือว่าเป็นไอจากภูมิแพ้นะครับไอทีนึงเนี่ยไม่ใช่แค่ระคายคอนะฮะยังรบกวนทั้งการทำงานและก็การใช้ชีวิตในทุกๆวันแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับลูกพี่ลองนี่เลยครับไอยาราอ่าฮ่าสูตรคุ้มค่านะครับตัวช่วยเวลาไอนะครับสูตรนี้นี่เขาช่วยให้ชุ่มคอนะครับบรรเทาอาการไอนะครับรสชาติดีทานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวง่วงเลยนะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญราคาก็คุ้มค่าแถมประสิทธิภาพนี่เกินราคาอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของไอนะไอแบบกวนใจแค่ไหนนะฮะถ้ามีไอยาราอ่าฮ่านะครับรับรองสบายหายห่วงนะครับลองเลยครับไอยาราอ่าฮ่าสูตรคุ้มค่าจ้า

0: จอ่อนนะครับพี่ฝนธนสุนทรนะครับเพลงนี้ก็ถูกใจตะป๊อปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับสาวสั่งกำแพงยุ้ยญาติเยอะนะครับตอนนี้ก็รับสายอยู่นะครับลูกพี่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เลือกงานของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับตลอดเวลาจ้ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรา
4: ขณะที่เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรับใช้ผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวิรุฬุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันอย่างไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาดไทยยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการคนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภชีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส60-40กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภชีสุธรรมพันดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภชีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานะ

การเพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5 ถึง 2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่ง

0: คเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีเฮ้ยเจอกันอีกแล้ว
2: สวัสดีครับพี่หมวยนะครับ
3: จ้า
2: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่หมวย
3: ฟังเพลงตกงานแล้ว
2: โอ้ก็เรียกว่าได้พักผ่อนเนาะพี่หมวยเน
3: า
2: ะ
3: ก็ทำงานบ้านซักผ้า
2: ครับโอ้ดีแล้ว
3: ครับนั่งฟังเฮียหมีแล้ว
2: โอ้ดีแล้วนะครับแล้วแถวบ้านวันนี้ฝนตกไหมครับพี่หมวย
3: คึ้ม
2: นะ
3: แต่ร้อนหน้าไหม้เลย
2: โอ้ช่วงนี้อากาศร้อนเนาะพี่หมวยเนาะ
3: เฮียหมีเลยนะคะเฮียหมีอยู่ห้องแอร
2: ์อ้าวไม่อยู่แค่3ชั่วโมงเองกลับไปก็ร้อนเหมือนกันนะเฉพาะทำงานกลับไปก็ร้อนหน้าไหม้เหมือนกันเ
3: ออร้อนอิจฉาพวกที่ฝนตกเนาะ
2: โอ้ใช่ใช่ใช่ก็แบบ
3: เย็น
2: สลับกันเนาะเดี๋ยวไปตกตรงนู้นเดี๋ยวตกตรงนี้นะพี่หมวยเนาะ
3: ใช่
2: ครับก็ฟังเพลงสบายๆเนาะพี่หมวยนะ
3: จ
2: ้
3: า
2: พี่หมวยครับ
3: เป็นไงดวงติดแต่เฮียหมีเนี่ย
2: โชคดี
3: ตรงกันจริงๆเนาะ
2: ครับไม่ช่วงนี้กดง่ายพี่หมวยช่วงนี้กดง่ายสุดแล้ว
3: ห
2: ลับตาจิ้มๆไม่ตั้งใจยังติดพี่หมวย
3: หรอ
2: พี่หมวยวันนี้พี่หมวยอยากฟังเพลง
3: ขอจองเล่นใจของไม
2: ้ได้เลยครับพี่หมวยงั้นเดี๋ยวพี่หมวยเชื่อครับ
3: ของฝนแล้วน้องเขาบอกว่าเป
2: ิ
3: ดไปแล้ว
2: เปิดไปแล้ว
3: เลยเปล
2: ี่
3: ยน
2: โอ้ดีแล้วได้ฟังเหมือนอารมณ์ได้ฟังสองเพลงนะพี่หมวยเนาะ
3: เออ
2: ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมพูดนำให้พี่หมวยพูดตามผมนะ
3: โอเค
2: ครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
2: โอ้โหเป๊ะมากเลยอ่ะพี่หมวยชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
3: ว่าไว้เอฟซีแฟนๆทุกที่ฟังเนี่ย
2: ครับทุกคนเลยเน
3: าะ
2: อ้าวได้เลยงั้นเด
3: ี๋
2: ยวครับขอบคุณนะครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทวันนี้นะครับคนดีในใจพี่นะครับผมลองฟังแลจากโตเหนื่อยนะครับนะเอาเพลงนี้พี่แอลผักดองนี่ชอบมากนะครับนะแล้วก็มีตั้งใจมารักนะครับนินทามรินนะฮะกับโอมทับ5นะครับคนดีของเธอน้องกุ้งนะครับขอจองเป็นแรงใจจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีธนัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับนะยิ่งเราอายุมากแล้วเนี่ยนะครับนะเรียกว่าความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมันก็เสื่อมถอยเป็นธรรมดาครับเรื่องของธรรมชาตินะครับยิ่งเท่าเรายิ่งโรยราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเราออกกำลังกายนะครับเรากินอาหารดีๆเนี่ยสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีกว่าผู้เฒ่าคนอื่นพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าตอนนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายนะครับเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมีวินัยมากนะครับก็ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าการขยับการเคลื่อนไหวการเดินเข้าห้องน้ำการใช้ชีวิตประจำวันนะครับยิ่งพอเราอายุมากนะครับ60 70 80เนี่ยนะครับโอ้โหทุกการเดินนี่มันต้องแบบมีสติมากเลยนะเพราะบางทีไปเดินชนโต๊ะไปเดินชนเก้าอี้ล้มนะครับหรือไปลื่นเนี่ยนะครับนะการล้มพวกนี้ส่งผลก็เรียกส่งผลเสียกับร่างกายมากเลยนะครับบางท่านนี่แบบกระดูกบางอยู่แล้วนะครับบางทีล้มไปกระดูกหักเลยก็มีนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวๆกันนะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราอายุมากแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมแนะนำเลยครับลูกพี่ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3

0: เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะซึ่งเป็นเงินก้อนด้วยสูงถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยสอบถามนะครับเรื่องของกรมธรรม์เบื้องต้นอยู่ลองดูนะครับเพราะว่าเจ้าพี่ๆเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเขามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับอันไหนสงสัยอันไหนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับพอเรามีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะเป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากน้องต้าตจวนะครับมัดใหญ่ไฟสวยนะครับแม่ชอบชื่อเพลงนะเท่ดีนะฮะสังกัด TJ Indie Record นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่จตุพลกองสอนนะครับแล้วก็เรียบเรียง The Jessie นะครับนะใครชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ีกหนึ่งเพลงนะครับแหมที่แรงสุดจริงๆนะครับเข้าชาร์ต2ครั้งนี่ขึ้นอันดับ1เลยนะครับนะก็โอ้โหแบบแฟนๆชอบมากนะเพลงนี้โม่หุงข้าวนะครับน้องโจอี้นะครับฟิชเชอริงกับน้องพันธ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่1ในชาร์ตของเรานะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะครับก็แม่ๆนะครับวันนี้แม่ๆขอมาเยอะเลยนะครับเรา

0: ก็จัดให้นะครับนะอ้าวกลางดาวน้องไรอันตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่4นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: อ้าวแม่ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับพี่นันเพชรบูรณ์พี่เน่งบึงกลุ่มนะครับพี่สมคิดฉัตรเชิงซาวพี่กุลสมุทรปราการนะครับมีป้าอรุณปักเกร็ดนะฮะแล้วก็มีคุณลุง935นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับมีน้ำเมย์นะครับมีน้องเนยนะครับนะมีน้องอนัสการนะครับมีพี่จิตนะครับเสี่ยเปียกพี่วันนีนะครับนะชาวคณะของเราพี่อรุณแสงสอนด้วยนะจ๊ะเสี่ยเปียกเจเดซี่พี่ลำเภยนะครับพี่แอลพักดองก็มาแล้วนะครับพี่ขวัญเรือนด้วยพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับลูกพี่ช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับใครที่เล่นแล้วแพ้ไม่เป็นไรครับผมมีโปรมอบให้นะแต่ใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยต้องรีบกดเข้ามาด่วนนะครับนะเขาเรียกว่ามาสะสมเก็บแต้มไว้ก่อนนะครับนะยิ่งแพ้ยิ่งมีโปรเพิ่มนะครับกดมาเบอร์นี้เลยครับลูกพี่022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เชสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบทับเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเพื่อดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เอาก่อนหน้านี้นะครับคนต้นทางนะครับก็ติดค้างเสียบเฟียกมานะครับเราก็จัดให้นะจากน้องเบิร์นแล้วก็ฟิชลิงกับน้องแมนนะครับนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บนะครับซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงหน้าใครที่อยากเล่นเกมนะก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายเบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บ
2: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองว่าสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้า

0: ถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายฤดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายฤดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็กถุงยังชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงยังชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยบรรดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนปมขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทางนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จเช่นการติดต่อประสานงานมารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12

ซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แหมพลิ้วมากนะครับเพลงนี้นะครับอ้ายมาส่งทางนะครับมนแคนแก่นคูนนะฮะแล้วก็มีขุนช้างฮางฮักนะครับบอยพนมไพรจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับ15:15นะก็มีเวลาเล่นกันอีก45 นาทีนะตอนนี้ใครที่อยากเล่นเกมนะก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายแล้วนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366จ้าโอกาสมาแล้วนะครับช่วงนี้มีฝนช่ำๆเย็นๆนะใครที่กดทันนะครับรีบเข้ามาจองสายนะครับเดี๋ยวหลังฮิสตอรี่เดี๋ยวมาเล่นเกมกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตบ้างนะครับลูกพี่การวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะหลายท่านมีเป้าหมายนะครับนะอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านนะครับอยากจะมีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเนี่ยการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับ

0: ครับว่าในระยะยาวนะครับนะเราต้องเผื่อด้วยนะครับเพื่อคนที่เรารักว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงนะครับในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถ้าวันใดวันนึงเราปุ๊บปั๊บรับโชคจากไปอย่างสงบก่อนคนข้างหลังจะทำยังไงนะครับเพราะบางครอบครัวก็ภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับนะแล้วก็เบบี้ลูกๆของเราเนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับไม่มีรายได้นะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยข้อมูลเบื้องต้นกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับข้อไหนสงสัยข้อไหนไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะตอนนี้พี่ๆเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับนะอ่ะผมย้ำเบอร์นะใครอยากเล่นเกมนะครับด่วนเลยนะครับหลัง history นะครับที่เบอร์นี้ครับ022481366จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: Happy Story นะครับชุดนี้มีชื่อว่าสักวันหนึ่งนะฮะความเศร้าย่อมผ่านไปนะครับชื่อยาวมากนะครับเกิดเท่นะครับผมนะครับแคปรัตการนะครับไว้อะไรสายลมนะฮะแล้วก็มีวันที่อกหักนะครับน้องกระเกดนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับ History ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เที่ยวคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทนครับอ้าวพี่แทนอยู่ไหม
2: อ้
0: าวพี่แทนได้ยินไหมครับ
2: ได้ยินค่ะ
0: เออพี่แทนฟังอยู่แถวไหน
2: อยู่จังหวัดแพร่ค่ะ
0: โอ้จังหวัดแพร่เสียงผมชัดเจนไหมครับ
2: ได้ยินชัดเจนค่ะ
0: อ๋อชัดเจนตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นโทรไปเลยก็ไม่ติด
0: โอ้ยครับหลายครั้งเลยใช่ไหมโอ้นี่ติดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับ
2: เดี๋ยวจะจำมันมาได
0: ้อะไรนะ
2: จะว่าอะไรล่ะเกมเขาหาอะไรล่ะ
0: โอ้สโลแกนใช่ไหมครับ
2: สโลแกนนะคร
0: ับ พูดได้ไหม
2: ขยา
0: คุกคอยดูนะเอางี้เดี๋ยวผมพูดนำให้ช้าๆนะครับไทยเชฟขยาคลุกโรย
2: ขยาคุกโรย
0: เข้มข้นถึงใจ
2: โคตรถึงใจ
0: เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ไม่ต้องใช้เยอะ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวกติกาเราง่ายๆเดี๋ยวผมมีกล่องขยามานะครับแล้วก็เดี๋ยวหยิบลูกบอลมานะฮะแล้วก็ให้พี่แทนเนี่ยนะครับเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมนะครับ
2: ค่ะ
0: มาเลยครับผมมาผมเขย่าเบาๆสวยๆมานะครับลูกที่1คือสีเขียวนะครับลูกที่2คือ

0: ือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้ลูกที่1เลือกสีอะไรดีจ๊ะ
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทะเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอ้โหไม่ใช่นะครับขออนุญาตเฉลยนะครับวันนี้อยู่สีอะไรเนาะนะครับเขย่าคลุกโรยก็ยังไม่ใช่นะครับโอ้วันนี้อยู่สีเขียวครับพี่แทนครับอันที่หนึ่งนะครับนะผงเขย่าไทยเชฟแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าโทรมาใหม่เดี๋ยวผมมีโปรพิเศษให้นะขอบคุณนะพี่แทนนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวแค่เพียงโทรมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวน้องมีโปรให้นะครับนะแล้วก็สำคัญครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า

ันนี้เป็น AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนะขีดข้างฝานะครับน้องออสนะ The Futuring สปป.ลาวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเกินห้ามใจนะครับเดวิดอินทีนะฮะแล้วก็มีเพียงเธอผู้เดียวจากพี่เอสันติภาพนะครับนะแล้วก็มาทักทายชาวคณะหน่อยนะตอนนี้มีพี่ CEO สวนยางนะครับพี่วันวิสานะครับพี่เชนสายลับนะฮะมีแม่นอมีพี่ทีนะครับพี่นพรัตน์นะพี่สิริพรคุณกิติยานะมีคุณแป๋วแป๋วนะพี่จิราพรนะครับพี่ขาวดอนพี่ลำเภยพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่ทองแหลมพี่

0: กับแก้วพี่สุวิมลพี่มาลีมัตสึบุชินะครับพี่เพชรรัตน์พี่หนิงซีคอนพี่สุนิสานะแล้วก็มีคุณยายพอเพียงด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหวีธนัชชัย
1: โปรแรงของแถมเพียบยึดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ก่อนหน้านี้นะครับฝากใจใส่กระทงวิสันตินะก็เป็นเพลงที่พี่เน่งนะครับโทรเข้ามาขอทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์นะฮะกับคุณป๊อกนเรนทราชนะครับแหมฟังยาวๆสบายๆนะครับแบบนี้เฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับตีสามนะจ๊ะจากน้องบอสรักแน่จบสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิรัตน์ พงษ์ สิทธิถาวรเปิดใจหลังถูกยกย้ายเข้ากลุ่มเผยเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและปลัดมท.ยันไม่เสียกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อนายนิรัตน์ พงษ์ สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาเรียนงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจผลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว

0: ซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตน์ยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำให้สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไปแล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบไปให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดือนหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกรมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพ

วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย

0: นติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อนรับคุณฟังนะครับด้วยสองผลงานเพลงกับไอเฟม95มิเกลเฮลลุกทุ่งมหานคร16:16นะครับคุณฟังแหมก็ตัวเลขมันก็คล้ายๆกันเลยนะสำหรับหวยวันนี้สองผลงานเพลงครับกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนเปิดมาด้วยฝนรินในเมืองหลวงไผ่พง

0: สะท้อนต่อด้วยเพลงมาลีที่รักครับงานจากโตเนอร์อิซโอปอนนิพนธ์และก็น้องต๊อกพลรัตน์ณเรนทราชนะครับ2ผลงานเพลงกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะก็ฝนรินๆจริงๆเลยนะฮะฟังแถวๆลาดพร้าวเอ่ยน้องจองนี่ก็บอกว่าปล่อยๆเหมือนกันอสมทก็เมื่อสักครู่ปล่อยๆมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทักทายคุณฟังทั่วทั้งประเทศผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ด้วยนะครับขยายความสุขส่งสัญญาณผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสครับผมซึ่งส่วนคุณฟังนะครับอยากเพิ่มเติมขอเพลงเนี่ยก็ยังคงที่จะแนะนำเข้ามาได้วันหวยออกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรปลอบใจหรืออยากจะร่วมฉลองอ่ะก็แนะนำเข้ามาได้นะฮะก็หมายเลขโทรศัพท์022481366หรือจะพิมพ์ SMS แล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95ขออนุญาตอ่าน SMS สักครู่หนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้นี่โอ้เราได้คุยกับศิลปินที่หล่อเลยแล้วก็เดินทางมาจากทางใต้เลยเดียวเป็นเด็กใต้นะแดกสุรัตน์ธานีนี่ใครก็เป็นคุณผู้ฟังชาวใต้มาทักทายกันได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook LTM FM 95แต่ทักทายทาง SMS กันนิดนึงนะวันนี้โอ้คลึกคลื้นเลยเพราะว่าหลังบ้าน SMS นี่บอกว่าถูกหวยรับประทานหลายท่านเลยเดียวไอพรครับบอกว่าขอเพลงปลอบใจหน่อยปริญญาไก่ตีนะบอกว่าวันนี้ไอ้ถูกกินอีกแล้วซื้อ38กับ68นี่มันไปออก48868 4884ส่วนเอ้ยสาปากแดงก็บอกว่าเอ้ยแซ่บแน่นอนค่ะหวยมารับประทานอีกแล้วขอแค่คนคุยหน่อยขอเพลงแค่คนคุยอ่ะประมาณนี้นะครับก็มาต้อนรับกันเลยดีกว่าสำหรับศิลปินหนุ่มชาวใต้เด็กสุราษฎร์ธานีนี่เขาบอกว่าเป็นเด็กอำเภอท่าชนะนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้นะครับผ่านทาง Facebook LTM FM 95วันนี้นะครับก็อย่างที่เพลงที่ผมได้เปิดต้อนรับไปมาลีที่รักเพลงนี้ก็เป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินแล้วก็ว่าได้เลยนะฮะรุ่นใหม่นี่ก็มาถ่ายทอดกันซึ่งวันนี้1คนที่ได้ร่วมขับร้องเพลงมาลีที่รักซึ่งตอนนี้ก็ยอดวิวนี่ทะยานถึง30ล้านวิวได้แล้วนะยอดฟังเอ่ยยอดวิวบน YouTube เอ่ยนะฮะแต่ที่สำคัญวันนี้เขามาแบบว่าฝากเพลงที่เอาใจเลยคุณผู้ฟังที่สู้ชีวิตนะฮะก็อยากจะมาร่วมกันทักทายก็ทักทายกันได้เช่นกันคุณใบเตยว่ามาแล้วบอกว่า FC จากท่าชนะสุราษฎร์ค่ะเอาเป็นว่าต้อนรับกันเลยดีกว่าเด็กสุราษฎร์คนนี้น้องต๊อกณเรนทราชสวัสดีครับผมนี่ทักทายคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครสักหน่อยครับน้องต๊อก
1: สวัสดีครับผมต๊อกณเรนทราชครับ
0: นี่ภาษาใต้สักนิด
1: ครับสวัสดีชาวใต้แล้วก็แฟนครับ FM 95ทุกคนครับ
0: นี่นี่น้องบอกว่ามาแบบว่าที่ขึ้นทั้งไรด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องนี่ก็เขียนได้แบบกินใจเหลือเกิน MV ก็ดูแล้วนี่คือซึ้งแทบจะแบบน้ำตาซึมตามเลยนะฮะซึ่งคือจริงๆเราก็ต้องบอกว่าพูดคุยกับน้องก่อนซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาทำซิงเกิลเดี่ยวๆนี่นะฮะก่อนหน้านั้นเห็นว่าสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กมัธยมหนึ่งก็ว่าได
1: ้ ค
0: ือเราแบบว่าจับทางได้ถูกทางตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็คือเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสอง
1: ใช่ครับเป็นเสื้อวินเทจ
0: โอ้เสื้อวินเทจ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเสื้อวินเทจนี้บูมมากเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือถ้าใครจับทางถูกนี่รวยเลยนะ
1: ใช่
0: พอจะมีให้พี่ยืมบ้างไหม
1: น้องต้อง
0: เฮ้ยน้องไม่ปฏิเสธหรอคุณรู้ป่ะคืออยากให้น้องพูดถึงชีวิตสักหน่อยคือตั้งแต่ม .1 อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ม .1 คือต๊อกก็แบบจับพัดจับผูมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าวินเทจเลยยังไง
1: จริงคือชอบเสื้อครับชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวครับแล้วก็ซื้อเสื้ออย่างเงี้ยตัวละ100 200อย่างเงี้ยผ่านไปประมาณปีนึงเอ้าเราขายได้แต่ขายได้ราคาที่ได้กำไรมันแตกต่างจากเสื้อแบรนด์เสื้อห้างที่ซื้อปุ๊บออกจากร้านก็ลดเหลือ 50% เลย
0: ราคาจะลดเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่วินเทจนี้คือถ้าออกมายังไงมันก็ค่อนๆ
1: ใช่ครับมันเป็นเสื้อที่ไม่ผลิตแล้วครับพี
0: ่
1: เป็นเสื้อวงที่ไม่ผลิตแล้ว
0: นี่คือเราก็เป็นอาชีพที่ทำมาตั้งแต่ม.1 เลย
1: ครับ
0: ใครเป็นแรงบันดาลใจให้แบบต๊อกแบบเอ้ยมาลองขายต๊อกขายไหมหรือเราแบบคิดเองเลย
1: ไม่มีนะครับเพราะว่าเหมือนเราซื้อเข้าเยอะๆครับแล้วก็พอเบื่อแล้วอ่ะ ไม่มีเมื่อทำไงเราลองขายพอขายปุ๊บมันได้เป็นกำไรออกเข้ามาก็เลยหมุนเวียนอย่างนั้นเรื่อยๆ
0: จนมาปัจจุบันก็ยังประกอบอาชีพนี้อยู่ด้วย
1: ใช่
0: ไหมแต่อีกพาร์ทนึงก็คือเราก็ได้ร่วมงานกับศิลปินแล้วก็คนในวงการบันเทิงค่อนข้างหลายคนในพาร์ทของ

0: ฐานะเป็นพ่อค้าเสื้อผ้าวินเทจเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เออได้เจอใครบ้างได้แบบขายให้ใครบ้างที่แบบโอ้
1: ที่ผมขายให้แม่ชมผู้อารยา
0: แม่ชมผู้อารยา
1: ใช่ครับ
0: มีใครอีก
1: พี่แจ๊ด
0: พี่แจ๊ดแจ๊ดชนชื่อนี่แหละ
1: ใช่พี่แจ๊ด
0: โอ้ตัวพ่อเลยนะ
1: พี่ตุ๊กกี้
0: พี่ตุ๊กกี
1: ้โอ้แล้วก็เยอะครับเยอะเยอะเลย
0: มีแจ็คแฟนฉันมีพี่ส้มอะไรนะเดี๋ยวนะก็จะมีแบบดาราศิลปินหลายคนที่เขาเล่นเสื้อผ้าวินเทจก็คือเราก็แบบได้จัดจำหน่ายโอ้นี่คือเราก็มีชื่อเสียงด้านเสื้อผ้าวินเทจมา
1: ใช่ครับ
0: นี่ซึ่ง FC ก็เข้ามาทักทายเยอะเลย FC พี่ต๊อกครับผมแวะมาเป็นกำลังใจนะครับก็แวะทักทายกันได้นะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM ก็ใช่หลังหวยออกแบบนี้อ่ะแต่นอกจากเรื่องราวของเป็นฐานะพ่อค้าเสื้อผ้าวินเทจแล้วเนี่ยก็ได้มาร่วมเขาเรียกได้ว่าทำอีเวนต
1: ์
0: กับพี่จ๋ายไทโจสมิธด้วย คือเราก็ค่อนข้างจะแบบพัฒนาในด้านฐานะพ่อค้าเหมือนกัน
1: ใช่ครับก็เหมือนงานวินเทจเนี่ยมันก็จะมีงานที่รวมตัวของพ่อค้ารวมตัวคนชอบเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็จะจัดเป็นงานคอมมูนิตี้หรือว่าจัดเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นตลาดเสื้อวินเทจแต่เนี้ยของเซ็กเกอร์แลนด์ที่จ่ายพี่จ่ายคือจัดมารวมกัน
0: จัด
1: คอนเสิร์ตกับตลาดเสื้อวินเทจ
0: โอ้โหนี่ก็เลยกลายเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างแบบใหญ่เลยทีเดียวนะคุณชยันท์นี่บอกว่าหนุ่มใต้หล่อเข้มเหมือนกันเลยค่ะทักทายครับผมนะเราก็ไล่อ่านคอมเมนต์ไปคือคุณอาร์ติสนี่บอกว่ารอเพลงใหม่พี่ต๊อบอยู่นะครับมาถึงพาร์ทของศิลปินบ้างดีกว่าเพราะว่าพาร์ทของฐานะพ่อค้าเสื้อผ้าวินเทจนี่ต๊อกก็โอ้โหถือได้ว่าเป็นในแวดวงนี้ต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมแต่มาพาร์ทของศิลปินเห็นว่าเราก็มีความชื่นชอบในการเขียนเพลงทำเพลงเองเนาะตั้งแต่เด็กเลยไหมในพาร์ทของเสียงเพลง
1: ผมเป็นคนติดตามพ่อไงครับเหมือนเขาพ่อเป็นข้าราชการก็มีการร้องคาราโอเกะกันในสังสรรค์กันในทีมงานแล้วผมก็เมื่อกาติดตามไปแล้วเหมือนเราจะจำเนื้อเพลงหรือจำเพลงเก่าๆแล้วก็กลายเป็นชื่นชอบใช่ครับกลายเป็นชื่นชอบก็หลังนั้นก็เจอเหตุการณ์ต่างๆหรือเจออะไรประเด็นนึงแล้วก็ยกมาเป็นเนื้อเพลงได้มันก็ขึ้นมันก็เข้ามาในหัวครับเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบจะได้แบบมาทำเพลงจริงจัง
0: แล้วการเขียนเพลงนี้คือเราครูพักรักจำเลยหรือว่ายังเรียนจากไหนยังไง
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับครูพักรักจำเลย
0: โอ้โหแล้วพอเราแต่งเพลงนี้มันยากไหมแรก
1: ๆมันถ้าผมส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือเป็นเหตุการณ์จริงๆครับมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าใช่ครับ
0: เพราะมีแรงบันดาลใจมาตั้งต้นในการที่แบบเราจะเขียนเพลงพอดนี้ประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: เนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินแบบว่าปล่อยซิงเกิลอยู่เดียวที่เราจะได้พูดถึงกันเนี่ยแต่ก่อนนั้นก็ได้เขียนเพลงให้เหล่าศิลปินด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับวง
1: เสียงเพลง
0: ของโจนกับศิลปินหลายท่านเลยเนาะซึ่งก่อนนั้นก็จะมีเพลงอะไรบ้างต้องให้ต๊อกพูดดีกว่าที่เราได้เขียน
1: ที่เป็นที่รู้จักก็คือมารีที่รักครับ
0: มารีที่รักซึ่งเราได้เปิดไปแล้วก็จะมีบนหาด
1: ทรายกับโซอิดครับ
0: แล้วก็ดาว
1: บนดวงใดครับ
0: ดาวบนดวงใดก็ไปตามมันฟังได้
1: ครับ
0: ซึ่งต๊อกก็เป็นคนเขียนด้วยในเพลงที่บอกไปนะฮะซึ่งเพลงมารีที่รักนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จมากเลยยอดวิวทะลุแบบ30ล้านกว่าแล้วตอนนี้เดินทางแบบค่อนข้างพุ่งไปเรื่อยๆมีความรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมถ่ายทอด
1: จริงๆเพลงนี้ผมแต่งกับพี่2คนคือพี่นัทครับ ECO นี่แหละแล้วก็จะไปร้องกันแล้วก็ไปหาที่อัดก็อยากบ้านที่เพราะพี่ปอนกับพี่โตเนยครับผมมันก็สนิทกันคือเป็นการรู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ไปอัดปุ๊บพอดีให้พี่เขาคุมเสียงเขาร้องเพราะมากพี่ตัวเนี่ยเขาร้องเพราะมาก
0: ครับ
1: ก็
0: พี่ใช่
1: พี่ร้องเลยผมไม่ร้องละเดี๋ยวพี่ร้องเลยแกบอกไม่ได้ถ้าไม่ร้องก็ไม่ร้องเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าได้ร่วมงานกัน
0: ได้ร่วมงานกัน
1: สี่คนที่ร้องเพลง
0: เพลงนี้ก็มากลายแบบสี่คนเลย
1: ใช่
0: ครับซึ่งก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่ะแต่มาพอประสบความสำเร็จนี้เราชีวิตเปลี่ยนเลยไหมอีกในพาร์ทฐานะเป็นศิลปินรู้สึกแบบ
1: เอาจริงผมทำเพลงตอนนั้นคือผมทำเพราะผมอยากทำเฉยๆอ
0: ยากทำเพราะใจรักเลย
1: แค่นั้นเลยครับ
0: เพราะใจรักเลย
1: ใช่ไม่คิดถึงจะยอดวิวหรือคนติดตามหรือคนดูอะไรเลยครับแค่อยากทำ
0: แค่อยากทำเพราะว่าใจเรารักคือเราก็อย่างที่น้องได้บอกไปเราก็แบบว่าชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่งเพลงเองร้องประมาณนั้นซึ่งพอมาปัจจุบันซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี่ที่ได้ปล่อยมา

0: เรียกว่าเป็นเนื้อหาเพลงที่ชีวิตมนุษย์คนนึงเลย
1: ใช่
0: ไหมต้อง
1: ใช่
0: เพลงใหม่ที่เราปล่อยชื่อเพลงว่าอะไร
1: ไม่มีสิทธิ์ล้มครับ
0: ไม่มีสิทธิ์ล้ม
1: ครับ
0: เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากอะไรยังไง
1: จริงผมกลับจากทำงานครับประมาณดึกประมาณตีสองครับแล้วก
0: ็
1: ไปปั๊มเติมน้ำมัน
0: ครับ
1: ก็เจอเด็กปั๊มที่เขาพิการทางด้านร่างกายเดินมาเติมน้ำมันให้
0: อ๋อเขาเป็นพนักงานปั๊มนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: เด็กปั๊มเลยมาแบบเติมบริการเรา
1: แต่เขาแบบเขาพิการทั้งขาและแขนอย่างเงี้ยครับแล้วก
0: ็
1: ผมเห็นว่าผมก็สงสารคือผมเป็นคนที่เห็นพวกนี้แล้วแบบรู้สึกแบบเหมือนใจหายแต่แบบเขาเก่งมากแล้วเขาสู้มากมากหลังจากนั้นพอเติมน้ำมันเสร็จก็ออกจากปั๊มก็เนื้อเพลงมาดิวิ่งเข้าในหัวเลย
0: วิ่งมาเลยมาเลยมาเต็มเลย
1: เหมือนช่วงนั้นเราทำงานเซ็นทรัลแลนด์อยู่ด้วยทำพวกคอนเสิร์ตที่กับพวกพี่ๆด้วยใช่คร
0: ับ แล้วก็เราก็แบบก็เลยหยิบยกแรงบันดาลใจที่เราได้เจอมานี่มันถือได้ว่ากินใจเราแล้วก็อยากแบบถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงซึ่งเพลงนี้อยากให้เล่าเนื้อหาโดยรวมสักหน่อยไม่มีสิทธิ์ล้มเพลงของต๊อกเนี่ย
1: ก็คือเหมือนเป็นเด็กปั๊มคนหนึ่งที่เขาออกมาทำงานสู้ชีวิตแต่เหมือนเขาต้องเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆตอนที่เขาทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังเขาอ่ะเขาสู้เพื่อใครเขาอาจจะมีภาระหนักหนาอยู่ด้านหลังแต่เขาต้องออกมาทำงานเขาต้องสู้ชีวิตเนี่ยครับก็คือที่คร่าวๆที่เล่ามาคือประมาณนั้นเลย
0: นี่คือไม่มีสิทธิ์ล้มถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์เท่าคนอื่นแต่ในเมื่อเราก็มีชีวิตอยู
1: ่
0: เราก็อย่าล้มมันตรงกับชีวิตต๊อกส่วนตัวไหมเพลงนี
1: ้ก็ตรงครับเพราะว่าผมก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันใช่
0: นะเราเคยแบบว่าท้อแท้อะไรขนาดนั้นไหม
1: มัน
0: ดีไหม
1: ผมว่าถือว่ายังดีที่เหมือนอาชีพที่ผมทำอ่ะมันไม่ได้หนักหนาเพราะว่าหนึ่งเราก็ชอบมันเป็นอาชีพที่เราชอบ
0: ครับ
1: เราก็เลยเดินทางมาได้ไกลแต่เหมือนสำหรับบางคนเนี่ยเข้ามาเขาไม่ได้ชอบอาชีพที่เขาทำแต่ความจำเป็น
0: ที่เร่งทุกอันนี้ความจำเป็น
1: คือความจำเป็นที่เขาต้องทำอาจจะมีภาระเยอะมากๆแต่ล้มไม่ได้คือหยุดไม่ได้แล้วก็เลือกทำไม่ได
0: ้นี่มันก็เป็นสะท้อนจริงๆชีวิตมนุษย์หลายคนนะฮะมันเพราะมันเหตุจำเป็น
1: ใช่
0: เพราะว่าโอกาสเราอาจจะแบบไม่เท่ากันเนาะทีนี้เท่านั้นมันก็อย่าล้มเลยดีกว่าซึ่งเพลงนี้ก็แต่งเองใช้เวลานานไหมหลังจากที่เราเจอแรงบันดาลใจน้องเด็กปั๊มคนนั้น
1: หลังจากเหตุการณ์นั้นก็ประมาณ2ชั่วโมงครับผมว่า
0: 2ชั่วโมงสั้นเลย
1: ใช่ครับนั่งเกาเพลงกับพี่กันผมจะมีพี่
0: นัท
1: ใช่กับพี่นัทแล้วก็นั่งเกากัน2คนจนประมาณ2ชั่วโมงก็เพลงเสร็จครับ
0: โอ้โหนี่จัดตี2ตี4เสร็จ
1: ครับตี4วันนี
0: ้เรานอนเช้าเหมือนกันนะร้อยๆๆอ่ะเพลงนี้ไม่มีสิทธิ์ล้มซึ่ง MV ตอนนี้ก็ปล่อยให้ได้ชมมิวสิกวิดีโอได้ฟังแล้วบน YouTube นะฮะ MV ในพาร์ท MV บ้างน้องต๊อกอยากให้เล่าหน่อยเพราะว่าเพลงนี้อ่ะผมเข้าไปดูโอ้น้ำตาซึมเลยเพลงแบบทำได้ดีเนื้อเรื่องสตอรี่อยากให้ในฐานะเราเป็นเจ้าของเพลงนี้เล่านิดนึงในพาร์ทของ MV
1: ในตัวของนักแสดงครับก็คือเอาเด็กปั๊มจริงๆมา
0: น้องคนนั้นคือ
1: ใช่ครับคือเด็กปั๊มเลย
0: เด็กปั๊มจริงๆเลย
1: ใช่ครับเด็กปั๊มจริงเลยก็คือเป็นเด็กปั๊มข้างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านผม
0: ครับ
1: ผมไปเติมน้ำมันทุกครั้งก็เจอน้องก็เลยสนใจร่วมงานไหมให้น้องได้ก็เขาก็ง่ายครับเพราะว่าเขาก็ทำอยู่ทุกวันเขาก็แสดงทุกวันแล้วก็เป็นแบบที่ในเนื้อเพลงบอกจริงๆเลย
0: คือเราก็เหมือนเด็กปั๊มคนหนึ่งในเอ็มวีเนาะแต่ว่าก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อแล้วก็ต้องดูแลน้องอีกแล้วก็สู้ชีวิตหาเงินนี่หาเช้ากินข้ามไปแบบให้คนที่อยู่ข้างหลังของเราแบบได้มีการดำรงชีวิตที่ดี
1: ใช่จริงๆเพลงนี้ก็ทุกๆสายอาชีพที่เข้ามาในเมืองหลวงอ่ะบางครั้งเขาอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนผมเลยเข้ามาในเมืองหลวงมาทำงานมาสู้งาน
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้ชอบในงานที่ทำแต่เพื่อเงินเพื่อภาระหน้าที
0: ่
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่มันก็อยากให้ได้เข้าไปชม MV แล้วก็ได้ฟังเพลงนี้จริงๆไม่มีสิทธิ์ล้มแค่ชื่อเพลงนี่ก็แต่งได้มันตรงชีวิตมากๆเลยนะซึ่งเพลงนี้โอ้โหคุยขนาดนี้เราอินขนาดนี้อยากให้ต๊อกร้องโชว์สด
1: ๆได้ครับ
0: ท่อนฮุกสักหน่อย
1: ได้
0: เพลงนี้ไม่มีสิทธิ์ล้มจากน้องต๊อกนเรนทราชเด็กสุราชครับพ่อมฟักกันเจอเลย
1: ครับ

0: แหมแคทอนฮุกนี่ทุกประโยคเลยมันกินใจมากมันสะท้อนของชีวิตคนคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางคนก็สู้ปัญหาความกดดันแต่ละคนภาระหน้าที่แต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวมันก็ต่างแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดอยากให้ฟังเพลงนี้เพื่อที่แบบเติมพลังใจแหมแต่งได้สุดยอดมากนะเราก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะได้เห็นบทบาทของน้องต๊อกในพาร์ทของเรื่องราวของความรักการแบบว่าจีบสาวอะไรอ่ะแต่รอบนี้มาแนวแบบชีวิตสักหน่อย
1: ครับ
0: โอ้พลิกบทบาทเลยนะอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังรู้สึกว่าท้อแท้ไหมรถเหนื่อยจังเลยชีวิตแต่ละวันสภาพแวดล้อมต่างๆนะให้กำลังใจด้วยนะ
1: ครับก็เหมือนเพลงนี้ครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้สำหรับคนที่สู้ชีวิตเหมือนมันแยกสองพาร์ทพาร์ทที่ให้กำลังใจคนที่สู้อยู่ตอนนี
0: ้
1: ทุกๆสายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กปั๊มหรือวินมอเตอร์ไซค์พยาบาลหมอครูต่างๆเลยเพื่อสู้กับสิ่งที่เราต้องแบกอยู่ข้างหลังแล้วก็เหมือนเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่บอกคนอื่นอยู
0: ่
1: ว่าสิ่งที่เราต้องทำนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มันจำเป็นนะที่เราต้องทำเนี่ยเรามีภาระอยู่ด้านหลังได้ถ่ายทอดชีวิตเรื่องราวต่างๆให้คนฟังได้เข้าใจด้วย
0: นี่นะฮะก็เข้าไปฟังกันได้ไม่มีสิทธิ์ล้มจากน้องต๊อก FC แวะมาทักเลยคุณสราวุธนี่บอกว่า MV เพลงหน้านี่ขอผมไปเล่น MV เป็นพระเอกได้ไหม
1: พี่เดียสมเด็จ
0: พี่เดียสมเด็จด้วยสวัสดีนะครับผมพี่เดียสมเด็จไอ้ใหญ่พักพวกมาครับเยอะเลย
1: ลูกพี่หนุ่งใช่ๆ
0: ก็สวัสดีช่วยนะครับผมโอ้นี่อยากให้น้องต๊อกฝากช่องทางการติดตามเพลงนี้สักหน่อยไม่มีสิทธิ์ล้มเพลงใหม่ของน้อง
1: ครับก็ตอนนี้มีทุกแพลตฟอร์มครับ YouTube TikTok Facebook IG ครับมีแผ่นเสียงทุกแพลตฟอร์มฝากเข้าไปฟังครับแล้วก็เป็นมันจะให้คนที่สู้ชีวิตทุกท่านนะครับครับผม
0: นะส่วนอีกพาร์ทนึงนอกจากศิลปินซิงเกิลไม่มีสิทธิ์ล้มแล้วเนี่ยนะฮะในพาร์ทของเป็นพ่อค้า
1: ครับ
0: เสื้อผ้าวินเทจใครที่แบบอยากจะโอ้หาเสื้อผ้าวินเทจอะไรติดต่อน้องต๊อกได้ไหม
1: ครับตอนนี้เอาจริงเสื้อผ้าวินเทจผมมีทุกรูปแบบครับก็สามารถถ้าสนใจตัวไหนก็ทักมาคุยกันได้ครับ
0: นี่ติดตามได้ติดทักไปช่องทางไหนบ้าง
1: ต้องเฟซบุ๊กก็เป็นต๊อกวินเทจเลยครับแล้วก็ IG ต๊อกวินเทจ.fashion ครับ
0: ครับ
1: สองทางผมจะไลฟ์สดครับใน Facebook
0: นี่ก็ใครที่มีความชื่นชอบในเสื้อผ้าวินเทจนะก็ไปติดตามน้องต๊อกได้เลยดิเขาแบบเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องแบบว่าไปดูเลยนะฮะคุณสราวุธเพิ่มแต่อ่านแล้วครับขอบคุณร้อยพี่นะครับพร้อมเขาบอกว่าเพลงแน่นี่ขอเพลงเร็วได้ไหมน้องป๊อก
1: ใช่ครับเป็นเพลงเร็วครับ
0: มันมีนิดเดียวไม่ได้พอแล้ว
1: ผมมีเยอะครับตอนนี
0: ้โอ
1: ้ผมก็ดองดองกันเยอะครับ
0: นี่ดอง
1: จะไปได้ครับ
0: นี่ได้เลยได้เลยนะแล้วก็มีบทบาทต้นไม้ให้ผมได้ร่วมแสดงไหมฮะคุณสราวุธแซวมีไหมมีหน้าเพลงเร็วเนี่ย
1: เอาไปต้นฉบาได้ไหมครับ
0: โอ้พี่แซวพี่คุณมาทำวุฒิหนึ่งคนเขาบอกว่ามีพระเอกยังครับเพลงนี้
1: อันนี้นี่คือเป็น ECO ครับพี่นัทคนน
0: ี้อ๋อพี่นัทโอ้คนนี้สวัสดีด้วยแม่มาฝากเพลงได้นะพี่นัทนะ ECO ศิลปินก็แวะมาสักคนอะวันนี้ก็คุยกันบอกว่าคร่าวๆนะครับก็ต้องขอบคุณน้องต๊อกจริงๆที่มาฝากเพลงไม่มีสิทธิ์ล้มเพลงนี้อยากให้น้องต๊อกฝากชาลุกทุ่งมหานครอีกสักรอบสำหรับเพลงนี้เน้นย้ำเลย
1: ครับ
0: ขอกันมาได้ที่คืนนี
1: ้ใช่ครับคืนนี้ครับแฟนคลับลูกทุ่งมหานครครับสามารถขอเพลงนี้ได้ที่คืนนี้นะครับใครอยากมาฟังครับจริงๆจริงๆขอได้ทุกเพลงแหละที่คืนนี้ไม่ต้องเพลงผมว่าเพลงไหนก็ได้มาขอได้ที่คืนนี้ครับ
0: ของพี่ตัวเหนือก็ได้พี่ธนบุตรหรือว่าพี่อิซูโอก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับขอได้หมดครับ
0: ที่แบบว่าเพลงแนวแบบว่าป๊อปมีกลิ่นไอความเป็นไทยมีลูกทุ่งเบาๆอันนี้ก็มาขอกันได้เลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเพลงน้องต๊อกนรินทร์นราชนะฮะไม่มีสิทธิ์ล้มนี่ขอได้เลยนี่
1: ครับ
0: ขอบคุณด้วยนะครับตอนที่แวะมา FM 95โอ้โห
1: มาก
0: คือเลยทีเดียวแหมแล้วคุยเก่งเลยเกินนะนี่เราว่านับถือเลยเพราะว่าเขาก็เป
1: ็
0: นเพราะเล่นแก๊งนี้แดกสุราชนะเล่นแก๊งอย่างไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงน้องต๊อกแบบเติมเพลงกันสักหน่อยนะครับไม่มีสิทธิ์ล้มต๊อกนรินทร์นราชวันนี้ขอบคุณ

0: สายชีวิวใจนะครับหนึ่งเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS 4689400ปริญญาไก่ตีครับงานจากเมกอภิสิทธิ์และบุ๊กสุภการในช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: 16นาฬิกา46นาทีนะครับเข้าสู่ช่องของมหานครไลฟ์กันต่อเลยครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะฮะเดี๋ยวก็เวลาอาจจะไม่พอแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์กันด้วยนะครับ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมหานครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงนี้ก็ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็หลายพื้นที่อาจจะมีฝนหยุดตกกันไปบ้างแล้วนะฮะและก็ที่สำคัญวันนี้วันหวยออกวันที่16มิถุนายนนะก็หลังหวยออกนี่คึกคืนเลยแต่ก็อาจจะมีแบบว่านิ่งๆกันบ้างนะฮะเพราะว่าโอ้กำลังทำจงทำใจกันอยู่แต่ก็ต้องยินดีกับคนที่รับทรัพย์วันนี้ด้วยนี่มีบอกว่าเสียคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนประจำบริเวณกระชากถูกหวย7ใบเลยยินดีด้วยนะฮะผมโอ้โหนี่ร่ำรวยรับทรัพย์นะก็แวะมาทักทายหรือว่าขอเพลงกันเข้ามาได้ทุกช่วงทุกช่องทางนะครับแต่มาช่วงนี้ครับ16นาที50นาทีมาเน้นย้ำกับเรื่องราวของการวางแผนชีวิตกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์อยากจะเริ่มต้นวางแผนเตรียมความพร้อมไว้สำหรับช่วงบั้นปลายของคุณหรือว่าจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับตัวนี้ครับมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับก็เป็นการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะก็เพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกไปตัวนี้แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุหากท่านรู้สึกว่าในอนาคตเราไม่ได้มีเงินก้อนมากมายขนาดนั้นเป็นกังวลใจกันอยู่ว่าหากฉันเกิดการสูญเสียจาก

0: อุบัติเหตุกระทันหันขึ้นมาเราก็จะเห็นข่าวใหญ่ๆที่ผ่านๆมานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุกระทันหันขึ้นมาเราไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ลูกหลานเนาะเขาก็อาจจะดำรงชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปกันได้ลำบากยิ่งหากเราเป็นเสาหลักของเขาเนี่ยนะครับก็ตัวนี้อยากจะแนะนำจริงๆการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่จะส่งต่อและก็ที่คุณจะได้รับนะครับกรณีแรกกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกครับรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3 แสนบาทหรือคุณทำแล้ววางแผนสมัครแผนประกันชีวิตตัวนี้จากไทยประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วอยู่จนครบกำหนดสัญญานะครับเงินค่าเบี้ยประกันที่ส่งแต่ละครั้งแต่ละคราวไม่ได้สูญเปล่านะครับกลับขึ้นมานะคุณฟังก็จะครอบคลุมกับหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทสมัครกันได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364ย้ำอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์022014364ถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้ครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณฟังนะฮะก็เพียงคุณอายุ50ถึง75ปีสมัครได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอย่างที่ได้บอกไปเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะครับเบี้ยคงที่ก็มีข้อดีนะเพราะว่าเราจะรู้แล้วแต่ละงวดต้องส่งต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตัวนี้เท่าไหร่เนาะมันเป็นการวางแผนที่ทำให้สะดวกแล้วก็ทำให้การส่งเบี้ยประกันได้ทราบล่วงหน้านะฮะก็เป็นเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะอ่ะก็อยากให้ลองโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่หรือคุณอยากจะสมัครตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้อย่างน้อยเราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นจริงๆเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนก็เป็นความกังวลใจนะฮะว่าลูกหลานในอนาคตที่เรารักเราหวงแหนก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีในอนาคตหากวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาอ่ะนะฮะโทรเลยครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์จากไทยประกันชีวิต022014364ครับ022014364โทรได้เลยเจ้าหน้าที่รับสายพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดกรมธรรม์ชีวิตตัวนี้นะครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุและคุณฟังครับทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบครับเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะ1กรมธรรม์ครับเท่ากับ100บาทแคมเปญนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับจะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะอ่ะก็อยากให้ลองศึกษาปรึกษาแล้วก็สอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับ022014364กับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับศึกษาข้อมูลควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตที่เป็นหัวใจ
0: มีสาวอุตรดิตถ์นะครับพี่อรุณเนี่ยบอกว่าอุตรดิตถ์กำลังตกเลยน้องโอ๊ตขาคุณทัศนีพรฝากเพลงกลางดาวเข้ามาพี่คนสันโดษสวัสดีด้วยพี่กฤชมนพี่ดวงเดือนเอ๋ยคุณสุภากรนะสวัสดีนะครับผมมีคุณสุมาลาทักทายครับบอกว่าคนที่ชื่อเสียเนี่ยถูกหวยตั้งหลายใบเลี้ยงชาบูหน่อยได้ไหมแหมนับญาติทำความรู้จักกันด่วนๆเลยนะฮะคุณพูนทรัพย์สวัสดีเช่นกันครับผมนะก็หลายๆคนพี่หนูพินนครนี่บอกว่าวันนี้ผีเศร้าก็โดนกินอีกแล้วนะอย่างเช่นคนสันโดษเลยเฟซนี้นะบอกว่าวันโดนกินเรียบที่สำคัญฟังเพลงปลอบใจกันสักหน่อยดีกว่าฮะถึงท้ายชั่วโมงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแสงตะเกียงขอมอบให้พี่นันสาวเพชรบูรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังกับพาเดทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคหลังใหม่หน้าใหม่ยังเปิดรับกันอยู่นะครับหมายเลขของเราครับ022481366หากท่านอยากจะขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่โทรมาได้เลยนะครับจอง

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุชินลุมนามสั่งทรงยศอรัญญกาตนพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

0: าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดินหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลานเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ นำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทั้งนี้นายสมพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารัมลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินเปรีเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้บัดได้นำตัวนายกฤตทันนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo

0: 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Q Line อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Line อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรี

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: เดินทางมาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้ากับ FM กัสพาเมกะเฮิร์ตลูกทุ่งมหานครก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับทั่วทั้งประเทศผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้กรุงเทพและปริมณฑลหลายพื้นที่ก็อาจจะท้องฟ้าค่อนข้างจะปลอดโปร่งบ้างแล้วนะครับเพราะว่าฝนก็ทักหาไปเมื่อช่วงบ่ายๆแต่ก็อาจจะมีปริมาณฝนอยู่อีกหนึ่งระลอกช่วงหัวค่ำนะเพราะว่าตอนนี้นครปฐมฝั่งแถวๆบางเลนไซน้อยนี่ก็มีแบบว่าตกกันมาบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวดูสภาพอากาศกันอีกทีหนึ่งช่วงหลังเคารพธงชาติผมว่านะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมาฟังเพลงกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าคุณผู้ฟังนะครับก็ตอนนี้หนึ่งสายรอขอเพลงออกอากาศหน้าไมค์กันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยพี่หนุ่มน้องแต้ของเราสุพรรณบุรีนะครับผม
3: ใช่ครับ
2: นี่วันนี้โชคดีไหมครับ
3: ใกล้เค
2: ีย
3: ง
2: ใกล้เคียงข้าง
3: เค
2: ีย
3: ง
2: เออเอาเหรอคือได้
3: สองตัวล่างข้างเคียง
2: โอ
3: ้ซื้อรัฐบาลซื้อ47ออก48
2: นี่หลายคนก็ตามอยู่เล็กๆที่พี่หนุ่มซื้อนะฮะเนาะยังไงก็ว่ากันใหม่พี่วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ว้าวของมินตาครับ
2: เหมือนเหตุการณ์ซื้อหวยวันนี้เลยใช่ไหม
3: ใช่
2: ว้าไปว้ามานะเดี๋ยวก็ปล่อยให้ตัวเลขมันลอยไปเดี๋ยวงวดหน้าว่ากันใหม่นะพี่เนาะ
3: ใช่คร
2: ับ มอบเพลงให้สักนิดนึงคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้พี่หนุ่ม
3: ครับก็มอบให้ที่ฟังขึ้นนี้ทุกคนเลยแล้วก็ให้นกสุพรรณให้วันวิสาแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์แล้วให้เล็กโพประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้น้องกวางด้วยหลังไมค์แล้วก็ให้ดีเจด้วยทุกดีเจทุกคนเลย
2: ครับ
3: แล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยครับที่ฟังขึ้นนี้ครับ
2: โอ้ขอบพระคุณพี่หนุ่มเลยนะครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันต่อเลยนะพี่หนุ่มนะ
3: ครับ
2: ให้ผมนำใช่ไหม
3: ได้คร
2: ับได้เลยครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
2: ขอบพระคุณด้วยนะพี่หนุ่มนะหรือสุพรรณบุรีฟ้าฝนเป็นไงบ้างครับอัปเดตหน่อยพี
3: ่ก็เพิ่งจะตกไม่มากครับตอนช่วงประมาณ4โมง

0: ไปวัดทับกระดานบ้างไหมอยู่สุพรรณแล้ว
1: ไม่ได้ไปเลย
0: ไม่ได้ไปเลยเหรออ๋อเผื่อแบบว่าไปทักทายลูกเพชรนิดนึง
1: ย
0: ังใช่ไหมวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะที่แวะมาพูดคุยกันหน้าไมค์นะพี่นะ
1: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หนึ่งสายหน้าไมค์นะฮะก็เดินทางกันไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วคุณสอนจินดารัตน์บอกว่าพี่ค่ะรับทรัพย์วันนี้ถูก2ใบยินดีด้วยนะครับสวัสดีไปถึงลูกพี่หลินด้วยนะก็มีคุณลักกี้ขอเพลงขอใจกันหนาวพี่ต่ายอรทัยเข้ามาคุณนิสาทักทายด้วยถามว่าวันนี้โชคดีไหมคะวันนี้ไม่เลยฮะแต่ก็เฉียดอยู่คุณสายทองรับมาฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒินะครับก็สวัสดีสำหรับชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตคุณวันวิสาด้วยนะฮะเมื่อสักครู่คุณวันวิสาพี่กฤมลก็ยังคงอยู่พี่บุญเรือนก็ฟังกันอยู่นะครับมาฟังเพลงกันเลยดีกว่านะฮะมาเริ่มต้นขบวนพาเหรดชุดนี้กันต่อเนื่องเลย 17:13 นกันแล้วมาเริ่มต้นด้วยลำไยหายทองคำครับแค่คนคุย

0: 10ผลงานเพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคชั่วโมงนี้นะตอนนี้17:30 นกันแล้วมาทวนเพลงกันสักหน่อยนะครับ4เพลงมีอะไรบ้างวันนี้ขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยแค่คนคุยลำไยไหทองคำว้าวมินตราอินทิรามรสุมใจครับงานจากก๊อกกี้กวิศราได้ฟีเจอริ่งกับคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินและปิดท้ายด้วยแค่ฝุ่นเงินจากวงแอลกอฮอล์ครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่ที่จะแนะนำครับงานจากไอยินอภินันท์นะครับครึ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยเขาเจาะคิวิตเรียบร้อยนะครับภายใต้สังกัดค่ายสิงห์มิวสิกสำหรับซิงเกิลนี้ชื่อว่าไอ้บ่ฮู้ส่วงครับก็คำร้องทำนองจากคุณพี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณพี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นกันไปฟังกันครับ

สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: กหนึ่งซิงเกิลนะครับของพี่ต่ายรทัยอยู่ในมหานครชาร์ตของเราครับฮิตที่14ฮักพอเป็นพิธีก่อนนั้นงานจากน้องนานานันนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอกับฮิตที่11ประจำสัปดาห์นี้2เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: 10:45 นะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครช่วงเย็นๆแบบนี้หลายท่านก็เตรียมตัวที่จะหาเมนูของกินนะฮะมื้อเย็นมารับประทานนะแต่ที่สำคัญเมืองไทยของเราก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จริงๆคุณผู้ฟังนะครับเมนูหลากหลายเลยทีเดียวเราก็เป็นคนไทยก็ถือได้ว่าโชคดีจริงๆที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้ได้เลือกรับประทานแต่ถ้าคุณผู้ฟังถ้าเมื่อไหร่ที่พอรับประทานกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงเวลาที่เร่งรีบนะพอกินแล้วรู้สึกว่ามีอาการแบบว่าจุกโอ้จุกท้องเหลือเกินแน่นหน้าอกอย่างนี้นะฮะหลังจากรับประทานอาหารเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาการไม่สบายท้องบ้างละกรดไหลย้อนบ้างละแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องมีอาการคลื่นไส้หรืออาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเนี่ยคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องให้ใช้กระต่ายบินครับไม่กระต่ายบินโททอลตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บรรเทาให้อาการไม่สบายท้องด้วยนะครับท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโททอลตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสบรรเทาให้อาการไม่สบายท้อง

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมบรรเทา

0: เราปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 17:51 นาทีโดยประมาณนะฮะเวลาก็เดินค่อนข้างไวสวัสดีไปถึงน้องแชมป์ครับมาฝากเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่พิมดามหานครสุดสวีลฟ้าเฟียวฟ้าวเนี่ยนะฮะแล้วมีพี่วิภาครับมาขอเพลงกลางดาวพี่บูมนครพนมครับฝากเพลงโปรดพิจารณาพี่ดำรงวงทองฝากความให้ FC FM แคสพาทั้งหน้าไม้หลังไม้รวมไปถึงทุกๆแพลตฟอร์มด้วยส่วนทางสาวมีนบุรีนะครับน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลหรือว่านามแฝงใช้คำว่ากวีทิงเจอร์เนี่ยบอกว่าเมื่อต้นชั่วโมงที่2ของพี่โอ๊ตนี่ช่วงพาเรทเร่งฮิตฟังแล้วขอตั้งชื่อพาเรทให้สักนิดนึงนะครับตั้งชื่อว่าถูกรักพิภาคษาแล้วก็ฝากบทกลอนมอบให้พาเรทชุดนั้นที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าจักรวาลทานเวลาพารักหนีขวัญชีวีตอนนี้อยู่ที่ไหนหากเมตตาช่วยกลับมาเถิดดวงใจลืมหรือไรว่ามีใครเขาเฝ้าคอยนั่งใจลอยน้ำตาย้อยปล่อยอาบแก้มถึงยิ้มแย้มแต่ใจนี้มีสับสนหากได้ยินกลับมาเถิดยอดกมลโปรดช่วยคนที่

ใกล้ตายให้ฟื้นคืนฟังบทกลอนจากน้องกวีทิงเจอร์แล้วมอบเพลงนี้ให้เลยนะรวมไปถึงมอบเป็นพิเศษให้ลูกพี่หลินด้วยครับนางฟ้ากับควาย

0: ูกแนะนำมาจากลูกพี่ลิ้นนะฮะก็ขอมาทาง Facebook ไลฟ์สดงั้นจากวงแท็กซี่นางฟ้ากับควาย 17:55 นาทีครับเรามาทิ้งท้ายกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานกันสักนิดหนึ่ง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเพื่อหนึ่งสูตรไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับลุง935ฝากเพลงนี้เข้ามาแล้วก็ฝากมอบเป็นพิเศษส่งตรงไปยังหนุ่มสาวฝั่งหนองจอกเงินจากพี่เบิร์ดธงชัยมิ้งอินไตนะฮะแล้วก็ขอมอบให้พี่นีบางนาด้วยนะนางนวลครับทิ้งท้ายช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มพอร์ตเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์
2: คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
1: ด้วยความสามัคคี
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงสองมุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลการ
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกเมื่อเช้านี้เรานึกว่า
2: ผู้ว่าจะรอดใช่ไหมฮะ
1: เรานึกว่าแค่จบแค่รองผู้ว่า2คนนะรองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้โหของจริงของจริงคือประชุมครม.นะเด้งผู้ว่าเซมเบ้ก็ต้องเรียกว่าเด้งเข้ากรุนะ
2: รองปลัดนี่ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยหรอคะไม่มีความหมายเลยหรอคะรองปลัดนะคะ
1: ก็สี่สิทธิ์เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใครอยากมานั่งไม่มีใครอยากนั่ง
2: เป็นผู้ว่าดีกว่าเป็นรองปลัด
1: โอ้โหการบังคับบัญชางานการอะไรต่างๆกันเยอะรองนี่เขาเรียกว่าลอยเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยก็แล้วแต่ว่าปลัดเขาจะมอบหมายหรือว่ารัฐมนตรีเขาจะมอบหมาย
2: โอ้แล้วแม่อายุเพิ่ง54เองเอามาแขวนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องรอจังหวะไปเพราะวันนี้ก็รีบมาแล้วก็เห็นว่ารีบโผล่เขากอดนายกเลยนายกก็บอกว่าอยู่ข้างๆพี่ก่อนก็ยังอายุยังน้อยยังมีโอกาสนะครับให้เรื่องราวในต่างๆมันคือมันก็ต้องได้ก็สรุปว่าไอ้ที่รองเขาขู่นะมันเรื่องจริง
2: ที่เขาบอกว่าจะไงนะคะ
1: เขาบอกว่าเขาจะย้ายผู้ว่าแล้วนายกก็ทำเป็นโกรธว่าอะไรตลกอะไรต่างๆไปดูตลกเติมยิ้มนะเป็นรองจะย้าย
2: ปัญญาอ่อน
1: ปัญญาอ่อนใช่คำปัญญาอ่อนแต่แปลมาก็เด้งจริงๆย้ายจริงๆแล้วย้ายเข้ากลุ่มด้วยในขณะที่รองสองคนเนี่ยก็คือย้ายจากจังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจก็ไปอยู่จังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจทั้งสองท่าน
2: ย้ายไปอยู่สงขลา
1: ท่านหนึ่งย้ายไปอยู่สงขลาท่านหนึ่งย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นจังหวัดไม่ขี้เลยครับชื่อชั้นก็โอเคเลยจะก้าวต่อไปขึ้นไปเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆก็ยังสะดวกโยธินอยู่เพราะว่ามาจากจังหวัดที่ถือว่ามั่งคั่งไปอยู่จังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้ทั้งสองจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาอะไรเงี้ยนะอันนี้คือย้ายไม่ใช่ย้ายแบบเป็นการลงโทษอะไรหรือว่าเป็นการย้ายแบบสั่งสอนหรืออะไรต่างๆนะดูจากคำพูดนายกคล้ายๆกันว่าน่าจะต้องมีอะไรที่นายกต้องย้ายสั่งสอนซะหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ย้ายกันแบบแก้ปัญหาแบบให้พ้นจากข้อครหาไป
2: ข้อครหาว่าเราพูดว่าย้ายผู้ว่าได้หรือว่าเราข้อครหา
1: ไม่ยอมรับผู้ว่าไม่ยอมรับผู้ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าก็เห็นเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมก็น่าจะผิดตรงที่ว่าผมไปพูดกับเขาตรงๆเรื่องว่าไม่ให้ไปรับเงินรับทองรู้สึกผู้ว่าจะเปิดใจว่าอย่างนั้นนะทำให้ก็เพศภัยก็มาถึงตัว
2: เพราะว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับ
1: ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
2: แต่คนก็คิดได้อ
1: ่
2: ะ
1: ก็แล้วแต่คนคิดไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องการให้คนคิดอยู่นั่นแหละไม่คิดก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไงก็แล้วแต่คนเลยพูดไปนึกว่าเป็นใครแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
2: แต่คนจะพูดเลยนะว่ารองผู้ว่าเป็นคนของใครอะค่ะ
1: ก็มันเปิดศึกกันจนเออหน้าชกกันแล้วล่ะ
2: แล้วพูดอย่างนี้มันก็เท่ากับคนเป็นคนของใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนก็คิดได้ไปหมดเลยสิฮะ
1: ก็ถ้ามาถึงขั้นนี้อย่างที่ผมเรียนไงก็คือ

จะเป็นคนของใครจริงไหมไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเขาเป็นสายแข็งไหมสายแข็งแน่นอนเพราะว่าเด้งเขาเนี่ยเด้งจากภูเก็ตคนหนึ่งไปอยู่นครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้

0: ไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะย้ายไปเป็นรองปลัดเลย
1: พี่
0: แล้วก็สลับเอารองปลัดมานั่งภูเก
1: ็
0: ต
1: แล้วถ้าคนดูข่าวเมื่อวานแล้วเขาไม่ดูข่าววันนี้เขาก็ตกเขาจะเข้าใจผิดเลยสิฮะเขาต้องดูข่าวสองวันติดกันใช่ไหมฮะ
0: คือผมก็เห็นมีบางสำนักข่าวเขาก็โอเคนะมองในมุมที่ผมเองก็มองสอดคล้องกับเขาอย่างนั้นนะก็คือว่างานนี้นายกก็คล้ายๆกับก็เล่นแล้วก็
1: เล่นลิเกเหรอฮะ
0: จะบอกว่า
1: หน้าตาลีลาก็ได้หัดสลี
0: คือเป็นลีลาของนายกเอาเนี่ยเป็นลีลาของนายกเขาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอออย่างที่เขาคาดการณ์กันอ่ะผู้ว่าก็ต้องเด้งไปนะไม่เด้งจากรองก็หมายถึงว่าเด้งแล้วรองอยู่อันนี้น่าเกลียดมากมันก็จะชัดตามที่มันมีการพูดกันว่ารองเขาขู่เอาไว้ว่าเขาจะเด้งผู้ว่านายกก็อาจจะทำให้รู้สึกมัน
1: แบบไปด้วยกันเอาทีมใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ธิบายบอกว่าแล้วก็ขัดแย้งกันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งทีมอะไรโอเคก็ถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะย้ายทั้งหมด3คนเลยทั้งหัวของจังหวัดแล้วก็รองอีก2คนปลัดก็ไปก่อนแล้วนะ
1: เอาปลัดไปแต่ตอนน
0: ี้ไปตั้งแต่ชุดแรกเลยนายอำเภอ3คนเนี่ยก็ไปก่อนนายอำเภอไปปลัดไปรองผู้ว่า2คนไปแล้วก็ผู้ว่าไปอันนี้ถ้าโอ้ยกกันทั้งกระบี่เลยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญเนี่ยที่มันจะดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีการลูบหน้าปัดจมูกกันไหมหรือว่าย้ายเพื่อล้างบางจริงๆเนี่ยมันดูว่าแต่ละคนย้ายไปอยู่ที่ไหนผมว่าตรงนี้สาระสำคัญ
1: คือว่าย้ายไปเข้ากลุ่มแต่คนที่เป็นรองย้ายไปได้ดีหมดเลย
0: มันก็บ่งบอกเลยว่าผู้ว่าเนี่ยคงไม่มีพวกในขณะที่สองรองเนี่ยก็มีพวกอยู
1: ่พี่สารมีบางคนบอกดิฉันว่ามันยังไม่จบค่ะถ้าสักพักนึงอ่ะเขาย้ายกลับมาอันนั้นจะเจ๋งกว่า
0: หมายถึงตัวผู้ว่าร
1: องค่ะ
0: อ๋อรอง
1: กลับมารวมทีมที่ผู้
0: ว่ารองที่เขาย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะไม่ได้แปลกนะคะเพราะคุณเดชทีนี่แกก็จะย้ายทุก2เดือนอะไรก็ได้อยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลเพราะที่เขาผ่านมาเขาก็ย้ายสองคนก็ย้ายเลย
0: คุณโชตินรินทร์ก็เป็นคนที่มีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเปราะบางอยู่นะ
1: คนไหนอะคะโชตินรินทร์นะคะ
0: รองปลัดที่ย้ายสลับกับผู้ว่าเซมเม่ง
1: อ๋อที่มาเป็นผู้ว่าแทนนะคะ
0: เป็นผู้ว่าแทนคนนี้คือใครรู้ไหมฮะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: คนนี้ก็คือคนที่ตอนที่น้ำท่วมเชียงรายครับแม่สายฮะแล้วคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารเป็นนายกอะไรเนี่ยเขาไปตรวจแล้วผู้ว่าไม่อยู่ผู้ว่าอ้างว่ามาประชุมกับท่านปลัดยังเป็นปลัดคนเก่านะก่อนคุณอัน
1: ที่เขียนเป็นบ่งจดหมายอะไรตอนนั้นน่ะหรอคะ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็กริ้วบอกว่าผมมาตรวจงานแล้วผู้ว่าไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าปลัดก็ให้ทำหนังสือชี้แจงก็ชี้แจงอะไรมาก็เป็นจังหวะพอดีเปลี่ยนตัวปลัดหรืออะไรยังไงเนี่ยมาเป็นคุณอันสิกนะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวโยกย้ายแต่ว่ากำลังจะเกษียณในเดือนกันยายนละใกล้จะเกษียณละปรากฏว่าปลัดคุณอันสิทธิ์เนี่ยพอเข้ารับตำแหน่งปั๊บสั่งย้ายผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเกษียณย้ายเข้ามาเขาจะเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรองปลัดอะไรพวกอย่างเนี่ยแล้วก็เอาคุณโชตินรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายคุณโชตินรินทร์คนนี้ไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งรักษาการได้ประมาณสักเดือนเศษเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ว่าในการจังหวัดสงขลา
1: ที่ทำให้สงขลาภายในเดือน2เดือนมีผู้ว่า3คนนะคะแล้วก็น้ำท่วมมา

0: คุณโชตินลินคุณโชตินลินเนี่ยพอวันที่จะต้องไปรับตำแหน่งเนี่ยป้ายขึ้นเต็มเลย 3-4 อำเภอสงขลาไม่ต้อนรับนายโชตินลินอยู่ชุมพรยังเอาชุมพรไม่รอดอะไรเงี้ยนะบ้านอยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาขึ้นป้ายด่าเต็มทั้งเมืองเลยเขาบอกเป็นฝีมือนักการเมืองท้องถิ่น
1: คุณโชตินลินแกสายไหนอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็คุณ
1: อนุทิน
0: คุณอนุทินนี่แหละแล้วคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเป็นปลัดอาจจะสายใครอะไรไงไม่รู้ว่าก
1: ็แต่ว่า
0: ปลัด
1: แต่ว่าก็ดีๆอะไรดีๆก็ได้ก็
0: หลายก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากผู้ว่าชุมพรไปเป็นรองปลัดแล้วก็
1: ไปอยู่เชียงราย
0: ขึ้นไปรักษาการเชียงรายยังไม่ได้ขึ้นที่เชียงรายได้ลงมาสงขลาเพราะเขาเป็นคนปากพนังแล้วบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนปากพนังก็จริงแต่ว่ามาพื้นเพเนี่ยมาตั้งครอบครัวที่สุราษฎร์ก็จะบอกว่าคนสุราษฎร์ก็อยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาเขาถึงได้สโลแกนที่สงขลาเขาต้อนรับแล้วประวัติที่ลือลั่นอีกอย่างนึงของคุณโชตินลินเนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยคือว่ามีหนังสือจู่ๆมันมีหนังสือเกษียณสั่งการให้นายอำเภอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้การต้อนรับที่สนามบินจัดอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยมาดูแลคุณเดชอิฐขาวทองและคณะซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์แต่เขาปฏิเสธนี่ฮะ
0: ต่อมาเมื่อเป็นข่าวครับคุณชวนนลินก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารของตน ไม่รู้แต่ลายเซ็นไม่เหมือนยังไงไม่ทราบไม่รู้ใครปลอมได้เหมือนแต่ประกาศปฏิเสธแต่ที่เขาคือฮากันมากเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นก็เรียกว่าโอ้โหก็มันก็มีปัญหาภายในกับนักการเมืองอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้าไปเป็นรองปลัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีย้ายคนใหม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่านั้นในปีนั้นน่ะย้ายสามคน
1: จนน้ำท่วม
0: จากคุณโชตินลินมาจนกระทั่งน้ำท่วมนะครับผู้ว่าสงขลาเจอไปสามคน
1: เดี๋ยวก่อนจะสิ้นปีเดี๋ยวผู้ว่าภูเก็ตดีไม่ดีจะสามคนเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน จริงแล้วคุณโชตินลินเนี่ยเขาต้องอยู่ยาวแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานอยู่เอ็นว่าอยู่ไม่ถึงปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องเด้งไปอันนี้คือประวัติคุณโชตินลินที่ไปอยู่สงขลาตอนนี้จะมาภูเก็ตครับ
1: แสดงว่ามีความก้าวหน้าเรียนรู้ละเมื่อกี้ที่ถามว่าสายไหนได้คำตอบแล้ว
0: คือผมเองก็นึกหน้าคุณโชตินลินไม่ออกแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีพอแกผมเห็นรูปแกในไอ้ข่าวที่เขาบอกมาคือคนเนี้ยนะผมก็นั่งคุ้นๆว่าเอ๊ะคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์และคุณอันสิทธิ์เดินตามคุณอนุทินเนี่ยมันลำดับมันเรียงกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือคุณอนุทินปั๊บคุณอันสิทธิ์เดินตามคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์เนี่ยคือคุณโชตินลินเดินตามมาที่ทำเนียบรัฐบาลเดินตามอยู่ที่กระทรวง
1: เป็นเงาเลย
0: ลงพื้นที่ไปก็จะประกบติดกับคุณอันสิทธิ์แล้วคุณอันสิทธิ์ก็ประกบกับคุณอนุทินไปเวลาเข้าเฟรมเนี่ยคุณอันสิทธิ์เขาจะเข้าเฟรมคุณโชตินลินก็จะไม่เข้าแต่ถ้าสื่อถามสัมภาษณ์คุณอันสิทธิ์ประหลัดคุณโชตินลินก็จะอยู่อยู่
1: ประ
0: หลัด
1: แกก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้
0: เพราะว่าแกเป็นรองประหลัดเที่ยวนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ส่งไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตซึ่งมันกำลังบานปลายกันไปใหญ่โตนะ
1: มันก็ยังไม่ได้จบนะ
0: แล้วมันก็ขุดคุยอะไรกันอุตลุดกัน
1: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะที่เรียนได้ยินมาเกิดเขาย้ายกลับขึ้นมาผู้ว่ามารองผู้ว่ามาแท็กทีมเหมือนเดิมเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ15 มิถุนายนมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นางสาววิไลรับเรืองผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัตรระวังกุลก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่16มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน
0: ก็คือวันนี้ฮะ
1: ส่วนคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอัครพลสุทธิจิต

0: สุดที่รักนะคะแล้วก็คุณจิตอะไรเนี่ยสุภาพนายเพื่อกระทู้และดนายสุขสกุลป้องกันจังหวัดยังไม่มีคำสั่งกล่าวโดยข้าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งเมื่อ20พฤษภาก็ไปไม่25พฤษภาแล้วก็จนถึงเนี่ยค่ะไปไม่ถึงเดือนแล้วก็กลับไปแล้วค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการที่หาดป่าตองชุมนุมกันเมื่อค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนการได้รับผลประโยชน์สวยและยืนยันเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตเขาก็ย้ายหมดเลยข้าราชการทั้งในอำเภอ5คนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วค่ะ
1: น่าจะกลับมา3แล้วแต่ปลัดจังหวัดเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขุดคุยท่านอธิบดีกรมการปกครองอยู
0: ่คนไหนอะคะคนนี้เหรอคะอ๋อ
1: ปล
0: ั
1: ด
0: ที่เป็นปัจจุบันเนี่ย
1: หลักจังหวัด
0: ที่ดีคนปัจจุบันเนี่ยหรออ
1: ธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยที่บอกช่วยน้ำเงินด้วยนะที่เขาแฉไลน์หลุดเอาไลน์มาแฉ
0: ทำไมเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขากล้าสู้กับแบบรองผู้ว่าก็กล้างัดกับผู้ว่าปลัดจังหวัดก็กล้างัดกับรองอธิบดี
1: เขาคงรู้เขาคงรู้วงในแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาแน่
0: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
1: เขาเด้งแล้วก็เด้งไกลเลย
0: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
1: เขาคงต้องนัดกับใครในพื้นที่อยู่แล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ
0: ่
1: ย้ายเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเทคอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแบ็คอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เขาคงไม่มีโอกาสที่จะ
0: ก้าวหน้า
1: ไปไหนได้แล
0: ้
1: ว
0: จริง
1: เขาก็เลยต้องหันมาแบบถ้าเป็นงูก็เรียกว่าฉกเลยกัดเลย
0: เข้าใจแล้วอ๋อข้าราชการก็แนวนี
1: ้เอาคลิปครับอะไรต่างๆไอ้ลายเลยอะไรต่างๆที่มีการสนทนากลุ่มอะไรกันอยู่แต่ว่าตัวอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าโอ้ยผมมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงลายพวกนี้ทั้ง4เครื่องไม่รู้ใครไปพิมพ์เพิ่ม
0: เอาโทรศัพท์ผมไป
1: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยที่ไปพิมพ์ไปบอกอะไรช่วยน้ำเงินด้วยเลยไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ปฏิเสธว่าไง
0: มันก็อยู่ที่ปลัดกับรัฐมนตรีเขาว่ายังไงถูกไหมคะเพราะคนจะเซ็นย้ายหรือสอบสวนอยู่ที่สองท่านถ้าสองท่านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่มีปัญหาค่ะ
1: สำคัญก็คือตรงนั้น
0: ให้ปลัดจังหวัดไปหาอะไรไปอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดปลัดกระทรวงเขาหรือว่าทิพย์ดีเขาหรือว่าผู้ว่าหรือว่าท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ช่วยน้ำเงินด้วยก็ช่วยไม่สำเร็จด้วยนะถ้าช่วยสำเร็จก็โอเคมันก็จะ
0: นี่หมายถึงว่าเขาไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยฮะ
1: ไม่รู้หมายถึงว่าเป็นพวกนักอนุรักษ์บริปลาน้ำเงินตอนหลังมันถูกบริโภคไปผัดชูชีปลาช่วยน้ำเงินด้วยก็หมายถึงว่าช่วยเซฟชีวิตปลาน้ำเงินอยากได้เอามาบริโภคเยอะนะ
0: หรือว่าแกเป็นเซียนมวยอยู่เวทีลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยสัต
1: ว์
0: ให้ช่วยฝังสีน้ำเงิน
1: ช่วยวางยาแดงวางยาเบื่อแดงเอาเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับคุณ
3: ต่อราบขอเบรกอารมณ์การเมืองของท่านผู้ฟังหน่อยนะคะพี่นิสารคะถ้ามีคนหนึ่งชื่อตีปอยเช่และโดนตำรวจจับเนี่ยพี่นิสารคิดว่าเขาจะต้องโดนคดีอะไรอะคะตีปอยเช่
2: ขับรถเร็ว
3: หรือไม่ก็แบบว่าทะเลาะกันแย่งนักร้องสาวในผับอะไรอย่างเงี้ย
2: อ่ะอย่างเงี้ยเนี่ย
3: ขับปอร์เช่ไปแบบอะไรเงี้ยมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะใช้ชีวิตอะไรที่มันดูหรูๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันดูมีระดับหน่
2: อ
3: ยก็ปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเพราะตะเวนขับรถขโมยสายไฟ
2: ตะเวนขับรถขโมยไอ้ทองแดงเนี่ยนะสายไฟนี่คือเอาทองแดง
3: ระดับดีกว่านั้นระดับดีกว่านั้นขโมยแบบยกม้วนในห้างเลยค่ะ
2: อ๋อไม่ใช่ไปตัดสายไฟอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ายกเป็นโอ้โห
3: แต่มันก็ไม่ควรไหมคะฉายาตีปอร์เช่เนี่ยมันควรจะมีคดีอะไรที่มันดูเก๋กว่านี้หน่อยไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟค่ะ
2: แล้วมันเกี่ยวฉายาแกนี่มันเกี่ยวกับว่าแกเป็นเจ้าของมีครอบครอง
3: ขับปอร์เช่ขับปอร์เช
2: ่ขับปอร์เช่ของจริงด้วย
3: ขับปอร์เช่ของจริงน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รถเดโมนะน่าจะเป็นของจริงค่ะน่าไม่ใช่รถปลอมขับปอร์เช่สีขาวเป็นสปอร์ตค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟตระเวนขับรถหรูส่งซิกให้พวกน้องช่วยกันยกเขาวันนี้ตำรวจไปจับอยู่ในสน.หัวหมากตีเนี่ยอายุ39อีกคนหนึ่งชื่อเดี่ยวอายุ49ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพากันไป2คนขับรถไปเพราะว่าเมื่อวันที่9พฤษภามีคนมาแจ้งความว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเข้าไปขโมยสายไฟยาวประมาณ200เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนนึง
2: เอาเรื่องอยู่นะ200เมตรนะ
3: ค่ะส่วนอีกม้วนนึงยาวประมาณ160เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนนึงยาว210เมตรอีก1ม้วนสายไฟรวมเป็นประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยนะเขาเก็บไว้ที่ชั้น4ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าพอสายไฟมันหายไปทั้ง 3-400 เมตร3ม้วนตำรวจก็ไปลงไปแกะกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถกระบะไฮลักซ์สีขาวรู้ทะเบียนหมดเลยขับเข้ามาในห้างเนี้ยแล้วขึ้นไปที่ชั้น4ก่อนที่จะขนสายไฟขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อตอนตีห้าครึ่งวันที่9ที่ผ่านมาทีนี้ชุดสอบสวนสน.หัวหมากเนี่ยนะคะก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากลุ่มคนร้ายตำรวจนี่เก่งนะถ้าเขาเอาจริงอ่ะพี่นิสาร
2: ก
3: ็ไล่กล้องวงจรปิดจากหัวหมากไปถึงสระบุรีไอ้กลุ่มนี้นะขับรถไปที่สระบุรีแล้วก็ชลบุรีขับอ้อมวนมันก็รู้ได้นะว่าตำรวจเนี่ยกำลังแกะรอยอยู่วนหลายรอบหลอกตำรวจแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ๋งจริงค่ะไล่กล้องจนไปเจอว่าสุดท้ายไปที่ร้านขายของเก่าแถวกิ่งแก้วสุทธิปราการไปสระบุรีไปชลบุรีวนนั้นอยู่นั่นแหละสุดท้ายกลับมาสุทธิปราการตำรวจไปเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนพบว่าไอ้พวกนี้ที่ขโมยไป400เมตร3ม้วนเนี่ยได้เงินสดๆจากร้านไป 970,000 บาท
2: เพราะไอ้ที่เอาไปขายเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นแสนแสนเลย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหมันสายไฟอะไรยังไงสายน่าจะเป็นสายที่มี
3: คือถ้าดิฉันอ่านไปมันก็คงจะเสียเวลาเปล่าอาจจะยกอย่างให้แล้วกันนะไอ้ม้วนแรกที่200เมตรเนี่ย PDIEC 01 THW 240 1240มิลลิเมตร2พูดไปก็ไม่รู้เรื่องจินตนาการไม่ออกอยู่ดีแหละมันอะไรอะนะคะเอาเป็นว่าม
2: ูลค่าดูแล้วมูลค่ามันสูงนะ

0: okay.
1: พี่ไพศาลลองคิดดูนะคะขนาดเอาไปขายไอ้ร้านพวกเนี้ยซึ่งถือว่ารับของโจรเนี่ยยังจ่ายเกือบล้านนะ 97,000
0: ก็แสดงว่าราคาคือขายอย่างเงี้ยมันราคามันถูก
1: ไอ้นี่คือรับของโจรเนี่ยฮะ
0: เอาผมตีซะว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณครึ่งนึงแสดงว่าราคาจริงๆมัน
1: ต้อง2ล้าน
0: อีกเท่าตัว2ล้าน
1: ต้อง2ล้าน
0: ถ
1: ้าร้านรับซื้อของโจรเนี่ยยอมซื้อไป 900,000 ให้เงินสด 900,000
0: ก็ถือว่าเป็นการโจรกรรมที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เล็กๆน้อย
1: ๆค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นก็เลยทราบประวัติพวกเนี้ยมีประวัติลักทรัพย์ที่สน.อุดมสุขแล้วก็สืบสวนพบว่ากลุ่มของตีเนี่ยมี3คนนะคะมีตีมีเดียวแล้วก็ในเก่งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งซอยสุวินทวงศ์ก่อนจะพาไปบ้านพักของในตีที่ลาดกระบังแล้วก็ซุ่มจนเห็นในตีขับรถปอร์เช่สีขาวเข้ามาจอดที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นก็เลยไปจับแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านพบปืนพบเครื่องกระสุนปืนที่เป็น 3-4 กระบอกแล้วเนี่ยค่ะพี
0: ่
1: เพียบเลยอ่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนับให้ก็ได้กี่กระบอกปืนยาว1ปืนสั้น2ค่ะถ่ายรูปร่วมกันแบบดูภูมิใจมากพฤติการก็คือกลุ่มนี้ในตีจะเป็นขับรถปอร์เช่ตระเวนหาสถานที่เมื่อเจอเป้าหมายจะมีการโทรนัดเวลาสถานที่เพื่อมาเจอกันและไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จจะขับรถไปจากที่เกิดเหตุโดยจะวนไปตามชลบุรีสระบุรีและอ้อมมาย่านสมุทรปราการกิ่งแก้วโดยใช้เวลาหลายวันค่ะก่อนจะเข้ามาขายสายไฟที่ย่านกิ่งแก้วเพื่อหลอกตบตาตำรวจให้ตามไม่เจอโดยรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นปิกอัพมือสองสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมสลับกันไปมาแล้วก็จะนำรถก่อเหตุไปขายพอมีเป้าหมายใหม่ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแล้วก็สลับแผ่นป้ายทำแบบนี้เป็นประจำที่ก่อเหตุโดยเงินที่ได้แบ่งเป็นสองเท่าก็แบ่งๆกันไปอ๋อฉายานี้เรียกว่าสื่อของตั้งให้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะจริงๆชื่อตีแล้วครับปอร์เช่
0: ครับปอร์เช่
1: แต่มันก็เรียนถามจริงเหรออย่างเรานี่เราจะรู้ไหมว่าห้างไหนมีสายไฟมูลค่า2-3 ล้าน
0: ใช่มันต้องมีอะไรที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สำคัญว่ารู้แหล่งแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปเอาได้ด้วยนะมันต้องรู้เส้นทางด้วยว่าจะทำยังไงมันจะเป็นการโจรกรรมหรือว่ามันจะใช้วิธีอะไรยังไงก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วก็ขโมยออกมาได้โดยที่ไม่มีคนเจ้าของมารู้อีกทีก็ต้องมาดูจากกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็ทราบด้วยว่ามีสายไฟมูลค่านับล้านอยู่ในห้างแห่งนั้น
0: ต้องอยู่ในวงในรู้ละคงราคาอยู
1: ่ค่ะ
0: ว่าก็หยิบราคามาทำแต่ละรอบแล้วคุ้มเลยนี่ค่ะได้เป็นล้าน
1: ค่ะ
0: แต่อย่างเราไม่มีความรู้ไม่มีทางเดินสะดุดล้มก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีราคามากน้อยอะไรยังไง
1: คือเห็นแล้วยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนเลยไอ้นี่คือร้านที่รับซื้อเนี่ยน่าจะรับซื้อประจำด้วยนะ
0: ก็ตอนนี้ก็รับคดีไปถ้าเจออย่างนี้นะรับของโจร
1: รับของโจร
0: รับของโจรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่รอดก็โดนครับ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ก็เวลาพวกโรงงานเนี่ยเวลาของเขาหายเนี่ยก็รู้เลยเขาไปร้านขายของเก่าแล้วก็บอกว่าเอามาคืนไม่งั้นมีคดีจบ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องการโยกย้ายยกชุดเลยของจังหวัดภูเก็ตนะฮะแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายสองคุณนิรัตพงศิกิถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบ้นะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
2: ที่ถูกย้ายค่ะ
1: ได้เดินทางมารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยแสดงว่าท่านรู้เร็วมากนะจับเครื่องบินมาเลยมาดักรอนายกที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเลยเพราะว่ารู้ว่านายก
2: กำลังจะ
1: เสร็จจะเดินทางไปรัสเซียเลยนะวันนี
2: ้
1: ก็มาดักรอที่บน6เลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พบก็ถามบอกว่าถามว่าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะผู้ว่าเซนเบ้ก็เปิดใจหลังที่ครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดบอกว่าเขารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายแล้วขอไปพูดคุยกับท่านนายกก่อนซึ่งตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอผู้สื่อข่าวถามว่าการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่คุณนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและยืนยันอีกครั้งว่าเคารพนายกถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปถามดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไปรับตำแหน่งซึ่งตนไปก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่มาก็เพื่อรายงานส่วนที่เป็นสถานการณ์เพราะหลายๆอย่างก็มีความคืบหน้าไปมากไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งเรื่องมาเฟียต่างชาตินะฮะส่วนความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกได้ทราบและยังยืนยันว่าตนไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปถามว่าที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่อันนี้ในระหว่างการประชุมผู้ว่าเขาเสนอนายกเลยนะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าความเห็นของคนในพื้นที่ตนมองว่าควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบโดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวงที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม
2: ่
1: คุณนิรัตน์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้แต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับตัวบุคคลถามว่ามีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำหน้าทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้

0: ั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือมีการวัดพลังกันและได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่ลูกน้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนี่ท่าทางขึ้นเลยนะเมื่อถามว่าการที่จะไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจหรือไม่คุณนิรัตน์บอกเลยแน่นอนตอบชัดๆเลยนะว่าแน่นอนมาจากเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เปิดใจของผู้ว่าเซนเบ้นะ
1: ก็ดูท่านหงุดหงิดและผิดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ดูยังฝากความหวังไว้ที่นายกนะวันนี้รีบมาแล้วก็เห็นว่าเจอนายกก็ผูกเขากอดนายกเลยนายกก็คงจะรีบเดินทางด้วยเห็นว่าก็ตบบ่าแล้วก็บอกว่าก็มาอยู่ใกล้ๆพี่แล้วก็ถึงว่าจะอาวุโสเป็น40ขึ้นมา9ปีแล้วแต่ว่าโดยอายุก็ยังเป็นอายุน้อยกว่านายกนะ
1: เคยมีใครพูดกับพี่ในสารทำนองนี้ไหมเวลาที่เขาย้ายเราแล้วก็บอกว่ามาอยู่ให้มาช่วยผมมาอยู่ให้ใกล้ผมเลย
0: ครูสนธิเนี่ยเคยพูดเด้งผมตั้งแต่บริการเอาผมมาลอยแล้วก็บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่เคยพูดแต่ตอนนั้นรู้เลยบริการลงโทษ
1: เด้งก็เคยโดนคำนี้ฮะมาช่วยผมมาอยู่ให้ใกล้ผมเนี่ยคนมากเลย
0: เด้งมา3คนแล้วมาอยู่นั่นเลยแหละมาอยู่ขึ้นตรงกับเขาเลยคุณสุนทรีเนี่ยเขาเคยผมเป็นบรรณาธิการอยู่นะมี3คนบรรณาเป็นระดับคีย์แมน3คนเลยบอกมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล
1: ้ก็จัดรายการอ่านข่าวอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องอ่านก็มาช่วยผม
0: ครับก็เป็นการให้กำลังใจเราก็รู้อยู่
1: เพราะมันเป็นวิธีการที่เขาจะพูดกันแบบนี้นี่เองเข้าใจละ
0: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นายกก็คงจะยังมีความเมตตากับผู้ว่าเซนเบ้อยู่นะผมคิดว่านะแต่คงจะมีสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันที่มันรุนเร้าเข้ามามันบีบให้นายกต้องตัดสินใจย้ายผู้ว่าเซนเบ้ออกมา
1: ถ้าเดินมองแบบที่ดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าถึงให้อยู่ต่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทีมนั้นเขาใหญ่มากไม่ใช่ว่าย้ายระดับที่เราได้ยินแล้วผู้ว่าจะทำงานต่อได้ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีความขัดแย้งไปแล้วแล้วคนที่เขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่เขาคนเดียวคำว่ามีอิทธิพลเนี่ยมันหมายถึงมันต้องมีมือไม้ทำงานมีคนของเขาแต่เขาอยู่นานเขาฝังรากลึกถ้าจะแก้ปัญหาจริงที่ผู้ว่าไว้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คิดดีๆแล้วดิฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
0: อันนี้พี่ยออันนี้ก็ยกทีมนะนี่เขาย้ายยกทีมเลยเขาเอารองผู้ว่าจากสงขลารองผู้ว่าจากสุสาครใช่ไหม
1: ผู้หญิงอะค่ะ
0: รองผู้ว่า
1: ธรรม
0: ก
1: ายกุ
0: ลอีกท่านหนึ่งที่มาจากสงขลานี่เขาจะดูจากชื่อท่านเข้าใจว่าท่านจะเป็นรองผู้ว่ามุสลิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่ง
1: ภูเก็ต
0: ซึ่งภูเก็ตจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมีระดับปลัดจังหวัดที่รองผู้ว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีพี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้วยควรจะต้องมีผู้บริหารระดับที่เข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดนายกจะชี้แจงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: นายกบอกว่า อยากให้เปลี่ยนทีมเลย
0: เพราะว่าขัดแย้งกันหนักเลยใช่ไหมทั้งทีม
1: นี่เข้าใจว่าอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่าย้ายพลองผู้ว่าไปแล้วจบคือทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องมีทีมแล้วกว่าจะถึงวันนี้เดี๋ยวก็คงลุยกันเละเทะมาหลายระดับแล้วถ้านายกต้องการแก้ปัญหาจริงนะฮะ ็ต้องเปลี่ยนหม

0: อย่างที่ว่านั่นแหละทิ้งผู้ว่าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพี่ไปสายคิดอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
1: จังหวัดเหล่านี้โอ้โหบางคนเขามาอยู่เขาแบบเขาอยู่พื้นที่จนกระทั่งลาดงอกแล้วนะ
0: ทำไมเขาไม่อยากทำไมเขาปล่อยทำไมเขาปล่อยให้แบบว่าทำไมเขาปล่อยให้ลากงอกกันขนาดนี้อ่ะ
1: ก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงจะ
0: วาง
1: เขาคงวางตัวเพราะว่าเขาก็มีเรื่องผลประโยชน์ด้านต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แต่ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจก็มันก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนนักลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งครอบครัวของพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเขาก็มีเรื่องธุรกิจในการลงทุนซึ่งก็ต้องมีอำนาจรัฐที่ต้องคอยกลไกรัฐที่ต้องคอยไปอำนวยความสะดวกบ้างเปิดทางให้บ้างอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆให้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฐานทางการวงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการวางกำลังคนนะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐกันไว้ที่สิ้นมันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตหรอกครับวางในว่าทุกจังหวัดครับ
0: ค่ะเพียงแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์เรื่องโฉนดที่ดินเรื่องการออกเอกสารสิทธิ

0: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะคุณมุทิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี24เช่นเดียวกันค่ะแต่แต่ละท่านก็จะไปเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเพิ่มนะคะอย่างท่านวุฒิชัยนี่ก็ไปจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์โอเคคุณบรรยงพันธพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจบนิติรามคำแหงปี24ค่ะแล้วก็ไปจบเศรษฐศาสตร์มสท.คุณท่านนี้เรียนเยอะมากจบเศรษฐศาสตร์มสท.จบบริหารธุรกิจมสท.จบรัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าโอ้ท่านชอบเรียนมากท่านนี้นะคะคุณยันยงพันธพิพงศ์คุณสมสกุลณบางช้างที่ปฏิสารปกครองชั้นต้นประจำสารปกครองสูงสุดก็จบนิติศาสตร์รามปี31ค่ะนายตรีทศนิโคตรทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่จบนิติศาสตร์รามคำแหงปี31เช่นกันคุณประยูนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบรามคำแหงเมื่อปี29แล้วก็นี่ท่านนี้นะคะน่าสนใจมากคุณท่านพัฒนาครูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลค่ะเริ่มต้นเลยเมื่อปี35เนี่ยท่านจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากนั้น9ปีท่านถึงไปจบนิติศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ถึงไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมาจบนิติศาสตร์รามเนี่ยปี49ค่ะท่านนี้ก็ชอบศึกษามากเรียนเยอะมากก็เป็นท่านเดียวนะคะที่จบใบแรกจากมสท.ค่ะแต่สุดท้ายก็ไปจบรามด้วยแล้วก็มานายหัสดีศรีวิเชียนอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี30ค่ะก็เขาไปไล่ประวัติเขาก็เลยเรียกว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็น่าภูมิใจด้วยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะนะคะค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้นายกลงนามให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายกตัวอย่างกรณีของคุณทรงยศเนี่ยเขาถูกสอบสวนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่ภายหลังเมื่อไหร่อะฮะตั้งแต่พฤษภา
1: ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยังคงลงนามในหนังสือราชการอีกหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อความการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและถือเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและอาศัยอำนาจตามมาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายก

0: มนตรีเมืองท่าผาโดยมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั้งวาระที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อที่28มีนาคม2564และวันที่11พฤษภาคม2568ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12มิถุนายนแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ภายหลังผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งโดยกกต.จังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ดำเนินการรายงานการพ้นจากตำแหน่งสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลจัดเตรียมบุคลากรเอกสารและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายคือมันจะมีจุดโหว่ช่องว่างอย่างเงี้ยคือว่าแม้จะถูกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะสอบสวนแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปให้ตามกระบวนการของการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็คือตัวนายกอนุทินเนี่ยลงนามให้ออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่เพราะมีหลายคนเนี่ยที่โดนไปอย่างเช่นมีสมุทรปราการอะไรเงี้ยก็ยังทำงานอยู
1: ่ไอ้ที่ทำเสาปฏิมากรรมรูปกินรีอะไรนั่นอ่ะนั่นนั่งอยู่ตั้งนานนะ
0: อันนั้นผู้ว่าลงนามแล้วก็รู้สึกยัง
1: ไม่ยอมไปด้วย
0: ใช
1: ่ไหมใช่
0: ต้องให้รัฐมนตรีต้องไปถึงรัฐมนตรีมหาไทยครับ
1: ค่ะแต่อันนี้เขาสื่อว่าจะเร็วนะก็คือตั้งกรรมการเร็วแล้วถึงรัฐมนตรีเร็วอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าผู้ว่าทำช้าอะไร
0: นี้เขาไม่ได้หยุดให้หยุดพักแต่นะฝ่าฝืนแบบนี้ก็คือให้พ้นจากตำแหน่งเลยมีความผิดเลยคือถ้าตัวเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการอะไรไปรอจนฝ่าคดีตัดสินอันนี้ถือว่าทำถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลดเขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายังเซ็นหนังสือยังอะไรอยู่
1: ทำไมอย่างเงี้ยไม่แก้กฎหมายกันคะเรื่องเนี้ยควรแก้กฎหมายที่สุดเลยทำไมไม่แก้ไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องแก้กฎหมายตรงเนี้ยค่ะมันเป็นช่องโหว่แบบเห็นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เห็นความผิดแล้วไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วมันก็สร้างความเสียหายมากควรที่จะต้องแก้กฎหมายค่ะ
0: พอระหว่างกระบวนการยังมีเวลาตั้งเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปี
1: ค่ะพี่เพียงสารคะมีรายงานนะคะบอกว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนปราบประเด็นทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกวนของคุณสาธิตปรังพัสดิอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มกันเนี่ยให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาและก็ปปช.จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตกลงว่าให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะตัวคุณสาธิตปรังพัสดิใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องรายอื่นก็โดนลงโทษตามบทบาทความผิดในคดีเดียวกันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็สั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงิน 3,097 ล้านกับ 16,533 บาทค่ะแก่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบคืนภาษีแต่ยึดทองไปได้เนี่ยเรียนว่ามันก็ได้จะได้สักพันกว่าล้านแล้วนะฮะเพราะทองมันขึ้นราคาทองอะ400
0: อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอันนั้นร่ำรวยเป็นปกติ
1: ก็ได้มาจากอันนี้ละมั้งค่ะ
0: อาจจะโยงมากับนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ส่วนที่ก็นั่นนะก็คือคุณก็ต้องไปชดใช้แต่อันนี้อายัดไปแล้ว
1: อ๋ออ
0: ันนี้ยึดไปแล้วอายัดไปแล้วในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติไอ้ส่วนนั้นคุณก็ต้องไปหาเงินมาชดใช้เน
1: ี
0: ่ยตามเฉลี่ยนั้นมันมีผู้ต้องหาหลายคนไอ้คนที่เอาเงินไปจริงๆเนี่ยว่าหอบหนีไปแล้วนะ 3,000 กว่าล้านเนี่ยจะมีหอบหนีไปแล้วเป็น ป็นคนทำเป็นอ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำอะไรแล้วก็หอบหนีไปวันนี้พวกข้าราชการเนี่ยที่เซ็นคืนมีอำนาจทำอะไรเนี่ยที่โดนฟ้องกันระนาวเลยผมนั่งคุณสาธิตด้วยหลายตัวที่เป็นเงินที่โอนเข้าไปเนี่ยอันนั้นหนีไปเชิญเงินไปละ
1: ทองทั้งหมดเนี่ยหนัก 20,000 บาทมูลค่า 1,500 ล้านณวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอน27กุมภาพันธ์ทองยังมูลค่าสูงอยู่นะคะ
0: สูงอยู
1: ่ตอนนั้น 1,500 ล้าน
0: 70,000 กว่ามั้งตอนนั้น 78,000
1: น้ำหนักทองคำแท่งคือ 29,76 บาทค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนั้นรู้เพราะว่าไปซื้อผ่านหัวเชิงเฮงไงแล้วมันมีใบซื้อ
0: ครับพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศิลสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เตรียมคอนเทนิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือทางกปภตอนนี้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้ำประปาจะอาจปลอดภัยได้มาตรฐานโดยคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่กปภได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภเขต7และกปภเขต9ซึ่งใช้แหล่งน้ำดื่มจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอดตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆรวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กปภได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดื่มจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังคงกำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกอีกด้วยซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เรียนขอเพิ่มเติมข่าวนิดนึงกรณีที่อ่านข่าวคุณสาธิตปรังคสิริเนี่ยก็คือศาลอุทธรณ์ศาลทุจริต กลางอะค่ะก็คือศาลชั้นต้นนั่นแหละ

0: สินไปเมื่อปี64ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้คืนเงิน 3,000 ล้านอะไรกลมๆแล้วก็มาช่วงเนี้ยก็ไม่ได้ระบุวันก็คือแต่มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินเหมือนศาลชั้นต้นก็เท่ากับจบค่ะจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
1: ไม่มีไม่ไปฎีกาแล้วใช่ไหม
0: ก็ทั้งต้นทั้งอุทธรตรงกันนะคะ
2: อืม
0: เพราะนั้นก็ต้องจบค่ะ
2: อืมครับ
0: แต่จำคุกตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทยไม่เกิน17ปีค่ะ
2: อืม
0: ไม่เกิน17ปี
2: ครับ
0: มันมีการ
1: ทำสถิติ
0: ไว้ไม่เกิน17ปีได้ออกไม่มีใครติดตลอดชีวิตค่ะ
2: จ
0: ะดูพวกนั้นสิคดีทุจริตข้าวอ่ะออกมากันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยนะในคุก30 40ปีออกมากันหมดแล้ว
2: ครับ
0: ไม่น่ากลัวสารไม่น่ากลัวค่ะ
1: วันนี้ก็มติครม.ก็มีความชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องที่ไทยจะต้องไปที่อันครอสนะว่าด้วยเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาโดยมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเจรจาเข้าร่วมคณะกรรมาการประนอมภาคบังคับตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสนะครับโดยคุณศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีคณะกรรมาการการประนอมครบ2ฝ่าย2คนแล้วฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยนะแล้วก็คุณศิริศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งผลการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและหลายทวีปคุณศิริศักดิ์มองว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมมาพูดคุยแต่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะเห็นมีการเปิดชื่อที่ปรึกษาสองท่านด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ที่จะมีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการประนอมเนี่ยในส่วนของสัดส่วนของฝ่ายไทยสองคนก็เป็นชาวแอฟริกาใต้หนึ่งคนเป็นเยอรมันหนึ่งคนนะ

0: ได้เรื่องการพิจารณาเรื่องกฎหมายทางทะเลเป็นอดีตเป็นอดีตประธานทั้งคู่ก็จะมาดำทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของทางฝ่ายไทยครับ
1: ค่ะก็ยาวนะคะน่าลุ้นอีกนั้นนาทีนี้เดนไม่ได้คิดว่าเราใครจะมาบอกว่าแบบไม่เรามันสู้กันไปอะไรแพ้ชนะเดนก็กลัวความไม่แน่นอนในเรื่องนี้จริงกลัวมากยังเห็นตัวอย่างออสเตรเลียแพ้ติมอร์เลสเต้แล้วเดนใจไม่ดีกลัวยอมรับว่ากลัว
0: ครับ
1: ค่ะไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลย
0: ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกตามที่มีข่าวว่ามีรถถังกัมพูชามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถจะร่วมล้ำอธิปไตยไทยได้นะก็ให้ความมั่นใจนะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าตกลงข่าวนี้ตกลงมันมีจริงไม่จริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามันจะมันมีรถถังมาประจำการที่บริเวณชายแดนไทยครับ
1: พี่ดิฉันคะถ้าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยเราจะส่งมาไหมคะได้มาเป็นร้อยคันมาทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้าที่เป็นกัมพูชานี่ก็เราเอามาประจำนะคะ
0: ก็ต้องแบ่งไปตลอดแนวพื้นที่อ่ะ
1: ก็ซื้อมาก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไร
0: ใช่แนวทาง
1: จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะ
0: ก็เขาก็มีแนวพรมแดนติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยกับเวียดนาม
1: แล้วก็มีปัญหากับไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้สอยกันละค่ะยอมก็ตลอดไอ้ที่สอยกันอยู่ก็คือไทยสั่งซื้อมาเป็นร้อยลำไอ้ร้อยคันสั่งซื้อแล้วก็ให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะไม่เอามาอยู่ชายแดนไทยเอาไปอยู่ไหนอะ
0: เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะให้ฟรีกัน
1: ค่ะก็เอามาอยู่แล้วอะถ้าไม่เอามาสิผิดปกติ
0: ใช่
1: ค่ะตามนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ภัยสารพูดเรื่องอะไรนะประนอมอะไรนะคะคณะผู้ประนอมอะ
0: ประนอมภาคบังคับอันคลอส
1: ประนอมภาคบังคับอันคลอสเราแต่งตั้งไป2ทางฝั่งโน้นแต่งตั้งมา2แล้วก็มาเลือกประธานแล้วก็
0: มาเลือกคนที่5
1: มาเลือกประธานแล้วก็สู้กันไปแล้วไอ้ที่ประนอมคุณยังไงคุณทรายสก็อตเนี่ยพี่ภัยสารเรียนถามอะสมมติพี่ภัยสารได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่เข้าไปช่วยปณีประนอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ภัยสารคิดว่าพี่ภัยสารจะทำยังไงคะเคสเนี้ยค่ะ
0: ก็เขาต้องให้นักกฎหมายมั้งเขาเป็นคนแต่งตั้งไปก็นักกฎหมายถ้าไม่ใช่นักกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งกันดีที่สุด
1: โอ
0: ้อันแรกสุดเลยน
1: ะ
0: ที่เขาจะแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยดูแลอะไรต่างๆน่าจะต้องเป็นนักกฎหมายเป็นทนายฝ่ายแม่ก็ตั้งทนายมาฝ่ายชายเขาก็ตั้งทนายไปแต่ถ้าไม่ใช่ทนายเนี่ยมันเป็นคนอื่นมาอะไรเงี้ยคุยกันไปบางทีมันก็ข้อกฎมงข้อกฎหมายอะไรมันเกี่ยวข้องมากหลายอย่าง
1: พี่ดิฉันคิดไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะเรียนกับคิดว่าเรื่องนี้จะจบได้อ่ะเอานักกฎหมายไปให้ห่างที่สุดค่ะ
0: ต้องให้แม่กับลูกมาคุยกัน
1: ไม่ใช่ค่ะต้องเอาคนที่เหมือนกับผู้ประนอมในศาลนะคะเดินแฟนรายการเราท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาสมทบเหรอคะอย่างเวลาที่ใครต่อใครที่ฟ้องกันเละเทะเลยอ่ะสุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินกันจริงหรอคะก็จะต้องไปเจรจาต่อหน้าท่านนี่แหละแล้วท่านก็จะอยู่ตรงกลางคอยประนีประนอมเอ้ยเขาด่าคุณในไลน์เขาด่าคุณใน Facebook คุณจะไปให้เขาลงหนังสือพิมพ์ทำไมด่าตรงไหนก็ขอโทษตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเป็นผู้ประนอมอะค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จบกฎหมายอะไรท่านใช้วิชาชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็งานเยอะมากเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีโดยที่อยู่ห่างไกลจากกฎหมายมากดิฉันก็มีความคิดว่ากรณีคุณทรายเนี่ย

0: อาจจะขออนุญาตเห็นใจพี่ไพศาลนะน่าจะคุยด้วยคนที่เข้าใจและมีใจมากกว่าน่าจะจบง่ายกว่าเรื่องกฎหมายอ่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าศาลเขานัดสองรอบมาติดแล้วก
0: ็แม่จะ
1: รอบแรกแม่ไม่มารอบที่ศาลก็บอกว่าต้องแม่ต้องมานะ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่ารอบที่สองนี่แม่มาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ศาลก็บอกว่าคือเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้ไกล่เกลี่ยได้ศาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปคุยกันนอกศาลก่อนทั้งแม่กับลูกจะคุยกันโดยตรงหรือจะตั้งตัวแทนมาคุยกันอะไรไงก็แต่ถ้ามาที่ศาลแล้วเนี่ยควรจะมาพร้อมกับข้อไก่เกลี่ย
0: ให้จบก่อนไม่ใช่มาทะเลาะกันในศาล
1: ใช่เพราะนี่คือศาลแพ่งเป็นศาลที่เขาจะต้องไก่เกลี่ยเพราะคุณต้องไปหาข้อไก่เกลี่ยมาก่อนแล้วก็เอามาเสนอต่อศาล
0: ศาลไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งใครไปช่วย
1: ผู้ไก่เกลี่ยเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็น่าจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่สามารถไก่เกลี่ยได้ศาลอาจจะต้องตั้งผู้ไก่เกลี่ยถ้าดูนั้นเป็นดุลพินิจของศาลท่าน
0: ค่ะ
1: แต่มันคือคดีมันจะไปจบยังไงมันผมเข้าใจว่าศาลก็ยังมองว่าอย่างก็เป็นคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นมารดาอีกคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นบุตรแต่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทรายสมุทรเนี่ยเขาก็ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่เนี่ยยังเป็นคุณแม่อยู่ไหม
0: เป็นแม่ทาง DNA
1: ความรู้สึกแม่ก็เป็นแม่แค่เชิง DNA ทรายมีแม่แค่แม่บุญธรรมเท่านั้นส่วนแม่คนนี้เป็นแม่แค่เชิง DNA ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ว่าโอกาสที่จะไก่เกลี่ยมันก็คงจะยากนะคงจะยากเย็นกันนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีความผูกพันอะไรกันทางใจต่อไปแล้ว
0: เรียนไม่คิดถึงคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย
1: คือผมที่ผมบอกว่าควรจะให้นักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วผมดูว่าจะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อย
0: ๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแบบที่เห็นนะคะต้องเป็นคนที่ผ่านการศาลเลือกแล้วว่าให้มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้ค
1: ่ะมีใช่มีคุณสมบัติในเรื่องการทำหน้าที่ไก่เกลี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะ
0: ใช่ค่ะคน
1: นี้คืออะไรอย่างนี้คือปัญหาครอบครัว
0: เพราะคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่อย่างที่เราเห็นที่ศาลใช้อ่ะเรียนว่าโอเคหมดอะค่ะเรียนรู้จักหลายๆท่านที่เขาทำหน้าที่เนี่ยดีนะคะน่าเสียดายนะคุณชายน่าจะได้มีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นปัญหาพวกนี้มาเยอะได้เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเข้าใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่าเขาทราบว่ามีผู้ใหญ่ในตระกูลพิรมภักดีอะไรเนี่ยก็บอกว่าควรจะยุติควรจะพอแล้วแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ทางโซเชียลอย่าไปใช้ทางโซเชียลเคลื่อนไหวนะซึ่งทรายเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฟังอย่างนี้ก็รับไม่ได้ละว่าแสดงว่าไม่ได้มีความเข้าใจในปัญหาแล้วก็ความทุกข์ของเขาเลยอย่างเงี้ยผมว่าคือถ้าแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วมัน

0: ยังไงก็การเคลื่อนไหวของเขาก็คงต้องทำแบบให้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเรื่องครอบครัวแล้วเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นไงก็จบยากหาทางลงยากผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่ผมคาดว่าในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะอาจจะจบกันได้ด้วยเรื่องเงินนะว่าจะจ่ายอะไรกันยังไงเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะไปลื้อซื้อเลยได
1: ้โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะพี่ไพศาล
0: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนแต่มันก็ฉีดความสัมพันธ์ให้มันสะบั้นกันจนกระทั่งมันยาก
1: ถูกต้องค่ะโซเชียลเนี่ยเป็นพักเป็นพวกเป็นกลุ่มแบ็คเป็นที่เลยแต่เวลาสู้กันในสำนวนเวลาขึ้นศาลโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนค่ะแพ้ชนะอย่าโซเชียลไม่เกี่ยวเลยค่ะค่ะโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนเลยค่ะ อันนี้ต้องพึงระวังอย่างหนักเลยค่ะ
0: เรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักรอบหนึ่งนะพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกายี่สิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลดูที่นักบินสมาคมนักบินไทยเขาออกมาเคลื่อนไหวไหมคะเรื่องที่ว่า
0: เขาตกงานใช่ไหม
1: เขาตกงานแล้วก็วิธีการจ้างนักบินเอามันมีปัญหาช่องว่างที่สามารถจ้างนักบินต่างชาติมาบินได้และอีกอย่างนึงก็คือว่านักบินจะต้องไปลงทุนเรียนเองใช่ไหมคะลงทุนเรียนเองแล้วก็ต้องมาทำงานเรียกว่าอะไรครับ pay to fly จ่ายเงินเพื่อได้บินแล้วเขาก็พูดไปถึงที่ว่าเมื่อมีภาระมีหนี้แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจไม่ได้มั่นคงพอจะรับผิดชอบใหญ่ๆมันก็เท่ากับว่าการบินก็ไม่ปลอดภัยพอค่ะ
0: เพราะว่าเครียดนะนักบินก็เครียดใช่ไหมกับ
1: ก็มีนี่อ่ะ
0: ปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ
1: แบบนี่หางานทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏวันนี้คุณละลิดาเพลิดวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางเพราะว่าพบว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนักบินไทยว่างานสะสม 1,736 คนและยังมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีรอการจ้างงานอีก 1,219 คนมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็ลงทุนด้านบินเรียนไปหมดกันเป็นล้านนะคะแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 4,300 ล้านบาททีนี้ก็ถามว่ามันเกิดเหตุนี้ได้ยังไงหนึ่งก็คือการผลิตนักบินมันล้นตลาดค่ะโอเวอร์ซัพพลายสองมีการแย่งงานจากนักบินต่างชาติทั้งที่บางทีก็จ้างมาโดยที่ไม่มีความจำเป็นรวมถึงช่องว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่คุ้มครองเรื่องนี้แล้วก็สามระบบ pay to fly ปัญหาการจ่ายเงินให้ได้บินซึ่งกลายเป็นกำแพงสูงที่ทำให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานเพื่อเก็บชั่วโมงบินเขาก็เลยเสนอนะคะปัญหาเนี่ยจะควรจะแก้ทั้งระยะสั้นและยาวก็คืออันดับแรกจัดระเบียบ pay to fly ค่ะ

0: กำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายกำกับดูแลระบบจ่ายเงินเพื่อบินให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมแล้วก็สโลแกนนักบินไทยต้องมาก่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินที่ต้องใช้นักบินไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็มาควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็ Whistleblower Protection จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเอาเปรียบในวิชาชีพแล้วก็คมนาคมเขาก็รับไปนะคะว่าเขาจะทำอยากเห็นให้เขาคุยกับพวกเจ้าของสายการบินในประเทศไทยก็มีไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เชิญมาคุยอะคะเราก็ฟังด้านเดียวจากนักบินไม่คุยกับผู้ประกอบการที่เขาจ้างบ้างว่าทำไมเขาไปจ้างนักบินต่างชาติเพราะอะไรยังไงแล้วที่เขาต้องให้เปทูไฟเพราะอะไรก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วปัญหามันน่าจะมีอะไรอีกบางด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบใช่ค่ะ
1: ครับคุณอันเห็นข่าวซึ่งผมก็พยายามดูนะก็ไม่ได้ว่าสื่อทุกสื่อก็รายงานข่าวนี้นะเพราะว่าหลายสื่อก็คงจะระมัดระวังก็คือการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังจากที่เขาได้ประกันตัว
0: เห็นแล้วแล้วเขาก็ชี้เป้าไปที่สื่อบางสื่อเลย
1: เขาก็นั่นเลยแล้วเขาก็ถล่มไปที่
0: พูดชัดเจนเลย
1: บ้านพระอาทิตย์เลย
0: อ๋อเพราะเขาติดคุกเพราะบ้าน
1: ใช่เขาเป็นคู่กรณี
0: ใช่
1: ถึงขั้นพารับประทานปัสสาวะอะไรกันอยู
0: ่คุณอ้อยเขาเข้าบ้านนี่
1: เขาไปพึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุณปานเทพเขาก็กึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่นะช่วยเหลือทางฝ่ายของเจ้อ้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็วันนี้สื่อจะถามบอกที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแค้นหรือเปล่า
0: ก็แน่นอน
1: โอ้ยไอ้แค้นนี่มันแค้นอยู่แล้วเพราะว่าทำผมครอบครัวพังพินาศหมดเมียผมก็ต้องมาติดคุกถูกฝากขังญาติเมียผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยก็ต้องถูกฝากขังติดคุกกันมาลูกเต้าไม่มีคนดูแลอะไรต่างๆถามว่าแค้นไหมแค้นอยู่แล้วว่างั้นนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังต่อสู้อะไรต่างๆตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาเห็นว่าไปจับประเด็นเรื่องหัวประมูลเป็นงานมูลค่าไม่สูงมากประมาณ71ล้านซึ่งมีเอกชนไปประมูลการท่า LT ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะที่คุณสนธิบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขากำลังทำศึกทางการเมืองอยู่นะใช่ไหมเขากำลังมีศึกที่ถล่มกันอยู่ก็เป็นจังหวะที่ทางทนายตั้มก็ได้ประกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะก็เตรียมถล่มสู้กับทางขุดคุยหาเรื่องหาคดีอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับทางคุณสนธิหรือบ้านพระอาทิตย์เขาแต่ผมก็คิดว่าความที่มันน่าจับตาตรงก็ตรงที่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่มันโบ๊ะบะกันดีพอทีมกันไอ้ตอนนี้ก็กำลังมีการกำศึกอะไรกันอยู
0: ่พี่เรื่องทนายตั้มแกต้องมีแบ็คไหมคะทำไมแกออกมาไม่กี่วันแกมีข้อมูลแล้วแกก็กล้าออกมายืน
1: เขาบอกว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าคนที่เขานั่นน่ะมาเป็นพยานในคดีเขาไงมาเป็นพยานในคดีเขาก็เลยคงจะไปสืบข้อมูลอะไรมาผมก็ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดอ่ะเพราะผมสนใจจังหวะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการขยายบทบาทของทนายตั้มไม่รู้ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าคิดอ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ในท่ามกลางการสับประยุทธ์กันระหว่างคุณสม

0: ที่กับค่ายบ้านพระอาทิตย์เขากับทางฝ่ายการเมืองคณะใหญ่คณะหนึ่งอยู่เนี่ย
1: พี่ไปสารนะผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะลองวิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังสิค่ะ
0: คือพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าจังหวะของทนายตั้มนี่มันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วผมก็พยายามจะถามนักกฎหมายอยู่กันนะคือในระหว่างต่อสู้คดีทนายตั้มไม่ได้ประกัน
1: ใช
0: ่ภรรยา
1: ติดเลยใช่ค่ะ
0: ขอประกันเข้าใจว่าขอประกันหลายรอบมากไม่ได้เลยทนายเดชาทนายจุกกรูอะไรต่างๆเขาก็พยายามช่วยอะไรกันอยู่เนี่ยพยายามจะหาทางประกันก็ไม่ได้ประกันเลยนะจนศาลตัดสินจำคุกพอศาลตัดสินจำคุกผมก็ยังเข้าใจว่าเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยโอกาสได้ประกันเนี่ยคงจะยากเลยเนี่ยพอถึงอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์มาก็ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
1: ยังไม่
0: ได้ประกันเลยแต่ศาลตัดสินแล้วจำคุกนะ
1: ดันปล่อยได
0: ้แต่ว่าได้ประกันนะแต่ได้ประกันเราก็เลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีนะคะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงที่2ของรายการมหานครนิวส์นะคะช่วงนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะรับสัญญาณจากวิทยุสมท95ไปยังเครือข่ายสมททั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนอยู่กับดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวน้องด้งก็จะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โห84ท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะผู้ใหญ่วานนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่แฟนคลับของเรา FC จากอุบลราชธานีนะคะคุณจิตค่ะเขาบอกว่าคุณจิตทองคำว่าหนองจอกฝนตกหนักอีกแล้วใช่น้องน้องบอกว่าระหว่างทางเดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเสียงดังนะคะคุณม้งนะคุณสุนิสานะคะคุณแอลแล้วก็คุณมานพนะคะคุณเกรียงไกรคุณสุภาพคุณลำดวนนะคะคุณเดือนเพ็ญคุณกฎชมนคุณจุ๊บแจงคุณกัญญาคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณอเนกนะคะทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยคุณหญิงหญิงค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอไปฟังข่าวกันนะคะฟังข่าวมหานครรอบทิศกันต่อเลยค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้นะคะเนื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องราวของการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งรองผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าอย่างเมื่อวานตอนช่วงก่อนจบรายการก็บอกว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีการย้ายสลับนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรันดร์นะคะคุณนิรันดร์พงศ์สิทธาวรเนี่ยนะคะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แต่งตั้งให้รองปลัดออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็คือคุณโชตนรินทร์เกิดสมนะคะอันนี้ก็ต้องมาถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูด

0: ถึงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณอังสิตนะคะปลัดป้อมก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวจังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้คลี่คลายก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ไขแล้วก็สางปัญหาตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะรวมถึงเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีความเรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวบอกถามว่าการย้ายผู้ว่าเนี่ยกับการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยบอกว่าไม่นะคะให้ติดตามดูการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราต้องการคลี่คลายปัญหาบางทีท่านปลัดบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นในพื้นที่เขาก็จะใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนคนที่อยู่เก่ารู้ปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีหรือไม่นะคะคุณอังสิตเนี่ยก็บอกว่าการย้ายทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้และสิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งคุณนิรันดร์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่มีความอาวุโสแล้วก็รู้ปัญหาแต่บางทีปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็มีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมแล้วก็เอาทีมใหม่เข้าไปเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองนะคะกำลังพูดถึงเรื่องการย้ายเมื่อวานย้ายรองผู้ว่าวันนี้ย้ายผู้ว่านะ
1: อ๋อที่เขาบอกไงพี่ว่าลองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
0: ๆลองผู้ว่าย้ายเป็นลองก็พี่มัวพี่บอกว่าไอ้เนี่ยย้ายจากภูเก็ตอยู่นครศรีธรรมราช
1: เขาประกาศแล้วว่าเขาสามารถย้ายผู้ว่าได้เป็นไง
0: เออนี่แหละ
1: ก็จริงนะ
0: นี่ก็เนี่ยกำลังพูดถึงคุณปลัดป๊อปพูดอยู่ว่าเรื่องที่ย้ายเนี่ยนะคะส่วนกรณีที่คุณนิรันดร์คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าให้ตั้งคณะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะทำต่อหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยก็บอกว่าก็ทำต่อเพราะว่ามีคณะกรรมการอยู่แล้วแล้วก็พยายามติดตามแล้วก็รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทยอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะเนี่ยแหละค่ะก็ถามว่านะคะก็เลยถามว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วเนี่ยการสอบยังไม่จบใช่ไหมปลัดมหาดไทยก็บอกว่าเขาบอกเองว่าเขาจะรายงานมาก่อนก็ต้องดูรายงานของเขาพอรายงานของเขาเสร็จมาก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยก็นั่นแหละก็บอกว่าการแก้ปัญหาเพื่อจะให้คนออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาคนใหม่เข้าไปแทน
1: ครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเลยพี่ในตัวจังหวัดนะ
0: แน่นอน
1: ก็เห็นวันนี้ตัวท่านผู้ว่าออกมาบอกว่าเคยมีการได้ตักเตือนไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอันดับต่อไปแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้เองท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับนี่ฮะเข้ารายงานตัวกับท่านนายกเลยนะครับท่านก็วันนี้นะออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลด้วยนะครับพี่กวยนะครับวันนี้ที่ท่าอากาศยานกองบิน6นะครับ
0: คือวันนี้นายกจะตอนช่วงบ่ายบินไปที่รัสเซีย
1: ครับผม
0: นะครับไปพบท่านถือว่าด่วนเหมือนกันนะ
1: ยังต้องรีบมาก่อนนะนะครับคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีมติตอนนั้นรู้ตัวแล้วล่ะนะครับว่าต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่นะครับในกระทรวงนะก็นักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยผมเป็นคนลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปย้อนข่าวดูสิในเพจต่างๆอ่ะนะครับมันมีปัญหามาก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้ไปเป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เชื่อผมแล้วเขาก็ปรับตัวก็มีคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับย้ายซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวของท่านนายกนะครับมีตอนนึงเนี่ยท่านก็บอกนะว่าได้เคยเหมือนกับตักเตือนนะฮะตักเตือนไปแล้วนะฮะเรื่อง

0: อะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรต่างๆเนี่ย
1: ในพื้นที
0: ่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะโอ้โหก็นัดกันเหมือนกันนะถ้าไม่ฟังผู้ว่านี่มันก็มีคนไม่ฟังเนี่ยท่านบอกนะท่านบอกว่าคนไม่เชื่อผมก็ไม่ปรับตัวผู้ว่าสั่งในการไม่ฟังเหร
1: อ
0: นี่นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้ก่อนหน้านี้เพจต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงนะว่ามีข้าราชการเนี่ยรองซีฟู้ดเนี่ยรองซีฟู้ดนะครับไปบอกกับชาวบ้านนะว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้อะยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะพี่นะเรื่องของในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะรู้ไปถึงมาเฟียที่ภูเก็ตก่อนหน้านี้ก็ปราบกันไปรอบนึงแล้วนะท่านนายกก็บอกแค่ว่าเราปราบมาเฟียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเราเนี่ย
1: เป็น
0: มาเฟียซะเองเนี่ย มันก็ไปมองหน้าประชาชนลำบากนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นี่อีกพื้นที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เลยลงไปเลยเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะวันนี้ก็เลยลงไปติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเขาบอกว่าพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยลงไปในพื้นที่มาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็ครั้งนี้น่ะก็เลยหารือร่วมกับทางผู้ว่าและกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งคนต่างชาติที่ถือครองที่ดินแล้วก็มีการเปิดบริษัทแล้วก็คนต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมีการประชุมแนวทางร่วมกันกับทางทุกภาคส่วนในพื้นที่ละค่ะเพื่อเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนะคะเขาบอกว่าหากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาบอกว่าหากตรวจพบการทำผิดเช่นบุคคลต่างด้าวเนี่ยไปเปิดบริษัทในลักษณะนอมินีก็ให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดทุกกรณีนะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายหรือว่าขั้นตอนที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะจากนั้นในวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสำราญก็ได้มีการประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามคดีสำคัญก็เรื่องนอมินีซึ่งเมื่อวานนี้ก็เคยพูดข้างหนูมันมีร้องเรียนกันว่ามีทำไมมีคนต่างชาติได้เลขบัตรประจำตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็สงสัยว่ามันมี5มันไม่ใช่8นี่อะไรเงี้ยก็เลยรอดูเนี่ยเมื่อลงในพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำให้เห็นผลนะ
0: ค่ะผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เข้าไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันบ้างนะฮะอนามัยเดิมเนี่ยครับชาวบ้านร้องเรียนครับพี่ช่วยย้ายตาผอ.คนนี้หน่อยได้ไหมมาร้องนักข่าวนักข่าวทำไมล่ะหมอเขาไม่ดียังไงนะฮะโอ้กระดกเบียร์เจาะเลือดยายอยู่กระดกเบียร์ไปเจาะเลือดไปชาวบ้านบอกเอือมแล้วเกินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าวนะครับเอาคลิปมาให้ดูด้วย
1: ค่ะ
0: โลกออนไลน์แชร์กันสนั่นเลยครับ
1: เจาะเลือดไปกระดก
0: ถือกระป๋องเบียร์นะมือข้างหนึ่งถือกระป๋องเบียร์นะครับนั่งอยู่กับคุณยายคนหนึ่งซึ่งมีเข็มนะเจาะเลือดอยู่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่แขนวางไม่ได้เลยวางสักสองนาทีเพื่อให้ไม่เห็นเพื่อให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจแป๊บนึงไม่ได้เลยเหรอผอ.นะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จังหวัดสกลนครครับมีคลิปขนาดนี้ท่านว่าอย่างไรนะฮะนะก็เห็นบอกว่าพอชาวบ้านเนี่ยนะครับเริ่มโวยนะเริ่มโวยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปตรวจโรงพยาบาลนะหรือไปเอกชนนะเสียเงินนะนี่มาตรวจที่นี่ไม่ได้เก็บเงินนะชาวบ้านบอกแล้วไงฮะชาวบ้านแล้วไงคือแกกำลังจะบอกว่าก็ทำไม่
1: บริการให้ฟรี
0: ถ้าไม่
1: อย่าบ่นมาก
0: ถ้ากลัวก็ไปเสียเงินเอาโอ้มันได้เลยฮะนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปนะครับที่บ้านครูวงใหม่พัฒนาอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครไปเจอคุณยายวัย83ปีคุณยายมีทั้งเบาหวานความดันไตเสื่อมนะฮะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันทุกเดือนค คุณยายเล่าเมื่อวันที่8

0: เหตุการณ์ในคลิปไปเจอกับทางผอ.รพ.ส.ต.นะครับอายุ51ปีแล้วล่ะนะก็จะไปเจาะเลือดวัดความดันตามนัดพอไปเจาะเลือดนะครับไปถึงเจอผอ.ครับพร้อมกระป๋องเบียร์เมาแอเลยนะแล้วที่แกเจ็บคือเจาะเลือดเขา4ครั้งอะเจาะเลือดเขา4รูหาเส้นไม่เจอนะจนมือยายเนี่ยบวมช้ำหมดแล้วอ่ะยายว่าอย่างนั้นนะยายก็เลยเริ่มโวยไม่พอใจนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขามาทำงานเนี่ยนะฮะชั่วโมงละ1,000นะถ้าไม่พอใจเนี่ยไปเจาะที่โรงพยาบาลไปแล้วก็วางกระป๋องเบียร์ไว้นะครับแล้วก็เดินออกไปเลยไม่ตรวจต่อด้วย
1: อย่างเงี้ยหน่วยงานต้องสังกัดสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลละ
0: ใช่นะครับก็ทางอบจด้วยนะครับก็บอกว่าอบจสกลนครเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของท่านผอ.รพ.ส.ต.รายนี้ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ารายงานไปทางท่านผู้ว่าแล้วนะครับท่านผู้ว่าสกลนะครับคุณรณิดาเหลืองทิติสกุลทราบหรือยังครับผู้ใต้บังคับบัญชาถือกระป๋องเบียร์ไปเจาะเลือดไปครับที่สกลนครครับ
2: มหานครรอดทิศอันดับ6
1: อันดับ6มาดูเรื่องน่าสดสยองใช้น้ำประปาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วถ้ากลับมาเปลี่ยนสีไปเนี่ยตกใจไหมนี่เปลี่ยนสีไม่ใช่เป็นสีแบบขุ่นๆนะนะดำเลยดำเลยอ่ะ
0: แค่ขุ่นก็กลัวแล้วครับพี
1: ่เออมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะโพสต์ลงในกลุ่มบ้านฉาง V4 นะคะบอกว่าน่าสดสยองของน้ำประปาพบว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำขุ่นนะเออไม่ใช่น้ำขุ่นนะเป็นน้ำดำสีเหมือนโอเลี้ยงเลยทีเดียวนะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตค่ะเราตกใจค่ะอาบน้ำอยู่ดีๆลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสีอยากทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าว่าน้ำจะเป็นแบบนี้แล้วหรือยังและทุกวันนี้คือก่อนที่จะดำนะดงน้ำเป็นติดสีเหลืองมันด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยสีน้ำก็เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้นะวันนี้เป็นสีดำนี่มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะก็โพสต์คลิปน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกดำมากเลยเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยดำสนิทเลยดำ
0: โอ้โหแล้วอาบไปอยู่ๆน้ำเป็นสีนี
1: ้เอออาบน้ำจนนี่อ่าง
0: ล้าง
1: ปากอ่างล้างหน้าเนี่ย
0: บ้วนปาก
1: ตกใจตายแน่เลย
0: สนุกเลยพี
1: ่เออหลังโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากปภ.บ้านฉางเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นหมู่4หมู่5บ้านฉางแล้วก็หมู่5ถึงหมู่7พลาน้ำขุ่นชั่วคราวเขียนว่าน้ำขุ่นชั่วคราวนะเนื่องมาจากงานย้ายท่อเอองานย้ายท่อต้องขออภัยอย่างสูงเออนะคะเขาบอกเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่อย่างสุดความสามารถเนื่องจากว่ามีการย้ายแนวท่อประปาเพื่อรองรับการปรับปรุงถนนในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็จะจ่ายเมื่อกลับมาใส่สะอาดแล้วก็จ่ายคือดำไม่ว่าหรอกด้งก่อนเปลี่ยนคุณต้องบอกเขาว่าหยุดใช้น้ำก่อน
0: ใช่
1: นี่เขาไม่รู้ไงหรือว่าเขาไม่รู้หรือว่าคนที่เขาไม่รับแจ้งก็ไม่รู้นะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่า
0: เราในการ
1: เออ
0: เดี๋ยวนี้ในพื้นที่ก็ต้องเสียงตามสายไลน์
1: ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกลุ่มหมู่บ้านเลยอย่างบางบ้านพี่งั้นเขาจะทำอะไรบอกเออช่วงนี้ต้องปิดก่อนนะเขาจะมีการย้ายท่อย้ายอะไรเกิดแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเกิดมีการย้ายแบบเนี้ยเขาจะปิดเลยให้ปิดไม่ให้น้ำเลยไม่ให้มีการใช้น้ำแต่ที่ไม่ให้มีการใช้น้ำได้ไงอ่ะถ้าปกติเขาจะห้ามไม่ให้ใช้นะคือจะปิดคือปิดอะไรนะเขาเลยปิดการปล่อยน้ำออกมา
0: เออใช่เพื่อล้างน้ำก่อน
1: ใช่แล้วเมื่อให้มันใสแล้วค่อยปล่อยมาแล้วบางทีอ่ะเขาแก้ปัญหาย้ายท่อเสร็จแล้วอ่ะตอนเวลาเปิดครั้งแรกมันยังมีขุ่นนิดหน่อยด้วยซ้ำเนาะเวลาเขามีการย้ายท่อกันอย่างเงี้ยโอ้โหดำปิดปี
2: มหานครโรคจิต
3: โดยจามอนกิตสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อน

0: ของกินซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: มหานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
8: หมู่บ้านไหนที่มีแมงวันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็เดือดร้อนนะพี่นะล่าสุดนะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับชาวบ้านหมู่2หมู่3ของตำบลอ่างหินนะฮะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักฝูงแมลงวันมารบกวนจนแทบจะต้องแบบกางมุ้งกินข้าวกันนะนะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับยังต้องยอมปิดร้านอ่ะเพราะว่าสงสารลูกค้านะครับมานั่งกินข้าวไปปัดแมลงวันไปอย่างเงี้ยตอนนี้เขาบอกว่าร้องไปที่หน่วยงานละเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เป็นต้นเหตุนะฮะคือถ้าเอากาวดักแมงวันไปเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะเต็มไม้อ่ะพี่นะครับจากการตรวจสอบนะก็วันนึงเนี่ยนะกระดาษกาวดักแมงวันเนี่ยใช้กันไม่ต่ำกว่า20แผ่นดักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ติดอยู่ตลอดเวลานะฮะการแก้ปัญหาก็อยากจะให้แก้ที่ต้นเหตุชาวบ้านบอกนะครับไม่ควรมาแก้ที่ปลายเหตุเคยมีคนไปยื่นคำร้องที่อบต.ก็ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรให้เลยนะครับฟาร์มไก่เนี่ยเป็นต้นเหตุนะฮะเรื่องสุขอนามัยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยนะครับหมู่2หมู่3ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: อันดับ4นะคะมันมีข่าวมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางDSIบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานนะคะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ The Laundering นะคะตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex อ่ะมาอีกแล้วเหรอโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครรวมแล้ว24จุดเป้าหมายคาดว่านะคะคาดว่านะคะมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องค่ะซึ่งจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตรวจยึดเจอเงินสดได้กว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีค่ะกว่า70บัญชีนะทางนี้สายเนี่ยจะสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปโผล่อีกแล้วมีนักการเมืองแล้วก็คนในวันมันถึงด้วยเด
8: ี๋
9: ยวก็คงจะรู้ต่อไปแหละเป็นใครเพราะว่าก็มหาศาลเหมือนกันเพราะว่ามีเงินสดต้อง65ล้านบาทยึดบัญชีได้ต้อง70กว่าบัญชี
8: โอ้ครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ3
8: เวลาไปจัดงานวันเกิดตามสถานบันเทิงนะก็จะต้องแบบให้ดีเจเล่นเพลงให้เปิดเพลงเล่นแผ่เป
9: ิ
8: ดเพลงนะครับล่าสุดนะฮะกตตรของสภ.เมืองขอนแก่นกตตรเนี่ยบางทีก็เป็นภาคเอกชนนะที่เขาสนับสนุนที่เขา

0: คอยดูแลงานด้านสังคมควบคู่ไปกับโรงพักอ่ะเขาก็จะให้ตำแหน่งนะครับเป็นกตตรของโรงพักที่นี่ที่นี่ที่นี่นะฮะก็ท่านนี้นะครับกตตรก็ไปจัดงานวันเกิดปรากฏว่าขึ้นไปตบหัวดีเจเลยครับโบเออนะเออทำไมไม่เปิดเพลงให้พี่วันเดย์มาเปิดเพลงช้านี่วันเกิดนะเว้ยเฮ้ยเปิดเพลงช้า
1: พี่ใครจะบอกเขาหรือเปล่าล่ะ
0: เออนี่นะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะคนที่เป็นดีเจเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนทำร้ายนะเขาบอกมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะขึ้นมาตบหัวเขาสามครั้งในทำรองข่มขู่ว่าตูบอกให้มึงเปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่เข้าใจเหร
1: อ
0: รู้ไหมตูเป็นใครแล้วก็ตบพระโบ๊ะเลยนะสามครั้งได้ตบเขานะฮะระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการพูดว่าให้มาเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมาเปิดเพลงช้าคือบางทีถ้าผับจะเลิกกับพี่เขาจะเขาจะเปิดเพลงช้าไงแต
1: ่
0: ตอนนี้อารมณ์มันยังค้างอยู่ให้เปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผู้เสียหายก็ไปลงที่ประจำวันไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็เวลาไปโรงพักเนี่ยเขาก็จะติดรูปกตตร.ไว้นะเรียงกันลงมานะฮะก็ไปเจอครับว่าอ้าวคนที่ตบหัวเราเนี่ยนะฮะเป็นกตตร.จริงๆอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนั้นเดี๋ยวตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบสวนตอนนี้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วเอาผลตรวจมาเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่าโดนอะไรบ้างโอ้โหก็อาจจะด้วยความเมาแหละพี
1: ่น่
0: าจะเมาแหละนะฮะคงหงุดหงิดอยากให้เปิดเพลง Happy Birthday ให้เดี๋ยวจบรายการเราเปิดแฮปปี้เบอร์เดย์ให้เขาหน่อย
1: ให้เขาหน่อย
0: เชื่อเดี๋ยวพี่ตาระวังโดนนะไม่เปิด
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ฟังทั้งทางปลัดมหาดไทยฟังทั้งทางผู้ว่าภูเก็ตคุณดิลัตนะคะแล้วลองฟังคุณหนูบ้างนะคุณหนูคือคุณอนุทินเนี่ยก็พูดถึงว่าการย้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าปัญหาในพื้นที่ก็เลยต้องอาการเอาคนทำงานร่วมกันได้เอาคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปแก้ปัญหาเอาคนที่ขัดแย้งออกมาแล้วก็หวังว่าในการที่การแก้ปัญหาการที่แก้การย้ายออกเกิดกับพื้นที่กันหมดแล้วเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าภายใน 1-2 เดือนนี้แล้วที่เมื่อช่วงที่คุณผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยไปเจอที่สนามบินใช่ไหมล่ะที่กองเนี่ยที่บน6นะที่อากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองเนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์นะคะผู้ว่าภูเก็ตก็ไปรอเข้าพบคุณอนุทินใช่ไหมเมื่อคุณนิรัตน์ได้เดินทางมาที่ห้องรับรองก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกับคุณอันสิทธิ์นะคะแล้วก็เวลาประมาณ14นาฬิกาคุณอนุทินก็เดินทางมาถึงจะไม่เห็นคุณนิรัตน์คุณอันสิทธิ์เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับนายกโดยคุณนิรัตน์เนี่ยก็ได้เข้าไปสุมกอดนายกนะไปกอดนายกขณะที่รัฐมนตรีก็บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะผู้ว่าภูเก็ตก็เลยก็เข้าไปรายงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
0: อยากอยู่ในจังหวัดครับพี
1: ่มาอยู่กับพี่อยู่ใกล้ๆ
0: ผมยังไม่อยากเข้ากระทรวงเลยครับพี่
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: กลับมาในกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับแก๊งลักสายไฟนี่แถวหัวหมากแถวรามนะก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้ว
1: ได้ไปเท่าไหร่อ่ะโห
0: 2ล้านกว่าบาทแล้วครับพี่มันได้สายไฟไปเนี่ยนะฮะก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะบางทีในกรุงเทพเราก็เนาะมันจะไปจับคนขโมยสายไฟสักครั้งนึงมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กแต่พอทำหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเดือดร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละฝ่ายสืบสวนของสน.หัวหมากนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมแก๊งโจรลักสายไฟรายใหญ่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ2คนนะก่อเหตุลักสายไฟมาแล้วเนี่ย 900,000 กว่าบาทโอ้โหทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับคือมูลค่าความเสียหายถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะภาครัฐเสียหายไป2ล้านแล้วพี
1: ่
0: นะก่อเหตุเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกย่านเลยนะครับของแถวแถวรามคำแหงเนี่ยตัดสายไฟไปลักสายไฟเอาพวกทองเหลืองอะไรเนี้ยไปขายนะฮะประวัติผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็โชคโชนนะครับ

0: คดีเกี่ยวกับการครอบครองรถหรูกำลังลงเส้นทางการเงินอยู่นะครับนะฮะอย่างน้อยก็จับได้มีพวกคดีอาวุธปืนด้วยนะครับโอ้กลางค่ำกลางคืนพวกนี้เนี่ยจะตระเวนไปลักสายไฟตามสถานที่ก่อสร้างอาคารนะบ้านเรือนของผู้คนต่างๆที่ทำผู้คนเดือดร้อนนี่ฮะโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะก
1: ็
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กดีฮะจับไปได้ก็ดีครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคจิต
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสหไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัททีโอเอเพนท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ลยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ RCM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมทักทายพี่น้องต้องบอกว่าเป็นวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะวันที่วันอังคารที่16เนาะเป็นไงเนาะมันมาหรือเปล่าเนาะต้องขออภัยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะฮะตอนนี้เสียงก็ยังแบบขึ้นจมูกอยู่เลยนะฮะมีไข้อ่อนๆนิดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์วันนี้ครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีหนุ่มลำปางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เดือนเพ็ญ นะจ๊ะพี่เดือนเพ็ญเข้ามาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวนี่ฮัลโหลน้องฟ้าแอดมินสุดสวยของผมเองนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่สายทองสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะแล้วก็น้องอนัทด้วยนะสวัสดีน้องอนัทด้วยนะครับเห็นขอเพลงเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังเนาะของนิวครั้งที่เราจัดให้เด้อพี่สายทองบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์น้องเพชรกฐาวุฒิครับขอบคุณค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับผลงานเป็นไงที่ขอเข้ามาถ้าเปิดได้ผมเปิดให้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอนะครับผมขอเพลงน้ำตานางเมาของจันยาเนี่ยเด้อครับผมจดแน่นอนเพลงนี้ก็ได้สวัสดีพี่รัตด้วยนะจ๊ะพี่รัตสวัสดีพี่รัตนะครับผมพี่รัตบอกว่าไม่ได้เข้ามานานเลยพี่รัตหายไปไหนอ่ะทำไมไม่เข้ามาหาหนุ่มน้ำมนต์บ้างเลยเสียไปไซส์เสียไปไซส์สวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายคอยบ่ได้คอยบ่ใช่คนสวยแต่ก็ใจดีดำใจดีน้ำหรือเปล่าสวัสดีคุณยายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ขอให้รวยพี่บอสขอเพลงแก้บนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ครับโอ้โหรับฟังจากอุบลราชธานีนะอุบลอีสานบ้านเฮานะครับผมสวัสดีพี่ต้งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณต้งชัยด้วยคนต้นทางจากบาทนะครับจากบาทได้หน้าครับหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยสวัสดีไอ้บอสสวัสดีครับพี่รัตบอกว่าหวยรับประทานใช่ไหมโอ้โหพลาดเลยไม่น่าเลยเนาะเศร้าจังเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี้ล่ะบอสบอมาแมนครับเมื่อวานนี้บอไรมานะครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะน่าจะถึกกินกันหลายเติบอยู่ได้เบิ่งส่งผมว่าเนี่ยเบิ่งส่งก็ที่ถึกกินกันหลายเติบอยู่นะครับสวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีมีความสุขครับน้องบอสสุดหล่อโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่เหมือนกันนะครับพี่ชายนะครับเราทักทายทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับอะไรอีก

านยินดีต้อนรับเลยนะครับวันนี้ก็ยาวๆงั้นเดี๋ยวทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์จากฟ้าใสนี่โอ้โหน่ารักมากเลยเอาล่ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำใหม่นะครับทุกคนหนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะฮะเหงาเหลือเกินต้องบอกว่าให้สิทธิ์เขาเรียกว่าให้สิทธิพิเศษสำหรับสายแรกเลยเนี่ยฮะใครโทรเข้ามาพร้อมสายน้ำใหม่ด้วยผมเปิดให้เลยเปิดให้ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าเปิดให้ก่อนเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าใหม่โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-2481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400แต่อยากให้โทรมาขอเพลงกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับดีเจด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้สิทธิ์สายแรกคนที่โทรเข้ามาคนแรกคุณได้ฟังตอนนั้นเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะ02-2481366เด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันเป็นผลงานเพลงช้าๆเกี่ยวกับความรักก็แล้วกันในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้เราได้สายหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยครับผมโอ้วันนี้โทรมาจากศรีนครินทร์ใช่มั้ยจ๊ะ
2: จ้าใช่
1: วิตอนผมขับรถผ่านมาพี่เห็นฟ้านี่มันมืดปึ๊บเลยนะพี่ไม่รู้ว่าฝนตกหนักหรือเปล่าตอนนี
2: ้ตกยังละขี่นก
1: เอาๆ
2: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เอาเรียบร้อยไปแล้วใช่มั้ยฮะแสดงว่าตกไม่นาน
2: ใช
1: ่ผมก็นึกว่าตกแรงโอ้โหพี่มุ้ยครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่จ๊ะ
2: บุพเพสันนิวาสจ้ะ
1: บุพเพสันนิวาสเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบเลยใช่มั้ยจ๊ะ
2: จ้า
1: ก็เลยจะส่งผลงานเพลงนี้ถึงคนนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลย
2: ปีนึงไปเจอกันครั้งเดียวไง
1: อ๋อปีนึงเจอกันครั้งเดียว
2: ก็คือไปในวาระและโอกาสที่สมควรไง
1: อ๋อครับครับได้ได้เลยได้เลยพี่มือเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: จ้าครับตอนถ่ายดีแล้วเหรอ
1: โอ้เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีหวัดอยู่นิดนึงฮะ
2: ก็เดี๋ยวกลับไปบ้านทานอะไรแล้วทานยาอีกครั้งหนึ่งมันจะได้หายขาดไง
1: โอ้ได้เลยครับพี่มือขอบพระคุณมากๆครับพี่มือดูแลสุขภาพด้วยฮะเพราะว่าฝนตกในช่วงนี้ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหนะฮะสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเหลือเกินเนาะเพลงนี้เนาะโอ้โหชื่อเพลงนี้แบบเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักดีกว่านะฮะของบุพเพสันนิวาสเออนะฮะเป็นผลงานเพราะๆอีกผลงานเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็อยากให้ฟังพิเศษให้เขาเรียกว่าคนไกลด้วยนะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับจากพี่มุ้ยจากพี่มุ้ยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้แจมๆกันแล้วกันในช่วงนี้ตามคำขอกับที่ขอเข้ามาครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับผม

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากสายหน้าไม้ของเรานะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าเพราะมากเลยนะของคุณเบียร์วรวุฒินั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาพี่จิตสวัสดีพี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยเด้อนะฮะสวัสดีคุณภาด้วยนะจ๊ะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนั่นก็แล้วกันนะครับฝนตกบ่น้อทางพุ่นน้อสวัสดีคุณเคยรักแต่ไม่รักด้วยนะฮะทักทายค่ะสวัสดีนะครับอะไรเนี่ยแซวอะไรปากเก่าสมปองอะไรเนี่ยพิจิตเอาไว้ให้พิจิตเด็ดเด้ขอเพลงรักพิษรักพิษณุโลกเฮ้ยเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับพี่หนูเพียนสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กันยาวๆเนาะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอะไรช่วงนี้จะจัดตามคำขอกันหน่อยช่วงนี้ตั้งแต่โอ้โหต้นชั่วโมงแรกเลยนะฮะต้นชั่วโมงดีกว่าต้นชั่วโมงแล้วมีคนขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวเราจัดผลงานเพลงเพราะๆให้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแช่ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์

0: แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าร
1: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม 20:50 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรืออสมทนั่นเองครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดครับผ่านเขาเรียกว่าทีมชาติที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองครับและที่สำคัญลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทสามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นั่นเองครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะฮะขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Superfan Startupไปจนถึง Mcord Superfan Diamond เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนั่นเองฮะและยังมีภารกิจสุดพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcordnet นั่นเองครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันกันเองจ้า
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะพี่ๆขอเพลงกันเข้ามาได้ครับส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์464ขออภัยฮะ4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับสายหน้าไมค์022481366นะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ022481366ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยใจสมุทรสสประชิวรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศสสประชิวรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงที่ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นหิรันทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทางเฟซบุ๊กทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเดลิงเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
5: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงค์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านแสนบาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 2 แสนบาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์ทรเพชรเจริญ

0: ข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
5: ระ
4: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอสธีรพง
2: ษ์สวัสดีพี่หนึ่งด้วยจ้าผมไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลยเนี่ย
3: ผมครับพี่หนึ่งไม่ได้คุยนานเลยอ่ะ
2: พี่หนึ่งตอนนี้ไอ้สุวรรณภูมิฝนตกไหมครับพี
3: ่ตกยังครับมันแต่เมื่อกี้มันตกหนักตอนนี้เริ่มปล่อยๆแล้วคร
2: ับ อ๋อเริ่มปล่อยๆแล้วก็แสดงว่าตกนานแล้วใช่ไหมพี่
3: ใช่ใช่ครับ
2: อ๋อพอดีเลยพี่หนึ่งวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงวันนี้พี่หนึ่งขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงเขามัดซีครับ
2: โอ้ยพี่หนึ่งเพลงเอ้ยเขามัดซีผมเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วอ่ะพี่หนึ่งมีเพลงใหม่ไหม
3: อ๋อน้ำเปลี่ยนมันเป็นเสียงเป็นคนอื่นได้ไหมคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ได้ได้ได้เลยครับไม่มีปัญหาพี
3: ่งั้นเปลี่ยนเป็นของน้องมุกสุภการครับ
2: เพลงอะไรครับพี
3: ่คืนสิทธิ์ก็ได้ครับ
2: อ๋อผลงานเพลงคืนสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ได้เลยพี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลง95ทุกคนนะครับ
2: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจะให้หน้าพี่หนึ่งนะ
3: ครับผม
2: พี่หนึ่งก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่หนึ่งพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมเอ่ย

0: ได้ครับ
1: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
0: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ

นะคืนสิทธิ์เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงแจ่มจังนะของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับทำร้องทำนองลูกหนามน้ำเตยไทยไอดอลมิวสิกครับเรียบเรียงปิยวัฒน์หมื่นสนิทนั่นเองครับโอ้โหเพลงนี้ชอบผมชอบนะจังหวะดนตรีโอ้โหจังหวะนี้แบบพร้อมที่จะโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันเลยนะครับผลงานเพลงแจ่มจังของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: นะครับผม 21:45 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ต้องทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกด้วยนะจ๊ะเสี่ยเปี๊ยกทักทายเสี่ยเปี๊ยกด้วยแล้วก็พี่สุวิมลด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เอมาแล้วนะพี่เอไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะพี่เอวันนี้สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมนี่แหละสุดยอดโอ้โหขอบคุณหลายๆครับผมก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผลงานเพลงที่เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางเพลงอาจจะซ้ํากันต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเวลาอาจจะไม่เหลือแล้วฮะถ้าไม่มาพี่จะได้นอนโอ้ใจเย็นพี่ดาวใจเย็นนะ แล้วก็ส่งน้องบอสโอ้โหขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะแล้วก็ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้มาจัดเพราะว่ายังเป็นเขาเรียกว่าเสียงยังแหบใช่ครับยังเป็นหวัดอยู่นะเพราะว่ามันลงคอก็เลยเมื่อวานนี้อาจจะมีไข้นิดหน่อยนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมยังไม่ไปไหนครับยังอยู่อีกช่วงนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับผมจนจบชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะฮะทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงผ่อนคลายพูดคุยกันเพราะนะครับผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับลากันไปด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับคิดถึงไหนก็ขอสมปรารถนารวยๆทุกคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเจอกันแบบนี้นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ดึกๆแบบนี้กับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mquad.net นะคะหรือนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะ LTMFM95 แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทเราด้วยกับMCOT Connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแอปนี้รวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการข่าวอัปเดตข่าวสารมากมายทางจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะตรงนี้รวบรวมไว้ที่นี่นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอ้ายังไม่หมดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของเรานะคะยังมีFacebookนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยไลฟ์อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทาย DJ ได้นะคะเผื่อว่าฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้า DJ ว่าเออนะวันนี้จะหน้าตาสดใสวิ้งวับฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันได้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ย3เพลงนะคะฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงมีน้องๆ นะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เป็นคอนเซปต์แบบธีมเพลงละครหรือเปล่านะพี่ลูกตาเนี่ยใช่เลยถูกต้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่เป็นเพลงประกอบละครนะคะเริ่มต้นมากับคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะจากละครเรื่องมนรักแม่กลองนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้องมีคนชดใช้นะคะงานจากน้องธัญญาอาสยามนะคะอันนี้ก็จากละครเรื่องสิ้นลายหงนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้ก็จะย้อนไปเก่ากว่านิดนึงนะคะกับรักเจ้าเอ๋ยนะคะของพี่เอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะคะกับเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังอันนี้ก็จะเป็นละครแบบว่าพีเรียดเนาะนะคะย้อนยุคไปพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพี่ขอเพลงนี้มาฝากเอาไว้นะฝากไว้แต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดให้วันนี้นะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะซึ้งๆเลยจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอากาศก็ชุ่มฉ่ำนะจ๊ะสำหรับกรุงเทพมหานครของเราก็ฝนตกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆมาเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนโปรยลงมานะคะเป็นกำเมืองก็ต้องบอกว่าฝนอ่อยเนาะตะกี้ก็ฝนอ่อยมาพอให้แบบว่าคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายนะคะอากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะทางภาคอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือทางใต้นะคะทางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคืนนี้แนะนำเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจลูกตานะจ๊ะนะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะจ๊ะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะโอ้ข้อความฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะทักทายเบื้องต้นกันก่อนเนาะสวัสดีพี่นักรบนะบอกว่าสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะแล้วก็คุณแม่อรุณนะคะพี่สมานบอกว่าดูอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะที่กาฬสินธุ์พี่โบพาสด้วยพี่สิงห์ขอนแดนใต้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะแม่เกลค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนีพี่วรชาตินะคะพี่วรชาตินะคะแล้วก็พี่มนเนลหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็คุณยายอ้อสามย่านะคะพี่เดียวจรัญสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่โอ

โอ้พี่หนุ่มนาโนดนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยพี่วันนิดาพี่มาดาพี่นงลักษ์พี่เดือนเพ็ญนะคะพี่มิมี่นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วเนาะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สว่างพี่สุนิสาอ่ะน้องหนูดีนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาพี่ศรีวันไหมคะพี่ศรีวันจากพระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ยุพาพี่นันนะพี่นันเขาบอกว่าอยู่จันทบุรีส่องอยู่ครับแอบส่องดีเจใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะแชร์ให้แล้วพี่เรดมี่พี่โชคชัยพี่ชอบชอบแล้วก็พี่หนึ่งโรงกอกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงคู่กันละกันนะคะมาเป็นคู่นะคะกับพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาค่ะกับเพลงนี้คู่กรรมนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆเดี๋ยวนี้เองลาดพร้าวลาดพร้าวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณน้องตาล
0: สวัสดีค่ะพี่กอบกูลโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะ
1: นานค่ะช่วงนี้
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะ
0: โอ้
1: ได้แต่ฟังไม่ได้โทร
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยัง
1: ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: ดีขึ้นแล้วเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวกลางวันก็ร้อนด้วยอะไรด้วยนะคะนะที่ขอบคุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฝนตกเนาะลาดพร้าวก็น่าจะตกเหมือนกันนะเหมือนอสมทเลย
1: ที่ยังตกอยู่เลยค่ะ
0: ตอนนี้ยังตกอยู่นะคะ
1: ปล่อยไม่หนักค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หนักมากพ
1: อ
0: นอนสบายนอนสบายโอเคได้เลยค่ะโอ้นะหนูก็เห็นชื่อพี่กอบกุลอยู่แต่ว่าเหมือนจะเป็นฝากเพลงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้คุยสายหน้าไม้ด้วยกันเน
1: า
0: ะจ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีท่ามกลางสายฝน
1: รอเป็นคนถัดไปค่ะ
0: รอเป็นคนถัดไปได้เลยค่ะพี่กอบคุณอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะน้องหลังไมค์ด้วยคุณลูกตาลด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับสายชิลฮิวใจท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้มอบเป็นพิเศษให้กับคนโสดด้วยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงด้วยนะคะพี่ขอบคุณจากลาดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงรอเป็นคนถัดไปเข้ามานะคะหลายๆคนก็ยังชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาลของพี่ตั๊กแตนชนดาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่นะคะเทศกาลFIFA World Cup 2026ด้วยนะคะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือกแพ็กเกจนะคะ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดของคุณนะคะโดยอย่างนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตนะคะไปจนถึงราคาที่500บาทนะคะกับ MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310การร่วมโหวตกิจกรรมเลยนะคะมาดูที่ของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังมีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569

กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นคอลูกหนังแฟนบอลนะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะจ๊ะอ่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ก่อนเลยตอนนี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามากับไว้อะไรสายลมแคทรัตการจัดให้เลยค่ะ

0: ออนไลน์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกล้วยคลองหอยโข่งนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ส่งต่อกำลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอ

0: ผมสวยยิ่งแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอ้ดวงใจนะคะของน้องเมธิชานะคะติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยแล้วก็กลางดาวนะของน้องไรอันกาดบึงดิกนะจ๊ะแม่ๆจ๋าจัดให้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ 22:56 นาทีนะคะชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีก1เพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะสุดใจพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้อย่าลืมนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ยังว่างอยู่รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่ชาตินะคะ
3: ชายชาย
2: ชายชายพี่ชาติโทรจากที่ไหน
3: โทรจากเพชรบุรี
2: อยู่เพชรบุรีนะคะ
3: ใ
2: ช่น้องแป้งเขาบอกว่าเอ๊ะพี่ชาติเมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ว่าพี่ชาติกำลังเลือกเพลงอยู่ว่าจะฟังเพลงอะไรดีว่างี
3: ้ไม่ผมค่อยได้รู้ไหมอ่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเลือกจ้ะ
3: เขาไม่รู้ค่อยก็ได้รู้ไหมช่วงนี้เพราะว่าเขาไว้ทุกข์กันหรือว่าอะไรกันเนี่ยพุ่ม
2: ชายชายไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูถามก่อนวันนี้ที่เพชรบุรีฝนตกไหมจ้า
3: ไม่มีเลยอ่ะ
2: รอไม่ไปทั้งนู้นเลย
3: ไม่มีเลยแหละ
2: ไม่มีแล้วร้อนไหมล่ะคะวันนี้ที่เพชรบุรี
3: โอ
2: ้
3: โห
2: ร้อน
3: โข
2: ร้อนโขปกติพี่ชาติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
3: ทุกบางทีก็กลางวันค่อยได้ฟังไหม
2: อ๋อกลางวันก็ฟังจ้ะแล้วก็กลางคืนก็ฟังด้วย
3: จ่าย
2: จ่ายนอนดึกไหมคะ
3: ช่วงที่ว่า
2: จ้ะ
3: ตะโนดช่วงที่ว่าตะโนดออกไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้เส้นโถไหม
2: ตะโนดในชื่อใหม่แล้วน้องตะโนด
3: เคยบอกแล้วก็บอกตัวชื่อเนี่ยที่ตะโนด
2: เออนอนเรียนน้องลูกโนดโอ้ตะโนดเนาะ
3: อันนี้ตะโนดเมืองเพชรไม่ใช่ตะโนดใช่ตะโนดเชียงใหม่ไปแล้ว
2: ตะโนดเชียงใหม่ไม่ใช่ตะโนดเมืองเพชรโอเคหนูกำลังเลือกว่าจะมอบเพลงอะไรให้พี่ชาดีพี่ชาอยากฟังเพลงเก่า

0: เป๋าไม้ของคุณอายอดรักอะไรอย่างนี้ไหม
1: ได้
0: ไหมเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลัง
1: สุรพลก็ได
0: ้สุรพลก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะกำลังเปิดเพลงเก่าแล้วฟังเออสุรพลสมบัติเจริญเนาะเพลงช้าๆอะไรดีอ่ะน้ำตาจ่าโทไหมหรือว่าอะไรดี
1: หรือว่าจราจรยิ่งก็ได้อะ
0: จราเดี๋ยวนะหนูกำลังหาเพลงมันเยอะมากเลยนะหาเจอไหมเนี่ยมีเพลงอื่นอีกไหมคะมีเพลงช้าๆนะ
1: แล้วแต่ตะโนดก็แล้วกัน
0: แล้วแต่ตะโนดชอบหนูชอบชื่อนี้จังเลยเนี่ยเอ้ย
1: เพื่อตะโนดจะไปอยู่เชียงใหม่มั้งอ่ะ
0: ไม่ได้กลับเลยทำงานอยู่แต่กรุงเทพเนี่ยล่ะค่ะค่ะสุรพลเหรอสุรพลเอาเมื่อกี้แล้วกันเนาะหนูหาเจอพอดีเลยน้ำตาจ่าโทเน
1: า
0: ะ
1: ได้ได
0: ้ไหมได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงอื่นหนูติดค้างไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะก่อนที
1: ่จะขอถามเนื้อที่เราว่าจินดาเขาจะมาเล่านิทานเมื่อไหร่กัน
0: พิมดาเขาจะมาเล่านิทานพี่พิมจัดวันธรรมดาตอนกลางวันน่ะพี่ชาติต้องเป็นช่วงกลางวันค่ะ
1: ช่วง4 โมงใช่ไหม
0: ไม่ใช่10 โมงนะ10 โมงถึงบ่ายโมง
1: ก็ใช่10 โมงเจ้าบ้านพวกคนเรียก4 โมง
0: นั่นแหละแต่ว่าเป็นวันรู้สึกจะพุธพฤหัสไหมใช่ไหมคะแป้งพี่พิมพ์พุธพฤหัสไหมพุธพฤหัสใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
1: ช่วงที่ว่าเขาเล่าลิขานแล้วเขาจะเล่า2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มใช่ไหมล่ะ
0: อันนั้นแค่มาแทนคนอื่นเฉยๆไม่ได้จัดประจำในเวลานั้นจ้ะเป็นยังงาน เป็นยังงาน
1: แล้วเขาเล่าลิขานคำดี
0: เล่านิทานให้หนูเล่าบ้างกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นเดี๋ยวหนูเล่าบ้าง
1: อ้าว
0: พูดเล่นพี่สุชาติเดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: ว่าจะถามปัญหาอะไรสักตัว
0: หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บปัญหาไว้ถามคราวหน้า
1: โอ
0: เคเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
1: จ้า
0: ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาฮ่า
1: อะไรเนี่ย
0: และไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: โอเคขอบคุณนะคะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวไว้โทรมาใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตสี่ผ้ากับเพลงเก่าๆแล้วกันเนาะกับพาเรทนี้เริ่มต้นทวนพาเรทกับเพลงนี้เลยค่ะน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: คิดสีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะพาเรดนี้ก็จะเป็นเพลงเก่าๆเนาะนี่คะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากๆเลยค่ะเพลงเพราะๆเยอะมากๆนะคะก็เริ่มต้นกระบวนพาเรดนะคะมากับน้ำตาจ่าโทนะคะสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้ำตาหางเครื่องนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็มาที่ไหนว่าไม่ลืมนะคะในเวอร์ชันของพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบาหัวใจฝนธนสุนทรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับข้อความที่ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่ฮักพอกำกานะคะคุณแม่ธนิชาบอกชอบพาเรทนี้มากๆโดยเฉพาะบาหัวใจสวัสดีลูกเมล่าตัวนะเจ้าพี่เอกรินนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีพี่สรพงศ์บอกเพลงโดนใจมากๆเลยนะคะยินดีนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะพี่ฟิกบาง

บัตฟิกนะคะสวัสดีดีเจลูกโหนดนี่พี่สุภาพพี่ประเดิมนะคะทักทายนะคะน้องในบอยด้วยนะจ๊ะอ่ะเนี่ยขอบคุณมากๆที่ดูข้อความทักทายเข้ามาเดี๋ยวแวะดู SMS หน่อยนะคะมีงานเพลงเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีกลางดาวนะคะเข้ามาแต่ว่าจัดให้ไปแล้วเนาะนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อรัวๆเลยก็แล้วกันค่ะกับเพลงที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่ไผ่จันทบุรีนะคะกับงานเพลงของพี่ไม้พี่รมพรนะคะแค่แขกรับเชิญ

0: เพลงนี้หลายคนส่งข้อความมาโอ้โหถูกใจมากขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะสำหรับดาวนะจะส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะงานของนิกเซเลปี้นะคะจากสังกัดพอดี

ม่วนสตูดิโอนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิกเซอร์ปี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงนะที่แต่งเพลงดังเยอะมากๆนะคะโอ้ยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่ไวรัลมากๆอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ร้องสองคนไงเออนะคะที่เขาแบบว่ามีการแบทเทิลกันนะเออถ้าหากเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่บ่นั่นนี่แหละคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือนิกเซอร์ปี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีงานเพลงของเขาด้วยถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนนะคะนิกเซอร์ปี้แล้วก็เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเป็นที่รักไม่ได้กับจอคิวฮิตค่ะ

2 งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะครับเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะคะหูฟังก้องห้วยไร่นะคะจากชินี่แล็บนะคะแล้วก็ก่อนนั้นกับแก้บนนะคะการตองทุ่งเงินนะคะบอกเลยว่าเป็น1เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้35สัปดาห์นะคะผู้ฟังนะคะแก้บนการตองทุ่งเงินแกรมมี่โกแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะคะ2งานเพลงฮิตบอกเลยว่า2เพลงนี้จริงๆมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทุกวันต้องบอกว่าทุกวันเลยนะคะแล้วก็เกือบทุกชั่วโมงด้วยนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นยังไงให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไพพยานาหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานในแค่ในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของอนันต์บุญนากับล้างใจย้อนวัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครอบแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะแล้วก็ทุกๆข้อความด้วยที่ส่งเข้ามาทั้งทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปอีกหนึ่งเพลงช้ำๆก็แล้วกันโอ้เห็นมีหลายๆคนส่งเข้ามาบอกว่ากำลังอกหักเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านใครยังไม่ง่วงนอนอยู่กันต่อยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็

0: แค่นั่งก็รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: คงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่คืน9นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับไนที่ไนไลฟ์บอลโลกนะครับผมก็ทักทายกับแฟนรายการ FM 99 Active Radio รวมถึงแฟนวิทยุทั้ง41สถานีภูมิภาคนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ประมาณ2ชั่วโมงฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้น
1: ใช
0: ่นะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio
1: ครับ
0: ส่ง SMS 468-9899มาพูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัดไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้กลับมาไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีข้อความด้วยใช่ไหมทาง YouTube เมื่อกี
0: ้คร
1: ับเดี๋ยวให้เป็นน้องเบนอ่านนิดนึงทาง YouTube นะ
0: ได้ครับ
1: ของผมเนี่ยมีในลิงก์ใหม่เนี่ยมีทักทายกันเข้ามาจากเชียงรายครับดูอยู่จากคุณแม่วางหูเชียงรายก็ฟังได้นะฟัง YouTube แล้วก็คุณณัฐพงศ์ว่าเสียงหายครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่าเสียงหายหรือเปล่านะแล้วก็คุณอาอ้าเนี่ยบอกว่าขอแซงแน่ก็ทักทายเข้ามาครับรวมถึงคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีครับนะทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงลิงก์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความ
0: Facebook ยังไม่มีข้อความครับ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดู YouTube อันเก่าแล้วกันว่ามีข้อความอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึง
0: ครับทาง YouTube ช่องลิงก์เก่า
1: ครับ
0: ครับก็มีทักเข้ามาถามครับจากคุณก้องเกลียดนะ
1: ครับผม
0: น้องๆคิดว่าเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาครั้งนี้สัก10ทีม
1: ทีมชาติไทยครับ
0: นี
1: ่ผมอยากให้ทีมชาติไทยไปบอลโลก
0: อ่า
1: ก็เสียดายแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เห็น

0: โอ้แต่ว่าเอาจริงทุกคนก็อยากให้ไปแหละ
1: ผมหวังว่าครั้งต่อไปบอลโลก2030ซึ่งเป็นครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีชื่อทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
0: อืมแล้วเตะกันที่ซาโออ
1: ่าเตะกันที่โมร็อกโก
0: อ๋อโมร็อกโก
1: อ่าโปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็สเปนแต่ว่า

0: ที่พวกเขาเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนคงจำเกมนั้นได้รวมถึง2006เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มติดตามฟุตบอลโลกครั้งแรกๆก็อิตาลีก็เป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: รวมถึงยูโรเนี่ยตอน2020ก็เห็นอิตาลีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าเป็นแชมป์ยูโรแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ไปมา3ครั้งก็เสียดาย
1: ใช่เพราะเป็นอีก1ชาติที่ต้องบอกเป็นมหาอำนาจลูกหนัง
0: ครับ
1: รองลงมาจากบราซิล
0: ใช่รวมถึงเดนมาร์กที่ไม่ได้มาก็อยากเห็นฮอยลุนนะอยากเห็นหลายๆคนและอีกชาติหนึ่งที่ผมอยากให้มาก็คือเวลเพราะเวลเนี่ยตอนยูโร2016เนี่ยฟอร์มดีมากนะ
1: ช
0: ุดนั้นได้มีแกเรตเบลอาร์ลแลมซี่แต่ครั้งนี้ก็พลาดไปในรอบเพลย์ออฟส่วนอีกชาติหนึ่งที่อยากให้มาเหมือนกันอินโดนีเซียใกล้เคียงสุดๆกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี
1: ้เป็นแข้งลูกครึ่งใช่ไหมหรือว่าแข้งโอนสัญชาติ
0: ไม่ใช่โอนสัญชาติเป็นลูกเซี่ยว
1: ลูกเซี่ยว
0: ลูกเซี่ยวลูกครึ่งส่วนมากอ่ะด้วยความที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะ
1: ครับ
0: ดัชก็เคยเป็นเคยมาปกครองอินโดอ่ะเขาก็มีความเป็นเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เยอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ทำให้นักเตะดัชนักเตะอินโดชชุดเนี้ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายทางดัชเยอะอย่างโอลี่โรมินี่เนี้ยที่อยู่กับออกฟอร์ดก็เป็นนักเตะเชื้อสายดัชจากอินโดนีเซียใช่ไหม
1: คร
0: ับ หลายๆคนอ่ะเอเมโนไรเดอร์อย่างเงี้ยน้องชายของคีจินี่ไรเดอร์เ
1: อ
0: เมโนไรเดอร์เนี่ยเล่นกับอินโดนีเซียนะแต่พี่ชายเขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: รวมถึงอีเมลเอดูโร่ไงประตูของเคโมเอเซ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับอินโดนีเซียโหหลายๆคนเลยอะที่อยู่กับอินโดนีเซียแล้วเล่นในยุโรปแต่ว่ารอบเลือกเนี่ยจริงๆรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาแบบง่ายๆส่วนรอบ18ทีมเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่มทำให้ต้องไปเล่นในรอบ5แล้วต้องไปเล่นสนามกลางไงกลางซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะจำไม่ผิดสุดท้ายก็พลาดไปก็น่าเสียดายเพราะว่าอินโดชุดนี้โหใกล้เคียงสุดๆแล้วกับการมาเล่นบอลโลกคือก่อนหน้านี้อินโดเคยไปเล่นบอลโลก1ครั้งแต่ว่าตอนเป็นดัชอีชอินดิสคือยังเป็นอันในข้อมูลดัชอยู
1: ่โอ้หลายปีแล้ว
0: ครับก็นั่นแหละอยากให้อินโดอยากให้ไทยอยากให้อิตาลีมาเวลเดนมาร์กรวมถึงอ่ะไนจีเรียแคเมรูนด้วยซึ่งเป็นที่ทีมที่ผมโตมาในยุคที่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในยุคนึงเนี่ยไนจีเรียแคเมรูนเซเนกัลซึ่งจังสามคืนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในแอฟริกา
1: ครับ
0: แต่จะมียุคนึงไงที่มันจะมีทีมอย่างโตโกคุ้นไหม
1: ผมไม่ค
0: ุ้นเลยอเมย์ไหมโตโกเน
1: ี่
0: ยบอลโลก2006ชุดยุคนั้นเนี่ยบอลโลก2006จะมีทีมแปลกๆจากแอฟริกาเข้ามาแองโกลาโตโกไอวอรี่โคสต์ยุคหลังๆก็จะเป็นกาหน้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีครั้งนี้จะมีคองโกเข้ามาก
1: าหน้านี่มา2010แล้ว
0: ใช่กาหน้าคองโกใช่ไหมตูนิเซียโมร็อกโกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปสองคนเนี่ยผมจำได้โตโกกับเอโกล่าแองโกล่า
1: อย่างที่พี่เจมบอกผมพี่เจมเติบโตมากับไอ้ในยุคที่แคเมรูนเนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นซามูเอลเอโต้ไง
0: ใช่หล่อผีแคเมรูน
1: ใช่
0: เสื้อเขาจะมียุคที่เป็นเสื้อแขนกุดนะแต่โดนแบนไปแล้วเพราะว่าฟีฟ่าเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเป็นปิดแขนอะ
1: ครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเสียดายทีมชาติอะไรเอาตรงๆผมเสียดายจอร์เจียผมอยากให้คริช่ามา
0: ใช่แต่ว่าจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งไง
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยจอร์เจียน่าจะเป็นประมาณแรงค์4วันนี
1: ้ครับ
0: ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป B หรือ A นะจอร์เจียเพราะอันดับโลกก็ไม่ได้สูงมากแรงค์เนี่ยจะประมาณพวกเอสโตเนียประมาณนี
1: ้แต่ถ้ามาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญของจอร์เจียก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็คิวชาก็โห
1: ดูการนี้ก็พา
0: ความดี
1: ปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าแชมป
0: ์2สมัยติดละแชมเปี้ยนลีกครับมีทีมอื่นอีกไหมที่อยากให้มาแต่ไม่ได้มา
1: สำหรับผมตอนนี้ก็จะมีแค
0: ่จอร์เจีย
1: ใช่จอร์เจีย
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็
1: โปแลนด์ไง
0: โปแลนด์ก็มาบ่อยแต่คราวนี้ไม่ได้มาแล้วก็มีไอซ์แลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในบอลยูโร
1: ปี2016
0: กองทัพไวกิ้งไงที่แบบตบมือตอนเชียร์เนี่ย2016ใช่ไหมสร้างปรากฏการณ์เลยตอนนั้นครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นข้อความมีเรื่องของเงินรางวัลในฟุตบอลโลก
1: ใช
0: ่ก็ผมไปเช็คมาแล้วก็แชมป์เนี่ยจะได้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคูณเท่าไหร่34ป่ะ
1: ก็
0: 32
1: ประมาณ 1,800 ล้านบาท
0: โอ้โห ก็เยอะนะเยอะมาก50 ล้าน
1: ก็แทบจะเท่าราคาลิขสิทธิ์บอลโลก

0: งมาพี่เจฟของไทยของไทยประมาณ70ล้านนะ2 2เที่ยวเนี่ยประมาณ2 70ล้านนะของไทยนะรวม2ครั้งนะแต่แชมป์โลกเนี่ยได้50ล้านเหรียญส่วนรองแชมป์โลกจะได้33ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3เนี่ย29ล้านเหรียญครับอันดับ4 27ล้านเหรียญส่วนทีมอันดับ5ถึง8ซึ่งหมายความว่าจะตกรอบก่อนรองชาเลอร์เนี่ยจะได้ทีมละ19ล้านเหรียญนะสำหรับทีมที่เข้ารอบ6ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทีมที่จบอันดับ17ถึง32เนี่ยก็คือทีมที่ตกรอบ32ทีมแหละจะได้เงินรางวัลทีมละ11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทีมที่ตกรอบและรอบแรกเนี่ยจะได้ทีมละ9เหรียญ9ล้านเหรียญสหรัฐก็โหเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากนะ50ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญก็ 1,800 ล้านบาทไทยเรา
0: ประมาณค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นแหละครับผมมีข้อความเพิ่มเติมไหม
1: ถ้าเป็นลิงก์เก่าก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook นี้ไหลเข้ามาเรื่อยนะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าในวิทยุเปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานหลังบ้านเช็คนะแต่วันนี้ผมฟังเนี่ยวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมเดินทางไปชลบุรีมาไปแหลมฉบังมาไม่น่าเชื่อขึ้น99ฟังถึงแหลมฉบังนะ
1: อ๋อ
0: ผมตกใจมากเลยนะ
1: ฟังป่าแป้ง
0: ใช่ผมลองเปิดคือช็อตเลยนะโอเคแหละเวลาอยู่ในพื้นที่ที่รถเยอะอาจจะมีขึ้นไม่ชัดบ้างแต่ถ้าแบบอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยค่อนข้างชัดเลยถ้าใครฟังจากไหนเนี่ยก็รายงานมาด้วยว่าฟังได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับคืนนี้เพิ่ม99
1: หรือป่าแป๊ะทำของ
0: ไม่แน่ใจกันนะแล้วก็คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผอ.เป้ไฮล็อกนี่สุดยอดมากเลยครับภาพสเปนกับแคมเคปเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยเสมอ 0-0 ผอ.เป้ของแกดีจริงๆครับเมื่อคืนพี่เต่งพลาดให้สเปน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะแต่พี่เต่งต้องระวังนะป่าตอนนี้ป่ามาแรงนะคนดูป่านี่โอ้โหเป็นหลักพันนะเมื่อเช้าอ่ะ
1: ใช่หลักโอ้เกือบแตะหลักพัน
0: ใช่พี่เจ๋งอาจจะต้องเร่งพัฒนา
1: เอา
0: การพักขึ้น
1: ต้องบอกงี้ว่าเมื่อคืนพี่บอลสีนันแบกพี่เจ๋งแล้วกัน
0: โอ้โหใช่เหรอกระผมแล้วก็คุณวิรศักดิ์บอกว่าสวัสดีน้องรายงานตัวครับกีดยางอยู่ทุ่งสงไม่ได้ดูแต่ฟัง99ทุกคู่ครับเวลาแข่งเดียวกับช่วงกีดยางโอ้ยฟังเอฟเอ็มก้าวเก้าไปก็กรีดยางไปก็ถือว่าโอเคนะ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณด้วยครับที่ฟังเรานะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ก้าวเก้าก็จะบรรยายทุกคู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะคู่สำคัญสำคัญเนี่ยไม่พลาดแน่นอนแม่งเคยไปทางใต้ไหมช่วงของกรีดยางดีๆเนี้ย
1: ไม่เคย
0: ผมเคยไปนะไปบ้านพ่อผมที่ประจวบเนี่ยไปส่องสัตว์กลางคืนในสวนยางเนี่ยโหน่ากลัวนะ
1: คุณอยู่ปานบุรีใช่ไหม
0: ไม่พ่อผมอยู่หกบางสะพาน
1: อ๋อบางสะพาน
0: แถวเกือบชุมพรแล้ว
1: ครับ
0: ส
1: รุปคุณเป็นคนประจวบหรือว่าคนกรุงเทพ
0: ผมเป็นคนทุกที่
1: คร
0: ับ
1: โอเคคร
0: ับ แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่าน้องๆว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น64ทีมไหมครับและหากอาเซียนได้โควต้า1ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปไหม64ทีมเนี่ยไม่แน่นะแต่อาเซียนได้โควต้าเนี่ยไม่น่าจะมีทางเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคัดเป็นทวีปนะก็มีเอเชียโอชิเนียยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะไม่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคอาเซียนอะไรเงี้ยถ้าแบ่งเป็นอาเซียนงั้นก็ต้องไม่แบ่งพวกโซนเอเชียตะวันออกด้วยเนาะพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงเนี่ยไทยก็มีโอกาส ก็ถ้าเพิ่มเอเชียเป็น10ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาส
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรานะนี่แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนก่อนเนาะ17ปี20ปี23ปีก็ต้องไปโอลิมปิกให้ได้มันก็จะไล่เป็นสเต็ปมาแต่ถ้าจะไม่เน้นเยาวชนเลยแล้วไปชุดใหญ่เลยก็อาจจะยากหน่อย
1: ก็อย่างกุลาเซาที่เคยมาคว้าแชมป์คิงส์คัพเมื่อปี2019ไง
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ไปบอลโลก
0: แต่เราไม่ได้เจอเขานะกุลาเซาตอนนั้นน่ะพอรอบแรกเราแพ้ก่อน
1: ครับ
0: เราแพ้เวียดนามก่อนแล้วกุลาเซาเนี่ยเข้าไปชนะเวียดนามในรอบชิงคิงส์คัพปี2019ซึ่งเกมนั้นเกมที่เราเจอเวียดนามผมอยู่สนามด้วยนั้นครับผม
1: แล้วอย่างมีนิวซีแลนด์เนี่ยเราเคยเจอนิวซีแลนด
0: ์นิวซีแลนด์นี่ต้องบอกว่ามาในฐานะโซนโอชิเนีย
1: ซึ่งเป็นทีมเดียว
0: คือแต่ก่อนเนี่ยโอชิเนียเนี่ยไม่ได้โควต้าแบบอัตโนมัติเขาต้องโควต้าของโอชิเนียเนี่ยสมัยก่อนจะเป็น 0.5 ทีมก็คือทีมที่ได้อันดับ1ของโซนโอชิเนียต้องไปเพย์ออฟอินเตอร์คอนติเนนทัลอินเตอร์คอนสแตนเดชั่นเพย์ออฟก่อนแล้วมักจะไปแพ้พวกทีมนั่นแหละอเมริกาใต้บ้างแอฟริกาบ้างสุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทีมบอลโลกเนี่ยโซนโอชิเนียเนี่ยก็ได้โควต้าอัตโ

0: นุมัติ1ทีมทีมไหนเสียดายสุดรู้มั้ยออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาพอได้โซนเอเชียเสร็จต้องมาเพลย์ออฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านไงก็เลยมาอยู่เอเชียสรุปตอนนี้ก็ออสเตรเลียต้องเหนื่อยนะหลังๆเนี่ยไม่ง่ายแล้วออสเตรเลียเพลย์ออฟเนี่ยในเอเชียไอ้คัดเลือกเอเชียเนี่ยกลายเป็นนิวซีแลนด์นี่แบบโอ้โหชิลเลย
1: เอเชียเราโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมก็พัฒนาขึ้นอ่ะแข็งขึ้นแล้วกันครับ
0: ใช่ก็นิวซีแลนด์นี่ในโอเชียเนียจะมีอย่างทีมอเมริกันซามัวตรงนี้แล้วก็มีอย่างตัววันลูวันวาตูพวกนั้นนะซึ่งชื่อชันก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เหนือไปเยอะคราวนี้ก็มาอัตโนมัติเลยครับผมแล้วก็บอกว่าคุณพัชสอนก็แนะนำให้เข้ามาให้เข้าไปย้ายไปฟังใน M-Cord Connect เนาะ
1: แอป
0: M-Cord Connect เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน FM 99ก็ตอนอันนั้นยกเลิกไปแล้วหลังๆเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Cord Connect ก็เข้าไปโหลดได้นะทาง iOS แล้วก็ Android ครับผ
1: ม
0: แล้วก็บอกว่าก่อนออกรายการพี่ๆทั้งสองคนว่าฝรั่งเศสจะก็ถ้าสไตล์นี้ผมว่าไม่ถึง
1: ใช่ผม
0: ว่าน่าจะเบียดเบียนแล้วกันฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณเจ๊บเจ๊บบอกคุณเจ๊บเจ๊บบอกว่าแล้วจะดูบอลไทยเมืองทองพลังการขอนแก่นอย่างไรครับจากเจ๊บขอนแก่นก็ดูได้ทางโมโนแม็กเหมือนเดิ
1: ม
0: รวมถึงอีกเจ้าหนึ่งที่ถ่ายซีซั่นที่แล้วก็น่าจะได้ดูเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยยาวนะเราก็น่าจะดูฟรีเหมือนเดิมด้วยสำหรับฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงวันนี้ข้อความเยอะนะคุณตักกี้บอกว่าลำดับโลกห่างกันเยอะครับจอร์เจีย12เอตโตเนีย130ครับไม่ได้ใกล้เคียงอ๋อใช่ใช่ใช่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าผมหมายถึงชื่อชันไงประมาณเกณฑ์นี้แหละซีดีมานั้นของยุโรปในตัวนี้เคยเจอไทยนะเสมอเราเสมอได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราไปแพ้จอร์เจียเพราะว่าตอนนั้นเราอุ่นกับจอร์เจียแล้วก็อุ่นในเอตโตเนียด้วยเอตโตเนีย130นะต้องขออภัยด้วยครับจอร์เจียเนี่ยเจออันดับ72เลยครับผมแล้วก็บอกว่าเสียงหายเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เราเคยเจอกันเนาะ
0: ใช่ก็
1: เสมอไป
0: กองหน้าตัวนี้ไงเฮลิกเอเนียที่เคยเล่นกับเมืองทองด้วย
1: ตอนนั้นเป็นจักรพันธ์ไพศาลของเราที่ยิงได
0: ้เสมอใช่ไหม
1: เสมอ1-1
0: ใช่เล่นเกมแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมืองหลวงเขาชื่อตาลินไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจในเป็นเชคแลนด์แต่ตัวเนี้ยตอนนั้นเราไปเยือนจอร์เจียก่อนแล้วก็ไปเยือนเอสโตเนียต่
1: อ
0: ครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อู้แป๊บๆเนี่ยจะ
1: ทาลิน
0: เมืองทาลินใช่ไหม
1: ใช
0: ่แป๊บๆนี่จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มทาง SMS นิดนึง
1: ตอนนี้เขาBBC เขารายงานแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ แฟนบอลอังกฤษ 15,000 คนโอ้ไปนัดแรกของเขาแล้วนะ
0: ที่
1: สนาม
0: ดั
1: ลล
0: ั
1: สสเตเดียมเจอโคเอเชีย
0: ไปรอพรุ่งนี้คือเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ไปวันนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่ไปตั้งแคมป์หน้าสนามหรือไงหรือไม่ใช่อะไรใช่ไหม
1: ไม่อาจจะแบบบางคนอาจจะพักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแต่เพราะว่าบีซีรายงานมา
0: ครับแต่ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหน้าสนามในตอนนี
1: ้ก็ไม่แน่
0: ไม่แน่
1: เพราะต้องบอกช่วงหลังๆทีมชาติอังกฤษดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวของหายมั่งเดี๋ยวพายุ
0: ก็อังกฤษเตะพรุ่งนี้เนาะเจอโครเอเชียตอน 3:00
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับขอผลคูคูเลซาเล่ลีกเอสโตเนียแล้วก็ดีล่าโจลี่ลีกจอร์เจียนอร์ดิกลีกสวีเดนครับโอ้โหเดี๋ยวผมเช็คให้นะเดี๋ยวช่วงเบรกก่อนเข้าช่วงต่อไปเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ปามยิ้มเลยเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันสามลีกนะมีเอสโตเนียมีจอร์เจียแล้วก็ลีกสวีเดนนะครับผมต้องอาจจะใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS ครับผมมีบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโปรตุเกสพวกนี้จะลงสนามตอนเที่ยงคืนก็จะเจอกับเตียคองโกทีมจากแอฟริกาก็ล่าสุดเนี่ยบูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะก็บอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโปรตุเกสแล้วก็มั่นใจว่า ทีมของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะ

0: คว้าแชมป์โลกครั้งนี้นะ
1: อ
0: ืมเป็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่แฟร์นันเดสพอดีผมเห็นพอดี
1: ครับ
0: อืมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอ
1: คองโก
0: นัดเปิดสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเจออุซเบกิสถานด้วย
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืมก็เดี๋ยวรอตามกันแล้วกันสำหรับโปรตุเกส
1: ครับเดี๋ยวผมย้ำโปรแกรมให้อีกรอบครับสำหรับฟุตบอลโลก4คู่ที่เราจะรันกันยาวๆเลยจนถึง 11:00 นพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลครับในเวลา 14:00 ซึ่งจะเป็นคู่ภาคระหว่างพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคม
0: ครับผม
1: ครับส่วนคู่ 17:00 เนี่ยเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับนอร์เวย
0: ์
1: โดยบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอศิรพงษ
0: ์ครับพี่โอศิรพงษ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเช้าครับเวลา 8:00 นอาร์เจนตินาพบอัลจีเรียภาคบรรยายโดยป่าแป๊กับพี่สุเทพ
0: ครับผม
1: ซึ่งผมว่ามีแต่หลักพันนะคู่เนี้ย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเวลา 11:00 นเป็นทางด้านของออสเตรียพบกับจอร์แดน
0: ครับ
1: เป็นพี่ลิมิงครับแล้วก็พี่บีแหลมสิง
0: อืม
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอเคส่วนผลบอลนี่ผมดูให้แล้วนะลีกเอสเตเนียเนี่ยคุณเลซาเล่ตอนนี้เสมอกับนาวาทรานอยู่0-0ครับส่วนจอร์เจียเนี่ยดีล่ากอลลี่กับสเปอิลี่เนี่ยยังเสมอกัน1-1ก็ทั้ง2คู่นี้นาที70แล้วนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นซูเปอร์เลเทนเนี่ยก็นอร์ดิกใช่ไหม
1: ครับ
0: นอร์ดิกนี่เสมอกับโบอิสตามหลังโบอิส2-0นะเกมนี้ผ่าน30นาทีแรกแล้วครับผมครับตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้าคุยกันได้
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกัน
1: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกครับจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับผมก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยขั้นตอนง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starterไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับโดยและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 14:45 นาทีกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับผม
0: ครับผมขอบท้วนสำหรับชั่วโมงแรกช่วงแรกของแน่นอนไลฟ์โลกคืนนี้นะก็เดี๋ยวอยู่กับผมต่อเลยกับพี่ปาล์มแต่เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอน้องเบนใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นเมื่อไหร่เนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับสำหรับช่วงแรกเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี่
4: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด

0: 4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม่
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกชีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยังคืน38นาทีครับไหนที่ไหนไลฟ์รีในไลฟ์รีพอร์ตช่วงที่2
1: อยู่กับผม
0: ในไลฟ์บอลโลกใช่ไหม ผมจำผิด ช่วงนี้อาจจะนอนน้อยนิดนึงในไลฟ์บอลโลกก็อยู่กับผมช่วงที่2เจมทันวิสิตแล้วก็พี่ปาล์มณัฐวงศ์ศรีด่านครับ
2: ครับผม
0: ต้องขออภัยด้วยก็ลืม2รอบแล้วว่าจะเตรียมพูดกับพี่ปาล์มอยู
2: ่ใช่
0: ครับผมก็อยู่กับผมอีกช่วงนึงแล้วก็อยู่กับพี่ปาล์มด้วยชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนที่บอลโลกคู่แรกวันนี้จะเตะนะพี
2: ่ครับผม
0: คร
2: ับ
0: ผมก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัล
2: ครับ
0: ครับ
2: ก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีนะครับเป็นรายการทั้ง41สถานี
0: ครับ
2: นะคร
0: ับ
2: ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนตอนนี้39นาที
0: ครับ
2: นะครับก็สำหรับทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตในกลางคืนนี้ก็คือการเดินทางอะไรต่างๆนะครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับนะการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในอดีตจำเป็นมากนะวิทยุเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน
0: ใช่
2: นะคู่ใจคู่ฟังแก้เหงาอะไรก็ได้นะครับในช่วงเวลาเพราะว่าการเดินทางมันมืดมิดเลยทีเดียวนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางไปก็เนี่ยเปิดวิทยุเปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยเราได้
0: ใช่ครับพี่ก็นอกจากช่องทางวิทยุเนี่ยเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน M4 Connect ด้วย
2: ครับ
0: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ก็ฟังได้นะพี่ในช่วงในบอลโลก
2: ครับผม
0: ครับ
2: โลกไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
2: ช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องเจม
0: ก็โอ้โหตั้งแต่บอลโลกเตะมานี่โหนอนดึกแทบทุกคืนพี่ปามเริ่มมีเบลอแล้วช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลกตั้งแต่เริ่มมา5วันเนี่ยเข้มข้นทุกวันแล้วพี่
2: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยที่มีการพลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลย
2: เฮ้ยผมชอบเกมพลิกล็อกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกในวันที่5วันที่6
0: ครับ
2: ครับผมก็ชัดเจนเลยตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกเลยสเปนกับคาเวิร์ดนะ
0: โอ้โหใช่
2: ท้องแท
0: ้ผมเนี่ยมาดูครึ่งหลังนะพี่ปาม
2: ครับ
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีต้องเดินทางไปต่างจังหว
2: ั
0: ดเลยได้ดูแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมดูซีตีเนี่ยเปิดผลไม่ได้เอ้าทำไมเสมอ 0-0 มาดูครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดเนี่ยเล่นดีมาก
2: เล่นดีครับ
0: เล่นเหนียวมาก
2: ก็มาตามทรงอย่างที่ทราบกันก็รับลึก
0: ครับ
2: แล้วสเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อวานก็โอ้โหกระเฮียนกระหืออยากได้ประตูอยู่แล้ว
0: ใช่
2: จังหวะต่างๆก็ไม่เป็นใจนะครับผมก็ทำให้นี่แหละครับพยายามที่จะเจาะมีรูปแบบพยายามก็เลยนะเซตเกมเข้าไป
0: ใช่
2: แต่เมื่อวานต้องยอมรับเคปเวิร์ดเขามาดีจริงๆนะครับ
0: พ
2: อฟุตบอลเนี่ยระดับเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกเนี่ยมันสังเกตได้อย่างชัดเจนคือสมมุติถ้าไม่โดนเร็วและมีวินัยในการเล่นเกมรับคุณก็สามารถที่จะแบ่งแต้มกับทีมใหญ่ๆได
0: ้ครับผมเคปเวิร์ดเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ตั้งแต่บูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่โดยเฉพาะการเข้ารอบก่อนรองแชมป์ในคัพแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2023

0: ต่อยอดมาถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้แล้วมาเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะพี
1: ่ครับ
0: นักเตะของทางด้านของเคเบิร์ตชุนยาส่วนมากก็เป็นนักเตะเชื้อสายโปรตุเกสเพราะว่าเคเบิร์ตเป็นเชื้อสายโปรตุเกส
1: อาณานิคมในสมัยหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ของโปรตุเกสเพราะส่วนใหญ่ก็จะค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในระดับในอะไรนะในลีก1ลีก1ของเขา
0: แล้วในลีก1กับลีก2
1: กับลีก2นะ
0: ครับก็จะเป็นพวกทีมในยุโรปกลางฮังการีไซปรัสแล้วมีส่วนใหญ
1: ่โอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมรุกอะไรต่างๆก็เนี่ยตอนนี้คือถ้าใครได้เปิดช่องโมโนอยู่นะก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการดีรันในการแข่งขันคู่นี้อยู
0: ่
1: ก็พูดตรงๆจากใจสเปนจอบไม่เข้าเอง
0: สเปนจอบไม่เข้าอย่างที่หลายคนมองเหมือนกันก็คือสเปนมีปัญหาเรื่องกองหน้าหรือเปล่
1: า
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงหลังเนี่ย
1: ผมว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้ไหมหรืออย่างไรดีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงกองหน้าสเปนนะเราจะย้อนไปผมย้อนไปสักประมาณในช่วงที่ผมทันแล้วกัน
0: ครับ
1: ปี1998ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นมาระหว่างคู่หน้าของเรียลมาดริดนะครับราอูกอนซาเลสกับเฟอร์นันโดมอริเอนเตส
0: ใช
1: ่ตอนนั้นถือว่าดีนะ
0: ใช่ราอูนี่โหหลายคนนี่รู้อยู่แล้วเป็นตำนาน
1: ใช่เขามีทั้งความเป็นเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษลูกหนังด้วยมีความมีคาลิสมาเอกลักษณ์โดดเด่นเสน่ห์อะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วอีกคนก็คือบอ
0: ร
1: ์นิน
0: เตส
1: เส
0: ีย
1: ดายนะ
0: อ
1: ยู่ในยุคเดียวกันคู่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเขาเรียกเรียลมาดริดชุดนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรียลมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เยอะโอ้คู่นี้สมมติถ้าอยู่ในยุคนี้โอ้โหน่าสนใจนะ
0: ใช่ก็มาริเตเนี่ยต้องออกจากมาริดเพราะว่ามาริดได้ลอนโดนี
1: ่ใช
0: ่ลอนโดนนาซาริโอ
1: ครับ
0: กาลาติกอส
1: ครับแล้วอยู่นั่นแสบนะพอย้ายไปอยู่โมนาโคมั้งแล้วยิงเรียลมาริดด้วย
0: แล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างนี้
1: ครับผม
0: เมื่อปี2005ก็สเปนหลังจากหมดยุคลาอูเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยูโร2008ก็ดาวิดปียา
1: การนั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหลุยอารากอเนส
0: ใช่
1: ตั้งแต่ปี2006แล้ว
0: ครับ
1: ก็จับคู่เนี้ยระหว่างบิยากับ
0: ตาเลส
1: นี่ไง
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนชนะคู
1: ่ครับ
0: ก็เป็นแผนเรียกว่าดีฟอลต์ของชุดยุคนั้นนะพี่
1: ใช่ครับ
0: 4-4-2เนี่ยจะมีตาเลสดาวิดบิยาและอีกคนหนึ่งคือดานิกิซ่าก
1: ีซ่ากีซ่านี่รู้จักเกตาเฟ่มายอก้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ดานิกิซ่าและพอหมดจากเนี่ยบีย่าตอนนั้นหมดบีย่าเป็นตอเรสแต่คือตอนนั้นเนี่ยบีย่าตอเรสก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
0: ถูก
1: พอเดลบอสเก้ทำต่อจากหรือเอ็กดาโกเนสเนี่ยเป็นไง
0: ตอเรสเจ็บช่วงนั้น
1: ตอเรส
0: เจ็บจน
1: มีปัญหาสภาพร่างกายนะ
0: ใช่ก็ยูโร2010เนี่ยตอเรสยังเล่นอยู่ฟุตบอลโลก2010ยังเล่นอยู่ใช่ไหมตอเรสเนี่ยแต่พอมายูโร2012เนี่ยเป็นฟอร์นายแล้วเชฟฟาเบกาตอนนั้น
1: เชฟฟาเบกาสใน2012ที่ชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศนะ
0: ครับ
1: ก็ยุคนั้นเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ฟอลนายเริ่มเอาเขาเรียกว่าเริ่มจริงจังในโค้ดต่างๆเริ่มใช้แผนเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นกองหน้าสเปนเป็นไง
0: หายไปเลย
1: หายไปเลยนะ
0: จะมีแค่โมราต้าม
1: ีตัวสอดแทรกไปมีโมราต้าในฟุตบอลโลกปี2018และ22นะครับและคนอื่นๆก็มีใครไหมถ้าเราในยุคนั้นที่โดดเด่นขึ้นมามีเนเกรโด
0: อา
1: วาโรเนเกรโด
0: ใช่
1: คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนี่เสียดายนะ
0: ครับ
1: นั้นที่สเปนเขาไม่ได้ใช้กองหน้าเขาใช้ฟอลนาย
0: ใช
1: ่จริงๆก็ฟอลนายก็คือกองหน้าแหละแต่ก็คือต่ำลงมา
0: เป็นกองหน้าตัวหลอก
1: ตัวหลอก
0: ใช่ก็อย่างตอนยูโร2024เน
1: ี่
0: ยชุดนั้นเนี่ยสเปนกองหน้าเป็นโคเซลูนะพี่
1: โคเซลูโอ
0: ้
1: แล้วก็เป็นที่เคยอยู่เรอัลมาดริดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาเฟรานตอเรส
1: ของเฟรนันโดเรสนี่ก็ตอนนั้นก็ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ก็เป็นกึ่งฟอลได้นะจริงๆ
1: ใช่ใช่
0: แล้วกึ่งปีกประมาณนี
1: ้แล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อตอนเช้าเนี่ยฟอร์มของเฟรนันโดเรส
0: พอกับโอยาซาบอลเลยเช้าก็คืนต้องบอกว่าคืน
1: มาตรฐานของเขานี่ดีนะจริงๆอ่ะคือในมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเกมเจอเคเบิร์ตนะ
0: ครับ
1: ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาผลงานต่างๆทั้งเฟรนันโดเรสแล้วก็โอยาซาบอลเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนโอยาซาบอลเนี่ยพาทางด้านโซเซดัดคว้าแชมป์ก็เรียกว่าโคปาเดเรมั้งชนะเรียนมาไอ้อันเดอร์ดิโกมาดริด
0: ชนะแอตมาดริดในนัดชิง
1: โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนทางด้านเฟรนันโดเรสก็ทราบกันก็เป็นหนึ่งในทีม ของบาร์เซโลนาที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: คือ

0: ถ้าดูสเปนชุดนี้เอาแบบหน้าตัวเป้าที่เป็นหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมีแค่โบก้าอิกเซียนแล้วมีจากเซลตาบิโก้
1: โบก้าโอ้โ
0: หสามสามแล้ว
1: สามสิบสามแล้วก็เขานี่เขาโดดเด่นกับทางด้านสโมสรชั้นนำในสเปนมาอย่างยาวนานนะฤดูกาลมาที่ผ่านมาที่ทำประตูได้เยอะด้วยนะ14ประตูกับเซลตาบิโก้
0: ครับ
1: นี่ก็มีฤดูกาลที่2023 2024เนี่ยเคยค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซนถ้าโด่งดังจริงๆเนี่ยก็เจอตอนอยู่ปี2019นะครับค้าแข่งกับเอสปันยอล
0: ครับผม
1: ก็อยู่กับรีลเบติส
0: ใช
1: ่ก็น่าเสียดายสำหรับสเปนในระบบแผนของเดลาฟอนเต้
0: ครับผม
1: แคปเวิร์ดสมมุติถ้ามีกองหน้าเมื่อวานเนี่ย
0: ผม
1: ดูแบบนี้นะผมพูดแบบนี้นะคือในแท็กติกเมื่อเราได้ดูทีมชาติเมื่อตอนเช้าถ้าเราได้ดูนิวซีแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: มีคริสวูดอ่ะ
0: โอ้โหตัวพักบอลชั้นดี
1: ใช่แล้วสมมุตินะถ้าสเปนมีกองหน้าคือใช้ระบบแผนแบบนั้นอ่ะเจอกับแคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการเล่นหรือการได้ประตูอะไรต่างๆน่าจะโอเคขึ้น
0: ใช่
1: มีหนึ่งแท็กติกที่เขาเรียกว่าแก้เกมอ่ะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์เก็บ3แต้มได
0: ้ครับ
1: ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเดลาฟอนเต้มีการบ้านให้ทำอีกเยอะครับ
0: คือมันต้องมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบตัวสไตรเกอร์จริงๆนะพี่ในท
1: ี
0: มเนี่ยอย่างถ้ามองไปในทีมอื่นๆเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยมีนิโคลัสมาเดอร
1: ์
0: ที่เป็นสไตรเกอร
1: ์โอเคอยู่นะ
0: มาเดอร์ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยอาจจะใช้เอ็มบาเป้ไหมพี
1: ่เยอะนะฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสน่ากลัวนะ
0: ถ้าอยาก
1: เล่นเยอะมาก2ทีมอ่ะ
0: อังกฤษนี่เป็นแฮร์รี่เคน
1: อังกฤษแฮร์รี่เคน
0: ใช่
1: เอาโปรตุเกสดีกว่า
0: น่าจะเป็นพี่โดนะพี่คือตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นโรนโดนั้น
1: ครับผม
0: นาเปาเนี่ย
1: เป็นรามอสหรือเปล่าคนเดียวโรลามอส
0: อย่างตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นโรนัลโดอะไรเงี้ยตอนที่เจอกับชิลีเนี่ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถึงเวลาที่โรนโดอาจจะต้องลดบทบาทเป็นสำรองแล้วหรือเปล่า
1: ครับ
0: อาจจะใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าแต่โอ้โหนักเตะอายุระดับ40ยังเล่นในฟุตบอลระดับนี้ได้ถือว่าสุดยอดมาก
1: สุดยอดนะครับสภาพร่างกายนี่ของเขานี่ถือว่าดีเยี่ยมแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำหนึ่งในนั้นที่ทำให้โปรตุเกสไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้นี่
0: ก็เป็นได้แต่ว่าโอ้โหมันก็เหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่เคยได้
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับเมสซี่เนี่ยคู่ที่เรียกว่าคู่ปรับในทศวรรษหรือในยุคนี้เมสซี่นี่ได้ครบแล้วนะพี
1: ่ได้ครบแล้วใช่
0: ได้แชมป์โลกไปแล้วโคปาอเมริกาก็ได้แล
1: ้
0: วโรนโดเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโร2016เหลือแค่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ลุ้นแล้วด้วยในครั้งเนี้ย
1: ก็เชียร์เหมือนกันนะผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสนะเพราะว่าเขาเนี่ยศักยภาพต่างๆอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมไม่ต่างอะไรกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะก็มีทั้งโรนัลโดมีโอแล้วแดนกลางนี่โอ้ยเอาใครลงก็ได้
0: แชมป์ยุโรป2คน
1: ม
0: ีติงยากับจอเนเวต
1: คือมันจะแผนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าจะมีเบรนันโดซิลวาแล้วก็บรูโน่เฟร์นัน
0: ครับ
1: ยืนเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมบุกอีกคือต้องจัดโรเบโตมาร์ติเนสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้จัดการทีมของโปรตุเกสนะปวดหัวแน่นอนนะครับผม
0: ก็เดี๋ยวโปรตุเกสจะลงสนามพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: เที่ยงคืนเจอกับเดียร์คองโก้ครับ
1: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็ตรงเขาเรียกว่าห้องจัดรายการฟุตบอลโลกตอนบรรยายห้องบรรยาย
0: ครับ
1: ก็มีลูกฟุตบอลโลกนะครับก็เมื่อกี้เจอน้องเจมส์พอดีในช่วงระหว่างนะเข้าห้องน้ำพักเบรก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาเนี่ยพูดถึงลูกฟุตบอลโลกดีกว่าในแต่ละครั้งที่ถือว่าเป็น6ลูกที่โดดเด่น
0: ครับผม
1: ครับผมมีอะไรบ้างมาน้องเจมส์มีอะไรบ้างครับ
0: ลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมแป๊บนึงอาจเจอแล้ว
1: โอเค
0: ลูกแรกเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงบ่อยๆคือเทลสตาร์นะพี่
1: เทลสตาร์เทลสตาร์นี่ปี70ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่ครับผม
0: อาดิดาสเทลสตาร์
1: อาดิดาสเทลสตาร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกในยุค70เนี่ยเป็นยุคหนึ่งนะครับพ
0: ู
1: ดถึงเราไม่ได้พูดถึงกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างเดียวเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเรียกบุพผาชนเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: ครับผม
1: ก็เป็นบุพผาชนก็เรียกว่าเจอพวกคิปปี้พวกอะไรเกิดขึ้น
0: แ
1: นวการแต่งตัวอะไรต่างนี้ต่างๆจากเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสงครามเวียดนามแล้วก็ประชาชนและดนตรีเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผมเรียกว่ายุคเรเนซองส์ของวงการดนตรีและการแต่งตัวของเนี่ยคนรุ่นใหม
0: ่
1: นี่นะ
0: นี่ผมนึกถึงเรื่องหนังเรื่อง Forrest Gump เลยนะพ
1: ี่ใช่
0: จะมีฉากที่เป็นพวกฮิปปี้แหละ
1: ใช่ครับผมเราเจอจากเนี่ยการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งดนตรี

0: เองก็ตามในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณดูฟุตบอลในยุคนั้นนะคุณดูได้เลยการแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรต่างๆ70-80เนี่ยเป็นอะไรฟุตนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคลาสสิกมาก
1: ครับ
0: กางเกงก็จะขาสั้นๆหน่
1: อ
0: ยผมก็จะยาวๆหน่อยผมก็จะเท่ๆหน่อยไว้หนวดไว้เคราหลายๆทีมตอนนั้นถ้ายุค70ยุคนั้นเนี่ยผมจำไม่ผิดนะรู้สึกมาเร็วแคมเปสป้าของอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งคนที่เท่เหมือนกัน
1: ผมยาวหน่อย
0: มาเร็วคือแคมเปส
1: ผมอยากเขาเรียกว่าผมอยากส่งไว้นี่ไง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ครับผมก็ในยุคนั้นก็อ่ะฟุตเทลสตาร
1: ์
0: ก็อยู่ในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ย
1: 1970ที่เม็กซิโก
0: ขาวดำปะ
1: ใช
0: ่ขาวดำที่
1: คือ
0: มีผลมาถึงทุกวันนี
1: ้ถ้าใครนึกออกก็เป็นลูกบอลตามเราไปห้างหร
0: ือ
1: พี่ก็ขายกันดำขาว
0: ดำขาว
1: อันนั้นคืออาดิดาสเทลสตาร
0: ์นั่นคือนั่นแหละครับได้แรงบันดาลใจมาจากอาดิดาสเทลสตาร์นะครับผม
1: ต่อมาครับเป็นอาดิดาสแทงโก
0: ้อันนี้ชัดเจนแทงโก้
1: 1978ที่อาร์เจนตินา
0: อาดิดาสแทงโก้เนี่ยถือว่าเป็นลูกฟุตบอลที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆมีความโดดเด่นดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลานี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคเหมือนกันยุค70 80นะครับก็จากการก็มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้นแทงโก้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงมาเร็วแคมเปสและออสซี่อะดิเลสเนี่ยสองคนเนี่ยพาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นลายสามเหลี่ยมบนตัวฟุตบอลนะครับมันก็มีวงกลม12วงลูกบอลดีไซน์ก็ประสบความสำเร็จถูกนำไปต่อยอดจริงๆแทงโก้เนี่ยเอามาใช้หลายครั้งนะ
1: ครับใช่
0: จากนั้นอีก20ปีก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นลูกฟุตบอลโลกและลูกฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่องนะครับผม
1: ครับผมต่อมาผมชอบลูกนี้มากเล
0: ย
1: เป็นลูกที่ผมเติบโตมาพร้อมกับลูกบอลลูกนี
0: ้ครับ
1: อาดิดาสซิลเวอร์โนวาบอลโลก2002
0: ใช่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยใครได้คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมพอดี
1: ครับ
0: ได้เตะฟุตบอลฟีเวอร์โนวาคือเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยากกับการต่อกรการรับมือมากเพราะลูกมันจะแบบใสๆหน่อย
1: ครับผม
0: เบาๆหน่อยใช่ไหมน้องเจม
1: ใช
0: ่และลูกก็ดีไซน์ดีนะด้วยนะ
1: สวย
0: สวย
1: คลาสสิกมาก
0: ล้ำๆแบบนะอยู่แบบคล้ายๆแบบทรงเอเชียเหมือนญี่ปุ่นเนี่ย
1: คือจะ
0: ดีไซน์งานอะไรออกมาเนี่ยมันจะดูล้ำๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นคือเหมือนเกลียวใบพัดสีทองแดงเขียวนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ฟีเวอร์โนวา
0: ครับผม
1: แล้วก็ลูกต่อมาเนี่ยเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยน่าจะทันแล้ว
0: อ
1: าดิดาสทีมไกด์ทีม2006ที่เยอรมัน
0: โอ้ยุค2000นี่ลูกฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลโลกนี่น่าสนใจหลายๆลูก
1: เป็นตำนานหลายลูก
0: อ
1: ย่างทีมไกด์เนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะพี
0: ่นี่ไงอ่ะเราที่มาหน่อยดิน้อง
1: คือผมจำผมจำได้ว่าเป็นเมดอินไทยแลนด์ผลิตเป็นลูกบอลที่ผลิตในไทย
0: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่แต่ถ้าจำได้เนี่ย Made in Thailand
0: Made in Thailand
1: ใช่ผมแล้วก็เป็นลูกที่สร้างปัญหากับผู้สาวประตูได้เยอะมากในฟุตบอลโลก2006โดยเฉพาะมันจะมีลูกยิงไกลสวยๆเกิดขึ้นหลายลูกตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดฟิลิปลาม
0: ใช่ครับที่ตัดเข้าล็อกจากฝั่งซ้ายมือแล้วตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปที่เสา2นะ
1: ใช
0: ่งามมากครับ
1: ครับผมก็หลายคนน่าจะทันทีมไกด์เนี่ยพี่รุ่นผมเนี่ย2006
0: ทีมไกด์แล้วต่อมา
1: จาบูรานี
0: นี่ไง
1: ลูกบอลที่สร้างปัญหาเยอะกว่าทีมไกด์ที่แอฟริกาใต
0: ้แอฟริกาใต้ใช่ครับผมตอนนั้นนี่ก็โอ้โหถือว่าฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุคเป็นการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงลูก2000และเป็นยุคส่งต่อไปสู่ฟุตบอลสมัยใหม่อย่างชัดเจน
1: ครับ
0: แล้วด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
1: ครับ
0: ลูกฟุตบอลก็เช่นกัน
1: ใช่
0: รู้สึกว่ายิงประตูอุตลุดเลยมั้ย
1: จาบูรานี่นี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความพุ่งเร็วลู่ลมแล้วเวลาอยู่ในอากาศเนี่ยไล่ทิศทาง
0: ครับผม
1: ประตูนึงที่ผมจำได้แม่นเลยคือประตูฟรีคิกของเคสเกฮอนดาที่ยิงใส่เดนมาร์กโอ้โหลูกนั้นนี่เหลือเชื่อพี่ปาล์ม
0: สายแบบ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งลูกยิงของฟานบังฮอสไหมพี่
0: เจียวนี่ฟานบังฮอสใช่ครับยิงที่ยิงจากฝั่งกูประมาณสัก30กว่าหลา
1: ใช
0: ่แล้วยิงจากเนี่ยเขาเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมตอนนั้นฟานบังฮอสกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมท้ายๆของทางด้านฟานบังฮอสแล้วยิงโอ้โหตะบันเต็มซ้ายนะ
1: ใช
0: ่แล้วเสียบไปโอ้โหเสียบเสาลูกสวยๆเยอะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าแล้วรู้สึกว่าโกจะด่าด้วยมั้ง ช่วงนั้นอ่ะ
1: ใช่คือท่านนึกท่าน

0: ยิงแบบน็อกเกอร์บอลเนี่ย
1: บอล
0: น
1: ี
0: ้บอลนี้สายเลยนะพี่ถ้าเปิดใน YouTube ทุกวันนี
1: ้ครับผม
0: จะมีการเอามาเหมือนเป็นการเทียบกันเลยระหว่างจิออนด้าที่เป็นลูกใหม่ในปีนี้นะกับจาบูรานี่เนี่ยคือจาบูรานี่เนี่ยเวลายิงออกไปแบบน็อกเกอร์บอลมันไร้ทิศทางมาก
1: คร
0: ับ
1: โคบอลจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกเมื่อก่อนในคลิปใน YouTube เมื่อก่อนยังไม่มีนะในยุคนั้นที่ถือว่ายังใหม่มากการยิงต่างๆเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดก็หนึ่งในนั้นตัวนี้เปอร์นามบูโกวโนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการยิงลูกแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับผม
0: ต่อมาเนี่ย2014ก็เป็นบราซูก้าที่บราซิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีที่พูดถึงมากเท่าไหร่แกรบบาซูก้าแล้วก็2018ที่รัสเซียเนี่ยเป็นเทลสตาร์18
1: เทลสตาร์ก็ย้อนยุคจากยุค70มานะใช่ไหม
0: ครับผมส่วนที่กาตาร์นี่เป็นอัลฮิลา
1: แต่ที่กาตาร์ก็ค่อนข้างจะเงียบเหมือนนะ
0: ใช่
1: เพราะตอนหลังๆเนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเรื่องฟุตบอลละ
0: ครับ
1: จับจ้องเรื่องต่างๆก็กาตาร์เนี่ยเขาจะไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนจะไปกลัวในการความไม่พร้อมมากกว่าสนามที่จะรองรับผู้คนในช่วงเวลานั้น
0: ถูกเรื่องของสภาพอากาศ
1: ด้วยแล้วเขาเรียกว่าการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนบอลต่างๆเน
0: ี่
1: ยด้วยเป็นประเทศที่มุสลิมอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม
0: ก็เลยเรื่องลูกบอลก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่
1: ไม่ได้โฟกัสนะโฟกัส
0: ครับส่วนครั้งเนี้ยอาดิดาสชิออนด้าน
1: ี่ไง
0: จิออนด้าถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ออกเสียงถูกแล้วผมว่า
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แต่ชื่อมันไม่ใช่อเมริกันนะชื่อมันจะแบบแปลกๆเลย
0: ครับ
1: แล้วลาตินหน่อยไหม
0: ใช่เป็นชื่อลาตินนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่ฝังชิป AI นะพี่ลูกบอลยุค AI แล้วก็มีระบบชิปอัจฉริยะล้ำอนาคตด้วยมีการฝังชิปเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวความถี่สูงไว้ส่งข้อมูลไปที่ห้อง VR ด้วย
1: นี่ไงครับผมก็ง่ายต่อเทคโนโลยีและการตรวจสอบมากขึ้นในการตัดสินนะครับผม
0: สีเนี่ยก็จะเป็น3สีหลักๆก็มีสีเงินซึ่งหมายถึงสหรัฐ
1: ครับ
0: สีแดงหมายถึงเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็สีเขียวคือเจ้าภาพเม็กซิโก
1: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการยิงประตูในฟุตบอลโลกมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะที่เยอรมันก็ยิงกันดุ
0: ใช่
1: ครับแต่เมื่อวานเกมเมื่อวานที่ผ่านเมื่อมีคู่เดียวนิวซีแลนด์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากับอิหร่านย
0: ิ
1: งเยอะหน่อยครับผมอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีแล้วยังไงดีน้องเจมส์เราพักกันก่อนไหม
0: เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับผมพี่ปานในชั่วโมงหน้าครับผม
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
9: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลข่าววันนี้กับ Q-Live อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Live อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและ

0: รีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: 1ในการ7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในไลฟ์บอลโลกก่อนที่เกมคู่แรกคืนนี้จะลงสนามเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดเรื่องเสียง
1: ครับ
0: เรื่องเสียงว่าทำไมเสียงหายต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในสถานีเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นรายการของชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดเพลง
1: ครับ
0: แล้วทาง YouTube กับ Facebook เนี่ยเราต้องมิวไว้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงต้นนะพี่ต้นชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอเพลงจบเราก็จะกลับมาเปิดใหม่เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็น่าจะเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของผมกับพี่ปาเนาะ
1: ครับผม
0: ในการในไลฟ์บนโลกครับผม
1: เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะครับผ
0: ม
1: ก็ทางคุณตัวโมฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าตีสองใครพลาดครับจาน
0: ให้เดี๋ยวผมไล่ให้เลยดีกว่าก็โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะพี่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซนเนกัลเนี่ยคู่พากย์จะเป็นพี่สมิรุนกับพี่คมอธิคมครับ
1: ครับ
0: ส่วนตีห้าเนี่ยวันนี้อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นพอเบ่งนะพี
1: ่นี
0: ่พอเบ่งทรงศักดิ์วันนี้จะมาพากย์เองกับพี่โอสิงห์พง
1: ศ์อุ้ยฮะคู่นี้ฮะ
0: ใช่ตอนบ่ายสามเนี่ยแกทักมาเจมคืนนี้มาเข้าแทนพี่หน่อยหรือพี่ต้องอยู่ตีห้า
1: เออเขาทักผมมาเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อยแล้วมีแฟนรายการบอกว่าพี่เจ๋งทิ้งเจมอีกแล้วใช่ตรงช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อย
1: มีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นไหม
0: ไม่จริง คนจะมีคนไปมีคนเอเซเบนมาบอกว่าพี่เจ๋งอะบอกว่าผมชอบปิงเกียวเขา แต่ไม่จริงนี่ไม่จริง ผมเนี่ยพี่เจ๋งนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณ
1: นี่ไงโอ้โหแล้วพี่สุเทพอะพี่สุเทพ
0: โอ้ยพี่เทพนี่เหนือกว่าพี่เจ๋งให
1: ้พี่เต่า
0: ก็พอพิเศษ
1: ดีหวานเจี๊ยบ
0: คร
1: ับ
0: ผมแล้วก
1: ็
0: คู่ที่3เนี่ยพรุ่งนี้8โมงเช้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนร
1: ออา
0: ร์เจนติน่าเจอกับแอลจีเรียคู่ภาคป่าแป๊กับพิเทศ
1: นี่
0: เมื่อเช้าเนี่ยใครได้ดูอิหร่านอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าสุดมันบอลเนี่ยความสมันเนี่ยประมาณ80แต่ป่าแป๊กภาคเนี่ย150พี่ความมัน
1: โอ้โห
0: สุด
1: เพราะว่า
0: โอ้แกจัดเต็มมาก
1: นี่ล่าสุด
0: ใช่
1: ล่าสุดในไวบอร์ดในห้องจัดรายการเรา
0: ครับ
1: โอ้โหมีชื่อเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคิวการ์ดหรือว่าโพยอะไรต่างๆนานา
0: เป็นแต่แต่จดไว้เนี่ยโอ้โหคลองบอลกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้
1: ดอดจริง
0: ๆ99เนี่ยมีน้องฝึกงานที่เขาจะมาดูเรื่องดูช่วย
1: เฟรม
0: น้องเฟรมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยน้องเฟรมเนี่ยเข้ามาเขียนแต่ให้ป๋าเลย
1: โอ้เยี่ยม
0: ป๋านี่พากไปน้องเฟรมก็ชูแบบป้ายขึ้นมา
1: คือต้องเปรตที่ต้องยอมรับนะสปิริตหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆนี่เขาตัวสปิริตในการมาช่วย F99แล้วก็หนึ่งอีกอย่างคือข้อมูลข้อมูลแน่นมาก
0: น้องได้ทุกกีฬาเลยพี่ F1 โอ้โห
1: เจ๋งๆ
0: ล่าสุดเนี่ยเขาจัดรายการเกาะกระแสกีฬาไทยกับน้องเบนรายงานคริกเก็ตด้วย
1: คริกเก็ตแล้วก่อนกัน
0: ผมฟังอยู่คริกเก็ตโอ้โห
1: แน่นอนนะ
0: พี่เจ๋งนี่พี่เจ๋งนี่
1: มีดาร์ทด้วยมีดาร์ทกีฬาดาร์ทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ป่าเป้าด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เทพกับป่าแป๊ะจะเข้ามาภาคตอน8โมงเช้า
1: ครับผม
0: อาร์เจนีน่าแอลจีเรีย
1: แล้ว11โมงล่ะ
0: พี่ลีหมิงกับพี่บีแหลมสิงครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรียกับจอร์แดน
1: ผมว่าฟุตบอลก็อ่ะมันก็น่าจะฟุตบอลก็มีออสเตรียกับจอร์แดนคร
0: ับ ใช
1: ่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่ครับผมก
1: ็ทีมในคนไทยเท่าไหร
0: ่เป็นทีมรองสุดท้ายจากเอเชียที่ลงสนามเพราะว่าทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุซเบ
1: กแต่การบรรยายของทั้งคู
0: ่สุดยอด
1: น่าสนใจนะ
0: พี่ลิมิงนี่วันนี้แกไปตีกอล์ฟผมเจอด้วย
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยังผมได้ข่าวเนี่ยผมมาไปงานตอนเช้าแล้วเขาออกรอบกันตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ผมก็ไม่แน่ว่าพี่ลิมิงกลับมาหรือยังอยู่กับทีมงาน99บางส่วนด้วย
1: น้ำจับน้ำจับเลี้ยงอ่ะ
0: ใช่ใช่อยู่กับหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่พี่บีก็มาพากับพี่บี
1: บรรยายสนุกแน่นอนคู่น
0: ี้ใช่ใช่พี่บีนี่เป็นอาจารย์คนแรกผมนะพ
1: ี่นี่ไง
0: ฝึกงานกับแกด้วยใช่
1: ก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าให้เกียรติกับผู้มีพระคุณทุกคน
0: ครับคือถ้านอกจากพี่เจ๋งไงพี่บีก็เป็น

0: ผู้มีพระคุณกับผมอีกคนนึง
1: นี
0: ่บอกว่าแกจะฟังอยู่ครับผมเข้าสู่ช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปคุยกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมง
1: ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราอ่านในนี้ดีกว่าขอเล่นใน Facebook ก่อนไอ้ YouTube แล้ว Facebook ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ในทาง YouTube นะครับคุณทีตะพงนะครับบอกว่าผมว่าสเปนขาดปีกนะครับเมื่อคืน2ข้า

0: างตัวพวกเป็นเพลย์เมเกอร์เพลย์เมเกอร์
1: ไหม
0: อืมใช่เล่นคล้ายๆแบบเบบี้แหละพี่
1: อ่าใช
0: ่แล้วปีกเนี่ยมาส่งยาเมาลงช่วงท้ายก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความอันตรายตรงริมเส้นของสเปนก็หายไปแต่ว่าจริงๆสเปนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นทีมที่เน้นครองบอลนี้ขอไปขอมา
1: การต่อบอลอย่างแม่นยำของสเปนนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ชุดเลยคุณชุสุพงศ์บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุณ
1: มากเลยครับ ก็ที่แล้วก็หลายๆท่านบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้ก็น้องเจมส์ก็ชี้แจงไปแล้ว
0: ผมแจ้งไปแล้วก็คือช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงทำให้ใน YouTube กับ Facebook เราต้องมิวเสียงไว้ก่อนนะพี่
1: ครับผม
0: แล้วพอเข้ารายการเนี่ยเราก็จะเปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าฟังในแอปพลิเคชันหรือฟังเสียงไม่ชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกทีมงานให้แก้ไขให
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณพนุพงศ์บอกว่าปีนี้เอเชียมาดีจังครับ
0: ใช่ครับก็เอเชียเนี่ยลงสนามไปแล้ว7ทีมให้พี่
1: ครับผม
0: ยังไม่แพ้เลย
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่ทราบกันก็เสมอนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีก็ชนะไป
0: ใช่ออสเตรเลียชนะ
1: ซาอุ
0: เสมออิหร่านเสมอแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือจอร์แดน
1: นิวซีแลนด์ด้วยไม่ใช่นิวซีแลนด์โอชิเนีย
0: อ่าใช่
1: ครับผม
0: ก็ลงไปแล้ว5จะเหลืออีก3ไงพี
1: ่ครับ
0: เหลืออุซเบย์เหลือจอร์แดน
1: จอร์แดน
0: และชอตอิรัก
1: อิรัก
0: ซึ่งอิรักจะลงสนามคืนนี้ด้วย
1: โอ้ผมชอบอิรักคนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ใน Facebook กันบ้าง
0: ครับผม
1: Facebook นะครับคุณ PT นะครับบอกว่าผมชอบแคปเวิร์ดมากครับทีเด็ดเลยแล้วก็ขอทีเด็ดบางโตหน่อยครับเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้
1: ววันนี้น่าจะเป็นเพื่อนผมแน่เลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณเอนริเก้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเอนริเก้นานแล้ว
0: ครับ
1: ผมยังดูสดฟุตบอลโลกไม่ได้เนื่องจากแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมใช้ HRV แน
0: ่
1: มีฮาตลอด
0: คนละแบบกันไม่ใช่ได้เป็นรถยนต์ครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: และ
1: เจ๊บอกว่ารอตีห้า
0: ครับ
1: รู้พี่เจ๋งบรรยายครับพี
0: ่แกมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมต้องโทรปลุกละเพราะแกน่าจะหลับยาวครับพี่เจ๋งไง
1: เออหลายวันเนาะ
0: ใช่โหแกเหนื่อยแล้วพี่ถึงขั้นบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้มาแทนดี
1: ตอนนี้ต้องยอมรับนะคนดูฟุตบอลโลกและกระแสฟุตบอลโลกกำลังมา
0: ใช่แ
1: ล้วก็สำหรับคนที่อยู่ทำงานในวงการหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งน้องเจมเอง
0: ครับ
1: พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: เวลาดี
0: ๆขอบครับแล้วก็คุณเอลิเก้บอกว่าหวยออก48ครับเท่ากับจำนวนทีมที่แข่งรอบสุดท้ายบอลโลกเลย
1: นั่นแหละนะ48
0: ก็เชื่อมโยงได้นะพ
1: ี่เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงได้
0: ครับผมก็ส่งข้อมูลคุยกันได้ครับ4689899 4689899แล้วก็ช่องทางYouTube และ Facebook ด้วย
1: คร
0: ับ แล้วก็ทักทายทั้ง41สถานีอสมทภูมิภาคด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับผม
1: คือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเดี๋ยวเราดูมีรายชื่ออัปเดตหรือยังนะครับ
0: ผมลองเช็คให้ครับ
1: ครับผมก็จะเตะเวลาตีสองนะครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเนี่ยคือหนึ่งในประเทศอาณานิคมในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมย้อนดีกว่า
0: ครับ
1: ย้อนไปเล่าถึงบรรยากาศปี2002ในเกมนั้นนะให้ได้ฟังกันนะครับ
0: ผู้
1: ฟังก่อนที่จะเนี่ยเริ่มเตะปี2คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสในยุคก็เรียกว่าในยุคท็อปสตาร์แล้วก็ทั้งผลงานต่างๆอะไรสุดยอดเป็นอย่างมากนำทีมโดยซีดานแหละยุคนั้นเนี่ยเจอกับเซเนกัลในเกมเปิดสนามนะครับแชมป์เก่าเจอกับทีมเขาเรียกว่าแอฟริกาที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: เป็นน้องใหม่บอลโลกเลย
1: น้องใหม
0: ่ส่วนฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแชมป์โลกป
1: ี
0: 98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000
1: สุดๆตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยผมไปไล่ดูตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับผมก็มาด้วยระบบ4231นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนบาเตสเซ็นเตอร์ฮาฟคู่นี้เป็นเดซายี่คู่กับเลเวิร์ฟนะครับแบ็คขวาเป็นตูรามซ้ายเป็นลิซซาลาซูแดนกลางนี่ผมชอบมากคู่นี้จากอาร์เซนอล
0: เล่นได้แล้วก็เปิดไป
1: ใช่ก็สามประสานในแนวรุกนะครับซ้ายเป็นอองรีขวาเป็นวิวตอ
0: ซีแวงวิวตอ
1: ใช่ตรงกลางเป็นโยริจอร์เกฟ
0: ครับ
1: และหน้าเป้าคือดาวิดเกรเซเก้
0: โอ้โหฮีโร่จากยูโร2000
1: ใช่ที่ยิงโคเดนโกนะครับใส่ต่อโดตอนนั้น
0: ครับผม
1: ไม่มีซีดาน
0: ไม่มีซีดาน
1: ยุคชุดนั้นรู้สึกว่าจะไม่ฟิตการคุมทีมก็เป็นโรเชอร์เลอร์แมร์ที่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วก็ได้คุมต่อนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเจอกับทางด้านเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโนเนมหน่อยแต่เพื่อเราพูดถ้าเราพูดย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยยุคย้อนเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็โด่งดังมาจากก ็เรียกว่าโด่งดังจากนี่แหละฟุตบอลโลกในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ผู้สาว

0: ูกก็เป็นโทนี่ซิลวาแบ็คขวาเป็นเฟอร์นันโกลี่กองหลังก็เดียต้าคู่กับโบบ้าดีออฟนะครับซ้ายก็เป็นดาฟแดนกลางตัวรับเนี่ยผมแนะนำมาอยากให้รู้จัก
1: ครับผม
0: เอโดอาร์ซิเซ
1: ่
0: คนนี้คุ้นๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ถ้าจำได้ก็ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆ นะครับเมื่อ2018และ2022
1: ใช่
0: เขาก็คุมทีมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่ตัวเล็กเก้หน่อยผมยาวๆหน่อย
1: ผมบ๊อบใช่ไหมพี่ผมยาว
0: ๆเล็กเก้เล็กเก้เล็กล
1: ็อกเล็กล็อก
0: ใช่ครับผมแดนกลางก็เป็นนี่ครับคนที่ทำประตูได้ในนาทีที่30บูบ้าบูบ้าดีออฟนะครับซาลิดียาวคนนี้จำได้ไหมซาลิดียาว
1: จำได้
0: เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล
1: ถูกต้อง
0: และแดนหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านเอลฮัตจีดิว
1: ก็อดีตเด็กลิเวอร์พูลเหมือนกัน
0: นี่ไง
1: จอมถุย
0: ใช่
1: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเด็กมากพี
0: ่
1: แต่ถ้าเอาแบบชื่อคุ้นๆที่ในเก้าที่จำได้ก็มีบูบาอาปาปาบูบาดียอฟกับเอวาจีดิว
0: ใช่ก็เดี่ยวโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับฝรั่งเศสยุคนั้นก็คุมทีมโดยบรูโน่เมสซูชาวฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับผม
0: เกมนั้นเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะเราก็ได้ดูเกมฟุตบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศของเอเชียเองก็อาจจะมีส่วนด้วยมีความร้อนชื้นสูง
1: ครับ
0: เตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเตะที่เกาหลีใต
1: ้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมเปิดสนามเตะที่โซวครับ
0: เตะที่เกาหลีใต้ที่สนามโซวครับนะครับเกมนั้นก็โหน่าเสียดายสำหรับฝรั่งเศสเกมมันแบบมันก็ค่อนข้างจะหนืดหนืดหน่อยเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยพอเอาตรงๆนะแดนกลางอย่างลุยจอเกฟเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงก็เรียกว่าอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปค้าแข่งกับโบตันแล้วนะครับคู่กองกลางก็เป็นเปอร์ตีเนี่ยกลับมาจากบาร์เซโลนาไม่เหมือนเปอร์ตีในยุค98อ่ะ
1: ครับ
0: 98เนี่ยโหเป็นอีกคนนึงเลยนะถ้าคนจำรูปแบบการเล่นของเปอร์ตีไปได้ผมให้ไปดูเนี่ยครับอังเดโรบิโออ่ะสไตล์คล้ายๆกันแต่โรบิโอมีความหนักมีเขาเรียกว่าเป็นกองกลางแบบรุ่นใหม่มากกว่าแต่เปอร์ตีก็คล้ายกันเลยใช่ประมาณเป็นไทเดียวกัน
1: ผมเนี่ยจะทันเวียร่าพี่ปามแต่ว่าเปอร์ตีนี่เปอร์ตีนี่จะไม่ทันนะ
0: เปอร์ตีเล่นบอลฉลาดเล่นบอลฉลาดการปะทะของเขาก็จะเป็นตัวอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับเวียร่าแต่ก็เรียกว่าการจ่ายบอลที่แม่นยำและอีกลูกหนึ่งเป็นลูกจุดเด่นของเขาคือการสอดขึ้นไปยิงประตูเปอร์ตีจะดีตรงนี
1: ้แต่ว่าคุณเคยเห็นเล่นแต่เอาแบบดูหลายๆเนี่ยหลายๆนั้นแต่ไม่บ่อย
0: จริงๆแล้ว
1: เนี่ยยาวสีทอง
0: ใช่เขาโดดเด่นอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มผมยาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าเสียดายย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปพร้อมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยบาร์เซโลนายุคนั้นต้องยอมรับหลุยส์ฟานกาลคุมจบใช่ไหมมันอยู่ในชุดที่ตกต่ำพอดีเป๊ะ
1: ครับ
0: ผมในยุคนั้นแล้วก็เป็นโค้ชก็เปลี่ยนหลายๆคนเลยช่วงนั้นพอหลุยส์ฟานกาลวางมือก็คือผู้เล่นก็สลับเปลี่ยนอะตอนนั้นยังมีหลุยส์เอนริเกเล่นอยู่ด้วยนะบาร์เซโลนายุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันฝรั่งเศสก็แพ้ไป0ประตูต่อ1ซึ่งทำให้เป็น1ในปัจจัยสำคัญการเปิดสนามในนัดแรกตกรอบครับ
1: ตกรอบแรก
0: ตกรอบแรก
1: ในฐานะแชมป์เก่า
0: ในกลุ่ม A นะครับก็เขาเรียกว่าลงเล่น3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แมตช์นั้นนี่ก็ทำให้ถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญ
1: ครับ
0: ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีฝรั่งเศสอุรุกวัยเซเนกัลเดนมาร์กที่หนึ่งมีเป็นเดนมาร์กนะ
1: ใช่ก็ชุดนั้นเนี่ยมียอนดาวโทมัสสัน
0: ใช
1: ่ตัวเก่งเลย
0: เดนิสโรเมนดาว
1: อ
0: ีเตอร์ชมาครู
1: โทมัสเกลเซน
0: นี่ไง
1: อดีตนักเตะลิวมาเลตกับเอเวอร์ตันนะพี
0: ่ตัวโอ้ตัวเอเบซานนะน่าจะมีเอเบซานด้วย
1: ใช่ก
0: ็ดีเยอะนะ
1: มียัสเปอร์โกนชาด้วยนะพี่ชุดนั้นแล้วก็มีโทมัสโซเลนเซนประตู
0: อ๋อเป็นได้ยังไม่ชมาครูใช่ไหม
1: เป็นโทมัสโซเลนเซน
0: ขอไปด้วย
1: ประตูระดับพรีเมียร์ลีกนะพี่
0: ใช่โซเลนเซนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะคุมซันเดลเอ้ยน่าจะเป็นโฟของซันเดลแลนด์มั้งครับโทมัสโซเลนเซนครับก็เป็นหนึ่งแมตช์ในตำนานที่เขาเรียกว่าสถานโลกแพ้ไป1-0
1: ใช่ก็ทำให้ฝรั่งเศสตกรอบแรกในบอลโลก2002
0: ใช่ครับผม
1: แบบ
0: เซอร์ไพรส์นะ
1: ช็อกมากเลยนะ
0: เพราะฝรั่งเศสในชุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าซีดานไม่ฟิตไม่ฟิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่ายอมทับอะครับผู้เล่นอย่างอองรีก็เล่นไม่ออก
1: ใช
0: ่ไม่น่าเชื่อนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอองรีกำลังเขาเรียกกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม
1: ครับ
0: เลยทีเดียวนะครับผมแต่ผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเดอไซยี่ฟองเลอเบิร์บแล้วก็ลิซาลาซูตูรามในพวกนี้แต่ตูรามเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู
1: ่ใช
0: ่แต่อย่างเช่นเดอไซยี่กับเลิฟเลิฟเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ารวยลาแล้ว
1: ครับองลีนี่โดนใบแดงนัดที่2ด้วย
0: ใช่
1: อุรุกวัยที
0: ่
1: เสมอ

0: กับอุรุกวัยแล้วก็ซีดานเนี่ยทัวร์นาเมนต์นั้นมาลงสนามตัวจริงนัดสุดท้าย
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่งน่าเสียดายจริงๆตัวสำรองยุคนั้นเนี่ยผมพูดเลยดีกว่ามีอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเล่นดีมากผมชอบมากตอนนั้นเขาค้าแข่งอยู่กับปาม่านั่นคือยูฮันมีกูยูฮันมีกูเป็นเพย์เมเกอร์คนสำคัญนะของตำนานของแวเดอร์เบรเมนในยุคต่อมานะสมมุตินะถ้าโรเชอร์เลอร์แมนให้แต่อย่างว่าชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับแล้วแดนกลางยังเสียดายเลยโค้ชมาเกเลเล่อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ชุดนั้น
1: นะถ้าเอาโค้ชมาเกเลเล่คู่กับวิเอร่าอาจจะเหมือนฟุตบอลโลก2006ก็เป็นได้นะ
0: ครับจริงๆชุดนั้นเนี่ยผมดูจากรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าระดับโลกทุกคนนะพี
1: ่
0: แต่ว่าตกรอบแรกก็อย่างที่บอกว่าได้แชมป์มาทั้งบอลโลก98แล้วก็ยูโรปี2000แต่พอมา2002เนี่ยก็ตกรอบแรกไป
1: มีกองหลังขวัญใจผมด้วยอีกคนหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครคุณว่า
0: ใครครับ
1: มิเคลซิลวาส
0: อ๋อใช่ซินแบดเป็นดาวรุ่งมีมีนักเตะแมนยูด้วยฟาเรงบักเต้ด้วย
1: บักเต
0: ้ประตู
1: ลืมเลยบักเต
0: ้จับซินแบด
1: ซินแบดครับก็เป็น 1-2 ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดจากใจเลยนะ2คนนี้นั่วทั้งคู่เลย
0: มีนี่ด้วยชีวิตซิเซ่เลี้ยวฟู
1: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่ายังคว้าแข้งอยู่โอแซ
0: ครับ
1: อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดไ
0: หมใช่ใช่
1: วันเดอร์คิดมากครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเจออีกรอบนึง
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของไลฟ์อัพเนี่ยจริงเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งหลังกัน
1: พูดถึงเรื่องเดชองไหม
0: ครับพี่เดชอง
1: เดชองเดชองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นหลักเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
0: ก็ยืนยันแล้วว่าจบบอลโลกนี้จะไม่อยู่แล้วนะพี่หลังจากเขามาคุมทีมเนี่ยหูตั้งแต่ปี2012อ่ะยูโร2012หลังจบยูโร2012
1: ตั้งแต่เรมอนโดเมเนกนะครับผมก็เป็นเดชองมาตลอดแล้วเดชองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับเดชองมาอย่างยาวนานนะ
0: ครับ
1: หลายชุดแหละไม่ใช่อย่างยาวนานหรอกแต่ว่ามีการคุมทีมมีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีที่เดชองเป็นหนึ่งในกุนซือที่ผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นเดชองเล่นฟุตบอล
0: ครับ
1: โอ้ไม่คิดว่าเขาจะแบบตอนเด็กเรายังไม่เข้าใจนะศาสตร์ของฟุตบอลอย่างที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังปากของจริงจนมาเป็นผู้จัดการทีมอะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดชองได้จากตรงนั้นมาด้วยเขาเป็นกัปตันทีม98กับแชมป์ยูโร
0: ครับ
1: เขาเนี่ยทำให้ทีมฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่สุดๆจริงๆเลยนะ
0: ถูกต้องตอนเป็นนักเตะนี้คว้าแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรปี98กับ2000นะพี่
1: ใช่
0: ส่วนตอนเป็นโค้ชเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยบอลโลกครั้งเนี้ยคุมทีม179นัดแล้วเกือบ200เกมแล้วพี่กับทีมชาติเนี่ย14ปี
1: ถือว่าเป็นยาวนานนะ
0: ใช่
1: ทีมชาติเพราะทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบเป็นยอดโค้ชหรือว่าอะไรจริงๆไม่มีใครอยากมาทำทีมชาติ
0: เต็มที่ก็จบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไปแล้ว
1: ครับ
0: สองปีสองปีประมาณนี้
1: ใช่ครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการดูเกมหรือว่าอะไรเยอะมันไม่มีความท้าทายเท่ากับนะมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่ามันน่าเบื่อนะ
0: ต้อง
1: เกมมันแบบไม่ได้มีทั้งปีอ่ะมันมีแบบเกมมันมีทั้งปีแต่ว่าไม่ได้เตะทีเท่าแบบสโมสรอะไรเงี้ย
0: ปีนึงเนี่ยเตะอยู่10กว่านัด10นัดประมาณนี
1: ้แล้วการช็อปนักเตะอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกับสโมสรแล้วนะ
0: ใช่ๆแต่ว่าผลงานเนี่ยดีสุดก็คือการคว้าแชมป์โลกปี2018รวมถึงคว้ารองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วด้วย
1: ครับ
0: ที่แพ้จินน่ารวมถึงรองแชมป์ยูโรไงพี่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วแพ้โปรตุเกสในนัดชิงที่พี่โดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรก
1: ยุคนั้นนี่ปอกบากำลังท็อปฟอร์มนะ
0: โอ้ใช่
1: น่าเสียดายเข้าชิงตลอดเลยนะหลังๆเดชองนำทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเยาวชนที่เขาเรียกว่าเป็นผิวสีอ่ะว่าอย่างก็ได้ก็คือโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมาก
0: ทีมสหประชาชาติ
1: ของจริงฝรั่งเศสนี่ของจริง
0: ใช่ใช
1: ่ของจริงแล้วเนี่ยชุดนี้ผมว่านน่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
0: ครับ
1: เดชองก็เขาเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์โลกได
0: ้ครับผม
1: ต่อจากซากาโลของบราซิลแล้วก็อีกคนก็คือฟรานเบคเคนบาว
0: โอ้โหตำนานทีมชาติเยอรมัน
1: ครับผม
0: ฝรั่งเศสชุดนี้ดูแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับต้นๆนะพี่
1: ใช่ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งก็เป็นอาสเปนพอแชมป์ยูโรมาแต่ผมดูแล้วหลังจากสเปนเล่นเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะพี่ถ้าฝรั่งเศสคืนนี้ฟอร์มดีเนี่ย
1: ใช่
0: นักเตะเนี่ยโห

0: เรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ประตูเนี่ยไม้เมยอง
1: ไม้เมยองอ่ะมีใครอีกนะไล่มาเลยน้องเจม
0: ส์เซนเตอร์เนี่ยมีทั้งซาลิบานะพี่มีทั้งเลคัวอปูเมกาอุบาเมกาโนแล้วก็มีนี่ครับอิบราฮิมโกลาเต
1: ้
0: ด้วยใช่ไหมแล้วก็กองกลางไงมีชัวเมนี่อย่างมิวมาริดกองเต้ยังเล่นอยู่ตอนนี้กองเต้เนี่ย35ปีอยู่กับเฟนเดบาเช่ครับแล้วก็มีรายันเชอร์กีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและแนวลุกเนี่ยมีอุชมานเดมเบเล่บัลลงดอร์คนล่าสุดมีคีเลนเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ว่าที่นักเตะ150ล้านยูโรไ
1: อ้ครับผมจัดหนักจัดเต็ม
0: ทุกตำแหน่งแน่นมาก
1: ดิสลีดูเอได้ไหมแบลลี่บาโคล่า
0: อืม
1: โอ้ตัวผู้เล่นดีมากนะสองทีมอ่ะเล่นได้สองทีมอ่ะครับ
0: ฝรั่
1: งเศสอ่ะครับ
0: อืม
1: แล้วเจออย่างเซนเนอร์กอลเซนเนอร์กอลวันนี้ความพร้อมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ
0: เดี๋ยวเรื่องไลฟ์เดี๋ยวเราไปว่า
1: เดี๋ยวไปว่าทีแต่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์นักเตะที่เพิ่มขึ้นแล้วการทำทีมของเดอชองทิ้งท้ายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: อาจจะพาทีมไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได
0: ้ก็เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วพี่ปาม
1: ครับ
0: ปี2018เป็นแชมป์แล้วก็2022ก็แพ้อาร์เจนตินา
1: จริงๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไอ้ตัวสเปอร์อ่ะคาร์ลอมัวนี
0: ่อ่
1: ะหลุดไปยิงถ้าไม่ประมาทนะ
0: ช่วงท้าย
1: เกมโอ้ยติดเชียร์ฝรั่งเศส
0: มาติเมส
1: อยากเห็นน้ำตาเมสซี
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนั้นใครๆหลายคนอาจจะเชียร์เมสซี่นะ
0: ใช่ก็หลายคนก็เชียร์เมสซี่เพราะว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เมสซี่ยังไม่เคยได
1: ้แต่พอเขาได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตำนานอย่างแท้จริง
0: ถูกต้องก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้เชียร์โปรตุเกสเพราะอยากให้โรนัลโด้เติมเต็มเหมือนกันในครั้งนี
1: ้ผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไม่รู้ดิคาแรคเตอร์ของคริสเตียโนโรนัลโด้มันแบบกับเมสซี่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคริสเตียโนโรนัลโด้เนี่ยเปรียบเหมือนนักมวยปล้ำเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนไอ้เนี่ยเดเวนจอห์นสันอะเดอะร็อกอะ
0: เดอะร็อก
1: หรือว่าโตนโคลมันมีทั้งแบบอาธรรมแล้วก็ธรรมะและอาธรรมอยู่ในตัว
0: ใช่ใช่ตอนโคจะ aggressive หน่อยๆเพราะเป็นฝ่ายดี
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราพี่จะแบบเป็นทั้งสองฝ่าย
1: ได้เป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมเริ่มคิดว่าเออตัวของโรนัลโดมันอาจจะแบบจริงๆก็อยากเชียร์ให้เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกแหละ
0: ใช่
1: นะ
0: หรือไม่แน่4ปีข้างหน้าที่โมร็อกโกสเปนอาจจะมาเล่นเลย44
1: จริงๆมันเล่นได้
0: ใช
1: ่ฟุตบอลแต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันทำให้ทีมมันแย่การที่เอาโรนัลโดมาเล่นบอลในสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เสียหนึ่งผู้เล่นหนึ่งตัวนะครับในการไล่อะไรต่าง
0: ๆเวลาวิ่งเพสเนี่ยมันจะหายตัววิ่งไปหนึ่งคนเพราะว่า40ก็คงจะวิ่งเพสไม่ไหวแล้วอาจจะต้องไปพึ่งแบบเลย์เอาท์แทน
1: ใช่ฟุตบอลสนามในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามันต้องช่วยกันวิ่งมันถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปถ้าโรนัลโดอยู่ในยุคปีสักปี98หรือต้น90ไม่แน่นะ
0: อาจจะเล่นได
1: ้เล่นได้นะเพราะว่าด้วยฟุตบอลในยุคนั้นมันยังไม่แบบเหมือนตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะครับผม
0: หรืออาจจะรอเล่นทีมชาติกับลูกชาย
1: เฮ้ยไม่แน่นะ
0: เหมือนที
1: ่เลบอนเจมส์
0: เลบอนเจมส์กับลูกชายของเขาเพราะเขาก็เคยมีบทสัมภาษณ์อย่างฮิวดี้พายที่ถามว่าอยากเล่นกับลูกไหมเขาก็อยากเล่นนะพี่เพราะตอนนี้ลูกชายก็10น่าจะ16 17แล้วนะพี่16แล้วเพราะเพิ่งติดเยาวชนบริเกตไป
1: ยิงอุตลุดเลยดิ
0: ไม่ใช่พี่ตอนนี้น่าจะอยู่กับอัลนาเซอร์บอก
1: อัลนาเซอร์คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในสโมสรแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ควรนะ
0: ใช่
1: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ถ้าอย่างถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็เริ่มลำบากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
0: แต่ถ้าเป็นผู้สาวประตูแห่งคราวนี้มีเคกอร์ดอนที่มาเล่นก็43
1: ครับผม
0: แต่ว่าเป็นประตูแต่ถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ยระดับ40ขึ้นไปกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ายากเลย
1: ครับผมก็จริงๆก็อ่ะเราก็หวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาโปรตุเกสคว้าแชมป์นะ
0: ครับ
1: นะหรือว่าไม
0: ่ก็คราวสุดท้ายละต้องอุ้ยแต
1: ่หรือไม
0: ่ก็มีโอกาสที่ปาล์มเพราะอย่างที่คุยกับพี่ปาล์มเมื่อกี้เน
1: ี่
0: ยโปรตุเกสเนี่ยก็ขุมกำลังไม่แพ้ฝรั่งเศสนะพี่
1: ใช่
0: สองกองกลางแชมป์เป็นลีกอะแชมป์ยุโรป
1: จาวเนเวสแล้วก็
0: มิตินยาม
1: ิตินยา
0: ใช
1: ่แต่ระบบมันจะแปลก
0: ๆ
1: คุณเจมส์ผมมองว่าแปลกนะการเล่นของโปรตุเกสเพราะจะมีแบรนาร์โดซิลวาด้วยและบูโน่เฟร์นาน
0: อ่ะ
1: จะต้องมีคนไปเล่นปีกหรืออย่างไรเนี่ยคือแบบแผนก็จะแปลกๆหน่อยไอ้ตรงกลางมันสองคนนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: รูเบนเนเวสอะไรคงไม่ได้นี่หรอก
0: ใช่
1: คงไม่ได้คงสามารถแทรกลงไปคงยาก
0: แต่อย่างเกมที่

0: อุ่นกับเชลีเนี่ยปีเนี่ยเป็นเลย์เอาหน้าเป้าโรนโดแล้วก็ด้านขวาเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ประเทศชอบเลย์เอา
0: เลย์เอาใช่
1: แล้วก็แสบด้วยนะเลย์เอา
0: แต่วันนั้นเลย์เอาโดนใบแดง
1: ใช่ไงใช่ไงเลย์เอาชอบแบบนี
0: ้ไปเล่นนอกเกมวันนั้นเนี่ยเจอชิลี
1: ลูกการก่อนมิลานอ่ะที่ฟอร์มมันตกไอ้แล้วโซเนรี่นี่แหละเป็นเพราะเลย์เอาดิแหละ
0: ถูกต้อง
1: เลย์เอามันไม่มาไง
0: ครับ
1: ฟอร์มไม่ดีหลังๆมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในสนามเยอะ
0: มีคอนไซซอลด้วยแล้วก็คอนไซซอลแล้วก็เปโดเนโต้ด้วยปีกริมเส้น
1: จริงๆผมชอบเปโดเนโต้นะเป็นปีกที่แบบค่อนข้างที่จะแท้จริง
0: ครับ
1: ส่วนคอนเซซาวเนี่ยผมชอบคนพ่อมากกว่
0: า
1: เซจูคอนเซซาว
0: ใช่ใช่โอ้โหแต่แนวลุกเนี่ยมียังมีกอนซาโลกูเดสด้วยของโคเซดัตมีอาฟานซิโกตินชองสปอร์ติ้ง
1: ริมเส้นตัวนี้ผมชอบมากเลยริมเส้นอยากให้ย้ายนะ
0: ใช่แล้วก็ชาวเฟลิกที่ไปเล่นกับอัลนาเฟอร์ด้วย
1: ดาวฟิลิกนี่เป็นโคตรบอลนะผมเรียกอย่างนี้ได้เลย
0: อุ้ยค่าตัว120ล้านยูโรเลยนี่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตมาลิกเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่คือเขาเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคดีมากดาวฟิลิกเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าเทคนิคดีมาก
0: ๆ
1: แต่การเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทีมเวิร์กนี่แย่มาก
0: ใช่ๆ
1: พอไปอยู่เชลซีชัดเจนเลยแล้วพอไปอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่ทราบก็อยู่เชลซีก่อนตอนอยู่เชลซีเนี่ยย้ายมาโอ้ลงเล่นรู้สึกว่าจะบอลถ้วยเล็กสุดอะคอนเฟอเรนซ์อะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยคือเล่นกับพวกแบบเขาเรียกว่าเด็กดาวรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสปิริตด้วย
0: ใช
1: ่แล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องระหกระเหงได้รอดไปอยู่มิลานแล้วก็ย้ายไปอยู่อานาเซอร์แต่พอไปอยู่อานาเซอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาวฟิลิกเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวการเอาโบตัวการกินเลี้ยงกินตัวหรืออะไรต่างๆรู้เทคนิคต่างๆชัดเจนเพราะเล่นกับคนเอเชีย
0: ใช
1: ่คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูว่าเนี่ยสุดยอดมากๆแต่พอไปเจอบอลระดับสูงอ่ะมันมีการเพรสซิ่งการบีบเร็วการลูกแท็กติกตุกติกอะไรต่างๆเนี่ยจาวฟิลิกไม่ได้
0: ใช่ครับก็ปีนี้เอานาเซอร์ของชาวเฟลิกก็ได้รองแชมป
1: ์ที่ไงเจอ
0: ทีมญี่ปุ่นไงแพ้ทีมญี่ปุ่นทีมโรนโดเนี่ยแพ้กัมบักนะพี
1: ่กัมบักโอซาก้า
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ตัว ACL 2ที่กัมบักที่ชนะราชบุรีแล้วอะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: นัดชิงในบ้านด้วยก็มีทั้งโรนโดทั้งเฟลิกเนี่ยแหละ
1: โอ้สู้กัมบักไม่ได้
0: ใช่
1: กัมบักเพรสซิ่งโอ้โหฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอย่างจาวฟิลิกเนี่ยคือโดนเพรสสักหน่อยอะเรียบร้อยแล้วเทคนิคดีจริงแต่ว่าพอสองตัวเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: สองตัวและบอลซาอูเล่นช้าช้ามาก
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: กับประมาณนี้นะครับประตูเกต
0: เดี๋ยวผมไปดู SMS กับข้อความนิดนึงพี่ปาล์มวันนี้ส่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าสวัสดีน้องเจมน้องปาล์มครับผมกลับมาจากแหลมฉบังเมื่อตอน23ตอนนี้ยังฟังน้องเจมอยู่ฟังทาง YouTube แหลมฉบังฟังวิทยุฟังได้ชัดเจนครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วจะไปรับของที่นครปฐมตอนนี้อยู่บรมราชชนีฟังเกมเจมมาตลอดครับจากคุณทูชาติ
1: เดินทางปลอดภัยแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ครับผมก็ถ้าง่วงนอนหรืออะไรก็ล้างหน้านะครับผม
0: ครับ
1: ล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็หายใจลึก
0: ๆ
1: ครับผมหรือหายใจดมยาดม
0: ครับคุณทูชาตินี่น่าจะไปร่วมงานกอล์ฟนะพี
1: ่อ๋อครับผม
0: แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจบอลโลกมีขายทางร
1: ้
0: านช้อปปี้ด้วยใช่มีทางนั้นด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าแมตช์แจ้งเกิดดียุบเลยครับมาเจอฝรั่งเศส
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่เขาเจอกับทางด้านแต่ลิซาราซูมกับตูรามก็ยังเคี่ยวอยู่แหละแต่ตอนนั้นความไวและฟิกฟุตบอลของดียุบในยุคที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะอยู่ลองมั้งครับเล่นในฝรั่งเศสนี่แหละคุ้นเคยเป็นอย่างดี
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแมตช์ที่แจ้งเกิด
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสคนนั้นเล่นเกมช้าด้วยเกมบอลไม่มีอะไรเลยเกมน่าเบื่อเกมมันอึดอัดแล้วไปเข้าทางนั่นแหละ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเซเนกัลเกมก็ออกมาอย่างที่ทราบกัน
0: ใช่คุณชูชาติเขาบอกว่าฟังน้องเจมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วก็กำลังกลับมาจากแหลมฉบังต้องเกาะขับรถปลอดภัยด้วยนะพี
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปานพี่เจมใหญ่ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เจมดูทุกนัดไหมครับผมเนี่ยบอลโลกเริ่มมาเนี่ยมีเกมเยอะที่ผมไม่ได้ดูแล้วพี
1: ่ครับ
0: ก็คือสเปนครึ่งแรกไม่ได้ดูเพราะเมื่อคืนต้องเดินทางก็เลยขอหลับก่อนนิดนึง
1: น้องเจมนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ย หลายๆคนนะ
0: ครับ
1: อย่างพี่เจ๋งน้องเจม

0: แล้วก็เมื่อกี้น้องน้องเบนเองก็ตามเน
1: ี่
0: ยโอ้โหทำงานกันหนักมาก
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราต้องยอมรับนะตอนนี้แค่ไม่ใช่แค่วิทยุอย่างเดียว
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยที่เราต้องอัปเดตหรือเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยเราต้องอัปข่าวสารอะไรต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกถือว่าโอ้ทำงานอย่างเต็มที
1: ่ครับผม
0: ถือว่าช่วงนี้ก็นะก็ขอให้บริหารเวลาให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะ
1: ช่วงนี้ก็ต้องขอหายทุกกลางวันต้องบอกว่าพี่ต่อครับเดี๋ยวผมขอญาตนะพี
0: ่ไม่เป็นไรหรอกคร
1: ับครับผม
0: ที่ทราบกันนะพี่ต่อคงเข้าใจ
1: ใช่ครับแล้วก็คุณณัฐพงษ์อละครบอกว่าคิดถึงพี่เจมมากครับก็ขอบคุณครับกระทักทายเข้ามาแล้วก็
0: ใน Facebook
1: Facebook เนี่ยคุณหนามพางรายบอกว่าเจมขอฮาเหมือนจัดกับผอ.นะครับ
0: นี่มีนี่ไปทางตลกแล้วอ่ะ
1: ไปผมต้องบอกผมเรียนมุกมาจากพี่เจ๋งยังไม่เยอะมากพี่เจ๋งในแกมุกเต็ม
0: มุกเยอะใช่ไหม
1: เยอะ
0: ม
1: ุกเยอะ
0: เกดูตลกคาเฟ่เยอะแล้วก็ไอโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยเคยเมื่อก่อนเคยจัดรายการไม่ใช่หรอกช่วงปี2ปีก่อนอ่ะ
1: ครับผม
0: จัดกับแกเนี่ยต้องเร็วนะ
1: ใช่
0: สักพักเนี่ยแกไม่ปุ๊บก็ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
1: อันตรายนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่เดี๋ยวถ้าผมเล่นกับเดี๋ยวผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปฟ้องว่าผมก้าวร้าวใส่พี่เจม
0: ออกฟอร์มได้เอ็นดูอีกแล้ว
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าอากีดคุณวีรศักดิ์บอกว่ากีดยางอยู่ทุ่งส่งครับฟังยาวๆเลยคุณวีรศักดิ์นี่ฟังเราตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วพี
0: ่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: ก็ปลอดภัยนะครับต้องระวังด้วยใน
0: ใช่ถ้าสวนยางเนี่ยผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันก็เรียกว่าตอนกลางคืนในช่วงนี้เนี่ยใช่เลยเวลาที่ชาวสวนยาง
1: ครับผม
0: ก็ได้เขาเรียกว่าทำงานของเขาก็คือกรีดยางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาคใต
1: ้
0: นะครับก็คืองู
1: บ้องหลา
0: บ้องหลาเลยคร
1: ับ ผมผมไม่ไหวจริงๆ
0: น่ากลัวน่ากลัวกระบี่นั้นนครกับกระบี่ตอนนั้นมั้งครับบ้องหลานี่มีข่าวเยอะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมว่าเขาคงเคยชินในสภาพพื้นที่ก็ยังไงก็ดูแล้วกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคร
1: ับ ต้องระวังดี
0: ๆระวังดีครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักทายเข้ามาบอกว่าจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีรับฟังคืนนี้ครับผม
0: ครับ
1: รับฟังดีนะครับผมก็โอ้โหทางใต้แฟนคลับเก่าๆเยอะเลย
0: ใช่พี่แป๊ะก็คนใต้ด้วย
1: อ๋อใช่
0: พี่แป๊ะนี่คนสุราษฎร์ธานี
1: ครับผมก็รวมถึงทักทายพี่น้อง FM ก็ RFM M Radio ทั้ง41สถานีด้วย
0: ใช่
1: เราออกอากาศแบบ41สถานีเลยนะพี่หลังเที่ยงคืนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
0: โอ้โหดีเลยนะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวติดตามรับฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกคู่แรกเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
0: ถือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราดูในห้องส่งของเรานะครับ
1: ครับ
0: ความพร้อมของฝรั่งเศสตอนนี้พูดเล่นนี่ถือว่าลงไปวอร์มน่าสนใจครับนี่ไงกล้องโฟกัสที่คิลเลนอิมบัปเป
1: ้ใช
0: ่พี่เป้ของเราประธานขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าลูกการที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหข่าวต่างๆทั้งในสนามและนอกสนามต้องยอมรับเลยว่านี่แหละพอคนมันจะดังแล้วเนี่ย มันต้องรับกับการความดังและรักษาชื่อเสียงความดังให้ได้ด้วย
1: ครับผม
0: นี่คืออีกหนึ่งก็เรียกว่าตัวอย่าง
1: ใช่
0: หนึ่งบทเรียนที่ผมว่าน่าจับตามองนะเอ็มบัปเป้เนี่ย
1: ประธานเป้เลยพี่
0: ใช่ เพราะเขาเนี่ยก็คือซุปเปอร์สตาร์คนต่อไป
1: เป็นกาลาติกอสคนใหม่ของเรอัลมาดริด
0: จริงๆเป็นซุปเปอร์สตาร์นานแล้วแหละแต่ว่าคืออยากให้แบบเขาขึ้นมาเป็นตัวใหม่แบบเป็นตำนานอย่างเช่นโลกับเมสซี่อ่ะ
1: ครับ
0: มันจะได้แบบฟุตบอลมันจะได้มีอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูแล้วเด็กๆ
1: ใช่
0: ตัวโทโล
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มนิดนึง
0: ครับผม
1: ทาง YouTube นี่บอกว่า
0: YouTube ก็
1: เขาบอกว่าผมเคยฟังเรื่องราวมาครับว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: เพลงนี้หลายปีแล้วนะ
1: พี่น้าแอด
0: เลยน้าแอดคาราบาวร่วมเค้าเรียกตอนนั้นเป็นการเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: กับคุณปานธนพรนะครับโอ้เพลงนี้ก็ถ้าเราย้อนกลับไปใน22-23ปีแล้ว
1: โอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
0: ปี2005หรือว่า2004ผมไม่แน่ใจ2005
1: ใช่ใช่
0: 21ปี
1: ครับ
0: วัยเหมือนกันนะ
1: แป๊บเดียว
0: 21ปี
1: ครับไปว่ากันที่เรื่องไลน์อัพของทีมชาติฝรั่งเศสกันพี่ล่าสุดนี้มาแล้วนะพี่11ตัวจริงของฝรั่งเศสนัดแรกของฟุตบอลโลก2026ครับก็เริ่มจากผู้สาวประตูก็เป็นไมค์เมยองนะพี่แนวรับวันนี้มีไดโออบูอัปาเมกาโน่ครับแล้วก็ชูนคุนเด้รวมถึงวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอเฮนันเดสครับกองกลางเป็นชัวเมนี่ครับกับอังเดราบิโอส่วนแนวรุกครับวันนี้ริมเส้นเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับแล้วก็ไมเคิลอริเซ่ส่วนคู่หน้าเป็นคิเลนบาเป้กับเดซเล่ดูเอ

0: ครับ
1: นะเซเนกัลเดี๋ยวผมดูให้แล้วกัน
0: ครับ
1: เซเนกัลนะครับผมเซเนกัลในวันนี้นะครับมาในระบบ433นะครับ
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นเอเดลเมนเอดูอาร์เมนดี
0: ้
1: นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นคูลิบาลีคู่กับเนียเคเต้นะครับผมขวาเป็นเยต้าซ้ายเป็นดียูฟดียูฟนี่ของเวสต์แฮมนะครับผม3ผู้เล่นในแนวเดียวแดนกลางนะครับเป็นอิดิซ่ากาน่าเกย์โอ้โหแล้วก็อีกคนนึงเป็นป้าป้าเกย์นะครับแล้วก็รามายกามารานะครับผม3ประสานในแนวรุกครับซ้ายเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่ขวาเป็นทางด้านอิสมาลาซานะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน
0: ครับผม
1: นี้นะครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องจับตาดูกัน
0: ก็เกมนี้จะเล่นที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะพี
1: ่ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เล่นในนิวยอร์กเลยนะ
0: ใช
1: ่จริงๆนิวยอร์กเนี่ยเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยผมขอพูดขอไม่พูดถึงฟุตบอลหน่อย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาน ิวยอร์กนี่
0: ใช่
1: กับทางด้านเกมบาสเกตบอลนะครับกับซานโตนิโอสเปอร
0: ์ครับผม
1: รู้สึกเป็นบ้านสเปอร์เมื่อวานนี
0: ้นัดล่าสุดที่ฟอร์ดแบงค์ที่สเปอร์พี
1: ่สเปอร์นะ
0: บ้านสเปอร
1: ์แต่ว่าก็มีการฉลองเขาเรียกฉลองแชมป์ NBA แหละ
0: 53ปี
1: โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาเรียกว่าชาวนิวยอร์กเนี่ยชาวมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับบาสเกตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าห่างไกลเป็นแชมป์อะแชมป์อะมันห่างไกลมากหลังเนี่ย
0: ผมฟังน่าจะพี่ดุ๊กหรือ ใครสักคนจะบอกว่า
1: เอลดูเก
0: ้พี่ดุ๊กได้พี่ดุ๊กที่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาอื่นเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์น้อยที่สุดนะพี่
1: ใช
0: ่บาสในนิวยอร์กเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลม
1: ี
0: อเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กจะแอนนี่พี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็มีเลดบูนิวยอร์กที่เป็นฟุตบอล
1: เลดบูนิวยอร์กใช่
0: แล้วก็เอ็มเอลเอสมีพี่เบสบอล
1: มันจะมีไหม
0: จะมีอะไรแต่ว่าบาสเนี่ยเป็นกีฬาที
1: ่ห่างไกล
0: ห่างไกลกับแชมป์ไม่สุด
1: ใช่มันดูแล้วมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนิวยอร์กนี้จริงๆมันจะมีสแตนรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับคนที่เป็นแฟนนิวยอร์ก
0: สแตนลีย
1: ์สแตนลีย
0: ์ไปดูทุกเกมเลย
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงอะทัมแซดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่ง
1: วิดาลาเยอะ
0: เทเลอร์สวิฟ
1: ต์เทเลอร์สวิฟต์แล้วก็อย่างเช่น
0: เบนอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้
1: ดีโบตี้ชาลเมตเป็นนักแสดงรุ่นใหม่พระเอกที่น่าจับตามองนะครับแต่หลายคนที่ส่วนใหญ่นิวยอร์กอย่างที่ว่ามันเป็นมหานครแล
0: ้
1: วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกค่าของชีพหรือเป็นคนผู้คนหนาแน่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นทีมที่เขาเรียกนักบาสเกตบอลอะไรต่างๆเนี่ยซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปอยู่นิวยอร์กนิกนะใช่ไหมเดี๋ยวก็มีเนี่ยไปคาร์เมโลแอนโทนี
0: ครับผม
1: ใช่ไหมมีคาร์เมโลแอนโทนีคนเดียวที่ดูแบบมีชื่อเสียงหน่อยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลย
0: ครับ
1: ผม
0: ถ้าชุดนี้ก็จะเป็นเจอร์มันสันกับคาร์ที่นี่ข่าว
1: ถูกต้อง
0: ก็53ปีนิวยอร์กนี้ก็
1: สิ้นสุดการรอคอยสักที
0: ครับผม
1: สำหรับแชมป์นะครับผมสำหรับนิวยอร์กนี้อ่ะเมื่อกี้ไปเราไปบาสเกตบอลได้ไงเนี่ย
0: ใช่ก็พูดถึงสนามไงพี
1: ่สนาม
0: แต่มีคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยจะเตะที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยผมเช็คนิดนึง
1: ที่เราอัปเดตแล้วแหละ
0: ใช่
1: ครั้งเดียว
0: แล้วก็ฟอร์มฝรั่งเศส5เกมมาสุดนี้ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์เนี่ยมาในเกมอุ่นเครื่องส่วนเซเนกัลเนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับซาอุ0-0ในเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกเลยพี
1: ่
0: พี่ปามองว่าไงคู่นี้พี่
1: เกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีศักยภาพตอนแรกเนี่ยยังมองว่าเซเนกัลนะช่วงกลางวันแต่พอดูไลน์อัพกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับ ดูไปดูมาเนี่ยยากสู้ยาก
0: กับ
1: เพราะว่าจะรับยังไงอะครับเพราะว่าการแนวรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของนี่เลยนะเดซลีดูเออย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
0: มันเป็นปี
1: ของเขาเรียกว่าของพูดหยาบโคตรรับพีกอะ
0: ครับ
1: และมูซาเดมิเล่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามีความอัดอั้นจากในลีกมาแดนกลางไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมชอบนี่นะแดนกลางวันนี้ถ้าลาบิโอเก็บแดนกลางได้เนี่ยท
0: ั้
1: งหมดกวาดได้มาเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอังเดลาบิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีชองชอบเป็นอย่างมาก
0: ครับผม
1: และจะใช้เขาได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติฝรั่งเศสเสม
0: อ
1: ซึ่งนี่อาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะเพราะลาบิโอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีม
0: ครับ
1: ในแดนกลางอ่ะในทีมเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: ใช่แต่หลังก็ยากซาลิบาคู่กับปูปามิงกาโน่นี่ก็โอ้โหสุด ลิสกุนเดเตโอ

0: ผมชอบแบ็กซ้ายนะการเติมเกมของเตโอเฮอร์นันเดซเนี่ย
1: ใช่
0: จะเป็นสิ่งสำคัญเลยมาพอซ้ายขวาเนี่ยโอ้ยยากต่อการต่อกร
1: ครับผม
0: คูลิบาลีมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่นาโปลี
1: อ
0: ่ะตอนที่เขาท็อปเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า6ปีก่อนนะครับตอนนี้เขาไปรู้สึกเขาค้าแข่งกับอันไฮอัลฮิรานไหมคูลิบาลีอ่ะ
1: ใช่พี่
0: ใช่ใช่ตอนนี้ยังค้าแข่งกับคูลิแล้วผมพูดตรงๆนะคูลิบาลีเนี่ยเพิ่งหายเจ็บมาด้วยและเจอเอ็มบัปเป
1: ้ครับ
0: ความเร็วของดิสลีดูเอเดมเบเล่โอลิเซ
1: ่ใช
0: ่โหนะอ่ะเชื่อว่าฝรั่งเศสดีพอและยิงขาดด้วยครับผม
1: ผมก็คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดพี่ปังอาจจะบิดเบี้ยหน่อยเกมแรกอาจจะยากหน่อย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับผม
0: เริ่มสนามนะ
1: ครับไปต่อกันที่คู่ที่2คืนนี้พี่ปามก็เป็นเกมระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็ทีมจากเอเชีย
0: ครับ
1: มาเล่นบอลโลกครั้งนี้ก็ผ่านรอบเล็กรอบที่5มา
0: อิรักเนี่ยเป็น1ทีมนะที่เขาเรียกว่าฟุตบอลโลกในรอบ40ปี
1: ครับ
0: ใช่มั้ยก็เจอกับนอร์เวย์ตัวผู้เล่นสำคัญก็ล่าสุดที่เขาเคยมาฝึกเตะฟุตบอลแล้วนะ
1: คิงครับ
0: คิงครับเมื่อปีที่ผ่านมาไอ
1: ้
0: ตัวนั้นที่มันแสบๆอ่ะยังเล่นอยู่ไหม
1: โมฮานันอาลีพี
0: ่
1: เมสซี่รักติดทีมชุดนี้ด้วยก็ทีมชุดนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองรวมถึงในลีกยุโรปลีกรองพี
0: ่
1: ก็นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านของซีดานอิคบาลนักเตะจากอูเทคอดีตเด็กปั้นแมนยูรวมถึงโมฮานันอาลีครับกองหน้าจากทีมใน UAE นะพี่แล้วก็อาลีอัลฮามันดีกองหน้าจากอิสวิททาวรวมถึงกองหลังหนึ่งเดียวจากไทยลีก
0: ลิบิสูรุก้า
1: ใช่ครับก็วันนี้ต้องลุ้นว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะพี่ครับ
0: เจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นอันดับที่31ของโลกนะเวลานี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย์มีทั้งซาลอตมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งอันโตเนียนูซารวมถึงมาร์ตินโอเดนการ์ดแล้วก็คริสโตเฟอร์อายเออร์อดีตกองหลังที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ดูแล้วนอร์เวย์ยังเหนือกว่าเยอะนะพี่ปาม
0: เหนือกว่าแต่ผมชอบอิรักเพราะเกมอุ่นเครื่องของอิรักมันสามารถแสดงถึงการเล่นเกมเจอกับทีมที่เล่นเกมลุกกับเขาได
1: ้
0: อาจจะแพ้เวเนซุเอลา 2-0 ก็จริงแต่การเสมอ 1-1 กับสเปนเนี่ย
1: ใช่
0: ทำให้เราผมว่าต้องไปดูนะเกมนี
1: ้
0: ชนะอันดอร่า 1-0 อ่ะ
1: ใช่
0: มันแตกๆมากก็อิรักมันเขาเรียกว่ามีเขาเรียกมีประเทศเขามีสงครามหรือว่านักเตะหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีเขาเรียกต้องยิ่งไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งเกือบ40กว่าปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอน
1: ใช่แล้วก็
0: ผมเชื่อว่าอิรักไม่แพ
1: ้ไม่แพ้เลย
0: ไม่แพ้เลย
1: แต่เกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์แต่อาจจะเบียดไม่ถึงขั้นยิงขาดอาจจะเบียด
0: ๆครับ
1: ครับผมต่อกันที่คู่ช่วงเช้า8โมงครับอาร์เจนตินากับแอลจีเรียพี่ปาล์มแชมป์เก่าวันนี้ลงสนามแล้ว
0: คู่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะแอลจีเรียเนี่ย
1: ครับ
0: ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะ
1: ม
0: ีสิทธิ์สูงด้วยผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็ยังเป็นโครงสร้างของชุดเดิมที่ได้แชมป์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วก็สตาฟโค้ชอะไรต่างๆก็ยังเป็นชุดเดิม
1: สกาโลนี
0: ่เลโอนัสกาโลนี่นะครับผมโอ้โหอ่ะผู้เล่นผู้รักษาประตูก็เป็นเอมเมเลโอมาร์ติเนสใช่ไหมด้านหลังเป็นโอตาเมนดี้กับคริสเตียนโรเมโรแบ็กขวาเป็นมาเซโมเรน่าแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเมดินานะครับสามประสานเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กอลิสเตอร์โรดิโกเดปาวอินโซเฟนเดสที่มาจากชุดฟุตบอลโลกปีครั้งที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วแนวรุกเนี่ยอาจจะจัดเป็นเมสซี่อยู่ทางขวาแล้วก็เจโก้อัลมาดาผู้เล่นคนนี้อยากให้จับตามองนะครับเป็นหนึ่งผู้เพลย์เมคเกอร์แล้วก็ตัวริมเส้นสำคัญ
1: ครับ
0: ของแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะสร้างสีสันแล้วก็เป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างที่ทราบกันลาวตาโรมาติเนส
1: ใช่ส่วนแอลจีเรียเนี่ยวันนี้ประตูจะเป็นลูกชายซีดานนะนี
0: ่ล
1: ูก้าซีดานครับส่วนนักเตะที่น่าจะเป็นตัวหลักก็มีรายันเอนูรี่ครับแล้วก็มีเบนทาเลฟลิยัตมาเลสฮุสเซมูอาแล้วก็อามินกุยลี่ครับก่อนหน้าตัวเป้าพี่ปาล์มว่าวันนี้อาร์เจนตินาผ่านไหมพี
0: ่จริงๆแล้วเนี่ยชอบนะอาร์เจนตินาแต่การที่เป็นแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลอด
1: ครับ
0: ผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่รัสไอกาตาอาร์เจนตินาเล่นฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยถ้าคุณจำได้จำซาเลฟอาดาซารีใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นแหละ
1: แพ้ซาอุ
0: แพ้ซาอุ

0: เกมกระบุกทั้งเกม
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วกุนซือฟาอูคนนั้นเนี่ยเพิ่งมาคุมตูนิเซียนี
0: ่ได้ไง
1: วิเลนา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ออกมามาคุมเขาเรียก
1: ตูนิเซียนาที่2เลย
0: มาคุมมาเห็นกลางศึก
1: ใช่
0: มากลางศึกนะ
1: คุณไหมพี่เหมือนแถวบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
0: เอาสิ
1: อ้าว
0: ถูก
1: ครับผม
0: เอเชียนคัพปี2019หรือเปล่า
1: ชัดเลยครับผม
0: ครับผม
1: มาที่คู่สุดท้ายเมื่อกี้พี่ปามฟันธงว่า
0: ผมว่าอัลจีเรียจะเสมอได
1: ้อ้า
0: หรือไม่ก็แพ้แค่1ลูก
1: ใช่ก็ผมก็มองว่าแต่ยังชอบอาร์เจนตินาดีกว่าแต่ไม่ขาดเหมือนกันคู่นี
0: ้ไปทิศทางเดียวกันนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนคู่11โมงเช้าครับทีมจากเอเชียลงสนามอีก1ทีมครับออสเตรียเจอกับจอร์แดน
0: ออสเตรียกับจอร์แดนออสเตรีย
1: ครับ
0: ลูกทีมของลาฟรังนิกป่ะ
1: ใช
0: ่ครับผมเจอกับจอร์แดนจริงๆแล้วในคู่นี้เนี่ยแบบเร็วๆเลยแล้วกันออสเตรียเนี่ยมีเกมรุกที่จริงๆผู้เล่นที่สำคัญของเขาคือดิวิดอาราบ
1: าน
0: ะครับผมแล้วก็มีเกโกริชมาเซลซิบิเซอร์โนโนชลาเกอร์ซีวาลนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยยังใช้อนาโตวิช
1: กับเกโกริชกองกลางเนี่ยมีไซวาลมีซาบิเซอร์เป็นตัวจากบุนเดสนั้น
0: เขาไม่มีเนี่ยไอผมชอบอีกตัวของไลซิกอะบอมการ์เนอร์ยังเ
1: จ็บอยู่คริสเตนบอมการ์เนอร
0: ์ครับผมก็จริงๆเนี่ยนี่ถ้ามีบอมการ์เนอร์ด้วยผมว่าน่าจะการันตีแมตช์นี้แน่นอนแต่พอไม่มีบอมการ์เนอร์เนี่ยเจอกับทีมจอมพลิกล็อกอย่างจอแดนหลังๆนี่จอแดนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
1: ก็มาบอลโลกครั้งแรก
0: แล้วก็แต่อุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหก็สงสัยก็นะคงยังไม่เอาจริงอุ่นเครื่องที่ผ่านมา4นัดเนี่ยจอแดนเนี่ยเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็แพ้โคลัมเบียไป2ประตูต่อ0แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป4ต่อ1เสมอกับไนจีเรีย2ต่อ2เสมอกับคอสตาริกา2ต่อ2ครับ
1: ครับผมนักเตะนี่ผมนี่แทบไม่รู้จักเลย
0: จอแดนจะมีนักเตะคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของเขาอ่ะน่าจะเป็นอาริโอโอวัน
1: อาริโอวันกองหน้าจากอัลเซียในกาตา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะจากลีกมาเลเซียด้วยอยู่อัสลังงอก็คือนูอาลาลาวเดนะพี
0: ่
1: ก็ต้องออกเสียงผิดที่ต้องมาขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะจากสลังงอเมื่อวานก่อนเนี่ยคูลาเซาเนี่ยก็มีนักเตะจากมาเลเซียกัน
0: ครับ
1: จากเตลังตากานู
0: ครับ
1: ก็รู้สึกนักเตะจากอาเซียนี่มี 4-5 คนที่ไปเล่นบอลโลก
0: ครับผม
1: รวมถึงชูราก้ากับอิรักด้วยทั้งท่าเรือนะพี่
0: คู่นี้เป็นไง
1: ผมโหยต้องบอกว่าออสเตรเลียดูเหนือกว่าเยอะนะพี่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรเลียน่าชนะได
0: ้ออสเตรีย
1: ครับ
0: ผมชอบจอแดนนะออสเตรียนี่ก็ไม่รู้ดิเวลาคือการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิอาจจะมีส่วน
1: ครับ
0: มีส่วนทำให้นักเตะยุโรปเนี่ยอย่างออสเตรียนี่เขาก็เล่นในสภาพอากาศที่มันมีนะ
1: ครับ
0: มันมีความหนาวเย็นมากกว่านี้แล้วมาเจออากาศแบบแต่มันเป็นช่วงค่ำละก็ยังไงถือว่าจอแดนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เต็มที่ก็ไม่แพ้สำหรับจอแดนครับ
1: ครับผมส่วนข้อความที่ถามเข้ามาว่าคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนี่ใครเป็นคนบรรยายนี่เป็นพี่สมิรุนกับพี่คมปฏิคมนะพี
0: ่ครับ
1: ก็ตอนนี้พี่คมนี่มารอแล้วด้วย
0: แต่มาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube คุณณัฐพงษ์บอกว่าเคยฟังเรื่องราวมาว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอันนี้อาจจะนี่มากินเพลงแล้วก็คุณอโลฮาบอกว่าฝรั่งเศสแฮมยายก็บอกแล้วนะครับผม
0: ครับผม
1: ส่วน Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงท้าย
0: ตอนนี้บรรยากาศในสนามนะครับก็กำลังเตรียมตัว
1: ครับ
0: ที่จะคิกออฟแล้วเมื่อกี้มีภาพโคสอัพนะครับไปที่ใบหน้าของนิโคลัสแจ็คสัน
1: ครับผม
0: เป็นกองหน้าที่ถือว่า1คนนะชีวิตนี่ละหกระเหระเห็ดเร่ร่อน
1: ครับผมส่วนข้อความทาง SMS นี่บอกว่าเกมเจน่าจะหมายถึงเจมเลยเจมเอ้ยเจมวิชาที่ร่ำเรียนมาไม่หาเลยนะหาไม่หาเลยนะอ้าวจากผอ.สงศักดิ์เอง
0: อ้าว
1: แต่ผมดูเบอร์ไม่ใช่นะพี
0: ่
1: ไม่ใช่นะพี่เจ๋งตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่
0: ใช่ครับผมต้องมาเริ่มจัดรายการตอนตีห้า
1: ใช่ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ตีห้า
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าสำหรับผมตัดยางไม่กลัวงูบ้องหลาครับแต่กลัวฝนราดน้ำยางครับอ๋อ
0: ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสูญคือทำให
1: ้
0: หน้ายางติดเชื้อและน้ำยางออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะนั่นแหละต้นยางอาจมีปัญหาก็ได้
1: ใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็คุณประพิษก็ทักทายเข้ามารวมถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าสวัสดีกำลังกรีดยางอยู่บางขันนครศรีครับอู้แฟนรายการเราทางใต้เยอะ
0: โอ้ดีนะ
1: พี่ปางก็เป็นคนใต้
0: คนใต้ครับกับผมว่า มันพอเราจัดในออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทั้ง

0: เฟซบุ๊กก็เลยคู่ขนานกันอ่ะ
1: ครับ
0: ทำให้คนต่างจังหวัดมีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้คนที่แบบเขาเรียกว่าทำกิจวัตรอะไรอยู่เนี่ยสามารถฟังเราบรรยายเกมสดหรือแม้แต่รายการเนี่ยก
1: ็
0: คู่กับกิจกรรมที่เขาทำด้วย
1: ครับผม
0: อ่ะ
1: เดี๋ยวช่วงท้ายผมไปรายงานคู่ภาคของคืนนี้ก่อนละกันช่วงท้าย
0: ดี
1: กว่าก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปวันนี้จะเป็นพี่คมกับพี่สนวิอวิพี่สนมิลุนนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลส่วนตีห้าเนี่ยเดี๋ยวพอเบ่งจะมาพาครับกับพี่โอสินพงศ์เป็นเกมอิรักกับนอร์เวย
0: ์มันแน่นอนคู่นี
1: ้ผมแล้วก็8โมงเนี่ยอาร์เจนติน่าไอจีเรียเป็นป่าแป๊กกับพี่สุเทพคู่นี้คนน่าจะรอเยอะนะพ
0: ี่บริการ
1: แล้วก็11โมงครับเป็นพี่ลิมิงกับพี่บีแลมสิงห์นะพี่จะพาคู่ออสเตรียกับจอร์แดนครับ
0: ก็ถือว่าติดตามฟุตบอลโลกครั้งนี้กับ FM 99ทั้งอัปเดตเคลื่อนไหวและบรรยายสดไปตลอดถึงวันที่ช่วงเดือนกลางเดือนหน้าเลยนะ
1: ครับผมก็ฟังได้ทาง FM 99ช่องทาง YouTube Facebook Mcot Connect แล้วก็41สถานีภูมิภาคของ Mcot ด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้อง
0: จ้ะ
1: ไปแล้วพี่ปาเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคมาเตรียมตัวแล
0: ้
1: ว
0: ได้เลยครับ
1: ครับผมก็ผมกับพี่ปาวันนี้ในไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่คมกับพี่สนรอบรรยายคู่รักเศรษฐกิจในการครับ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
8: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
11: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิโกกลมสีทอง
17: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
18: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
19: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
20: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ำคืนวันที่16ต่อเช้าวันที่17มิถุนายนวันนี้คู่แรกของค่ำ

0: คืนครับที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้ครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณสวัสดีคุณสนด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์คมนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาดูทีมรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเต็ง1ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมาเจอกับเซเนกัลนะครับซึ่งแม้ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่ปี2002พลิกล็อกปราบฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ 1-0 วันนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีทำแสบอีกหรือเปล่า
0: ซึ่งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันด้วยนะครับในวันที่ฝรั่งเศสเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรมา
1: ครับ
0: มาแพ้เซเนกัลในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยวันนี้ต้องดูว่าฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับไปดูเสร็จรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังประกอบไปด้วยเตโอเอนองเดสนะครับชูคุนเดวิลเลียมซาลิบาและดาโยอุบาเมกาโน่นะครับส่วนคู่กลางคืนนี้เป็นออเรเลียนชัวเมนี่จับคู่กับอาเดรียนราบิโอนะครับส่วน3ตัวรุกเป็นดีเซเรดูเออุสมานเดเบเล่และไมเคิลโอริเซ่นะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับวันนี้มีเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาลิกดียุฟวิงแบ็กฝั่งขวาเกรแตงเดียต้านะครับในขณะที่คู่กลางจะเป็นคาดูคูริบารีจับคู่กับมูซันเนียคาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์เนี่ยมา2เกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์ฟเกนะครับห้องเครื่องจากเบียร์เรอัลอีดิซากาน่าเกมิดฟิลด์จากทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของกามารานะครับอุ้ยเริ่มมาเกือบโดนแล้วครับฝรั่งเศสจังหวะนี้บอลโยนของเซเนกัลจากทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้ามานี่หาเพื่อนที่จุดนัดพบเลยแต่ว่าเป็นเตโอเดมเดสครับหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อน
1: อีกคนหนึ่งลามีนกามารา
0: ลามีนกามารานะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็อิสมาอิลซาครับ
1: แจ็คสันนี่ขออภัยนะมึงไม่ต้องโดนใบแดงนะอุ่นเครื่องเจอซาอุมันยังโดนใบแดงเลยนะนะฮะก็เป็น11ตัวจริงที่ก็ตามความคาดการณ์นะครับวันนี้ดูเอออกสตาร์ทด้านซ้ายเพราะนั้นก็ตัวสำรองอย่างแชกี้แล้วก็พวกทางด้านอาคิอุสรวมถึงมาคุสตูรามแบลลี่บาโกล่าต้องรอโอกาสที่ซุปมานั่งสำรองไปก่อน
0: ครับผมนะครับก่อนเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่ในฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่3นะครับส่วนเซเนกัลอันดับ15นี่คือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นทีมล่าสุดแม้ว่าจะถูกขโมยแชมป์ด้วยคำฟ้องร้องก็ตามนะคร
1: ับ ครับก็วันนี้ฝรั่งเศสชุดเก่งนะครับเสื้อสีกรมกางเกงขาวส่วนเซเนกัลเสื้อขาวกางเกงเขียวครับ
0: บนขวาของเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ยอมโดนอะไรครับมีฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเตะมุมของเซเนกัลแล้วไมค์เมยองน่าจะโดนหยิกข้อเท้าอะครับลงไปกุมก่อน
1: เ
0: พ
1: ื่
0: อนแม่นี่ก็แจ็คสันจะขอเกเรสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: ก็ฝรั่งเศสบุกจากขวาไปซ้ายครับตามจอภาพเรา2คนนะครับส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาสอบถามได้มีถามมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ
0: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามีคำถามในกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับก็คือจะเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างลูกฟุตบอลมินิ
1: ครับ
0: นะครับที่เราให้ดูในเพจเราไปแล้วนะครับซึ่งคำถามวันนี้นะครับที่จะส่งมาตอบกันใน4689899คำถามคือประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดไทย
1: ไม่มีทางอ่ะไทยนี่ยังไม่เคยเลยอ่ะคุณไปวางยาคุณฟัง
0: นะก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ตอบคำถามเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับใครตอบถูกก็จะรู้ไปเลยส่วนจังหวะนี้โยนยาวของฝรั่งเศสราบิโอจะวางให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าจับแรกไม่ดีครับบอลล้นไปเสียบอลคืนกลับไปให้เซเนกัลซะก่อน
1: คือคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับมีเจอทีมสไตล์คล้ายๆกับเซเนกัลคือไอวอรี่โคสแล้วก็วันนั้นแพ้คาบ้านไป 1-2 วันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นทีมที่ทรงการเล่นคล้ายๆกันนะครับเพราะฝรั่งเศสผู้เล่นหลายคนก็มีนักเตะผิวสีก็ผมมองว่าไม่ง่ายนะดันคงมองว่าไงเพราะวันนี้ฝรั่งเศสรู้สึกต้องชนะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี
0: ่ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: ต้อง2ประตู
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะชนะ
1: เพราะว่า
0: ผมมองว่าคู่นี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่ยิงประตูได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่ว่าจะจบที่ใครยิงได้มากกว่า
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: หมายความว่ายิงกันเยอะใช่ไหมวันนี
0: ้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าแนวรับก็เหลือทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับ เซเนกัลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะ

0: ไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงการแพ้สหรัฐอเมริกา
1: อย่างที่ผมบอกเสมอซาอุก็เล่น10คนเพราะว่าแจ็คสันไปโดนใบแดงนะครับ
0: นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกระบบความคิดที่ปลูกฝังกันไว้หรือเปล่านะครับกับชัยความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลเมื่อปี2002ว่าเหมือนยังเป็นตราบาปอยู่อะในใจของพวกเขาอะเซเรก้าอะเชียร์พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่คือมีส่วนในการทำให้พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่ตอนนั้นนะพวกเขาเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรป
1: วันนี้นี่เอลฮาจิดียูฟลงไหม
0: ไม่ลง
1: ซาลิฟดียาวอะ
0: ไม่ลงแต่ผมจะบอกว่าปาเป้เชียวนะครับกุนซือของเซเรก้าเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างสนามณเวลานี้นะครับเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นนะครับวันที่เซเนกัลชนะฝรั่งเศส 1-0
1: ครับ
0: แล้วเชื่อไหมครับว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเซเนกัลมาเล่นในฟุตบอลกี่ครั้งไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยยกเว้นเกมนั้นเกมเดียวนะครับเกมที่ชนะฝรั่งเศส 1-0 นะครับที่เหลือเนี่ยเสียประตูหมดเลย
1: อดีตอาณานิคมไงเซเนกัลนะครับ
0: ใช
1: ่ก็อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ยาวกันถึง4เหมือนเดิมนะครับช่องทาง SMS 4689899แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับฟุตบอลโลกเรามีไลฟ์พิเศษนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็พูดคุยกันได้ครับ
0: ครับผมในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนด้วยนะครับแฟนตัวจริงด้วยนะครับกับคำถามที่บอกว่าทีมชาติใดในเอเชียนะครับที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
1: ไหนคุณลองใบ้สิเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกเอา
0: ไ
1: ทยก่อนไทยอะไร
0: อะไรไ
1: โอ้ยถ้าเอเชียตะวันตกก็อย่างพวกซาอุดิอาระเบียพวกอิหร่านแต่ถ้าเอเชียตะวันออกก็ญี่ปุ่นเกาหลี
0: ดีๆอย่าเพิ่งรีบตอบ
1: คิดดีๆไปถามอาจารย์กูมาก็ได้เอาให้ถูกอ่ะเริ่มมาก็6นาทีนะครับเซเนกัลก็ยังพอสู้ได้ครับเนี่ยมีได้ครองบอลบางช่วงบางตอนด้วยส่วนผมไม่ได้สัมพันธ์ก่อนเลยนะครับใครที่เนี่ยพอดูบอลโลกแล้วอยากออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดนะก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหัวเข่านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็ช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องแคล่วมั่นใจมากขึ้นนะครับถักทอพิเศษครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลฟ์นะครับก็อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็นได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับ
0: ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับกับการติดตามรับฟังเกมการแข่งขันในคู่นี้ครับฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: เริ่มมีทายกันเข้ามาแล้วนะฮะมีบอกว่าคุณคมน้องสนขอผลคือราซาวคูเลสฟาเลลีเอสโตเนียดีล่าโกลี่อันนี้ลีกจอร์เจียผมรู
0: ้
1: แล้วก็นอร์ดิกดิกสวีเดนเราสักคู่นะฮะ
0: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้เซเนกัลได้ยิงลูกนี้ธงล้ำหน้ามาแล้วครับจังหวะกลับตัวยิงของนิโคลัสแจ็คสันบริเวณกรอบหน้ากรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้ไปติดบล็อกเล่นฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่ว่าผู้สินยังตีธงว่าเป็นล้ำหน้าเพิ่มเติมไปอีกนะครับ
1: จังหวะให้มาที่ทางขวานะครับอิสมาอิลซาจะให้กับแจ็คสันคือลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยผู้ช่วยตีธงเรียบร้อยครับก็เป็นบอลของฝรั่งเศส
0: มีคนบอกว่าเปิดมานึกว่าเป็นแอฟริกันเนชั่นครับ
1: สีเทียบเลย
0: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นชาติที่สหประชาชาติชาติหนึ่งเนี่ยเริ่มมา8นาทียังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไหร่ครับบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสเป็นเซเนกัลที่เดินหน้าบุกใส่มากกว่าบอลซ้ายของฝรั่งเศส
1: เซเนกัลนี่ถ้าโกเซฟเยอะนี่ยอดฟอลจะขึ้นเหมือนเป็น10ล้านเหมือนโกเคปเวิร์ดไหม
0: โอ้โห
1: คุณลงเลนโอ้โห
0: รู้สึกว่าตอนนี้ผู้ไอ
1: ้ยู40แล้วนะ
0: โวซินย่า
1: โวซินย่าเนี่ย
0: มีผู้ติดตามเป็นมากกว่าประชากรในประเทศเคเบิร์ตแล้วนะคร
1: ับ เซฟจริงวันนั้นใครจะเชื่อเสมอสเปนอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะถ้าบอกก่อนเกม
0: ผมก็คิดว่าน่าจะชนะนะครับ
1: หรือแบบ
0: อ้าวพลาด
1: ต่อให้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังถ้ามีใครบอกคุณว่าจะเสมอ0-0คุณเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อ
0: ใช่ไหมหรือว่าจะรับน้องสยองขวัญเนี่ยสาม
1: ครับคุณ3759บอกญี่ปุ่นค่ะคุณ56543บอกเกาหลีใต้เอาเสียงแตก
0: เสียงแตกเสียงแตก
1: นี้มีคุณ4603บอกเกาหลีใต
0: ้ไม่มีใครคิดว่าเป็นแบบโซนตะวันออกกลางนั่งเหรอ
1: ไม่มีใครคิดว่าไทยแน่นอนอันนี้คุณบอก
0: ผมไม่เล่น
1: แต่พยอกอ่ะ
0: 10นาทีผ่านครับที่เมดไลท์

0: เดียมนะครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับบอลของเซเนกัลกาเนเกตให้ออกมาทางขวาจังหวะนี้พยายามจะหาช่องต่อขึ้นไปครับเกรแบงเนียต้าโดนไล่บอลยังเป็นของเซเนกัลครับ
1: เมื่อวานนี่ผลประกอบการคุณเป็นไง
0: อ๋อ
1: ยกแผงวะ
0: เสมอหมด
1: ยกแผงไหม
0: คุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
1: โอ้โหเบลเยียมอ่ะเป็นไง
0: อ่ะคุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
1: ก็ทีมที่เป็นดองมาหมดเลยไง
0: ก็ใช่ไง

0: อนที่จะเสมอหมดทุกคู่อะไร
1: ครับเพราะว่ามี0-0คู่แรกด้วยไง
0: ใช
1: ่ก็สเปนกับเคปเวิร์ดไงหรือวันนี้จะมีอีกไหม
0: คู่นี้ละวะ
1: ไม่ต้องนะข้อความนั่นแหละจะทายกันเข้ามาก็มาพูดคุยกับผมและจันคมได้นะฮะ
0: เห็นแบบนี้นี่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้าชิงทั่วโลกมากที่สุดในรอบ3ทศวรรษหลังสุดนะครับ7ครั้งหลังเนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะ
1: ครับ
0: เป็นแชมป์2ครั้งแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก2ครั้ง
1: ก็หมายความว่า 50% ชิงแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหน
0: ึ่
1: ง
0: แต่ว่าระยะห่างกันอ่ะ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เป็นแชมป์1998มาได้แชมป์อีกทีโอ้2018
1: นี่เดี๋ยวผมว่าเนี่ยเล่นมา10นาทีเซเนกัลสู้ได้นะ
0: ใช่
1: วิธีการมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบหลายคนผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องอ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็ฝรั่งเศสก็ตามชื่อชั้นมันควรจะเหนือกว่าแต่ถ้านับมาตอนนี้มันยังคู่ขี้สูสี
0: ตอนนี้มีกระแสเขาพูดกันเยอะแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปสู้กับระดับโลกได้แล้วพอถึงตรงนี้ยังไม่มีทีมจากเอเชียแพ้เลยนะครับ
1: แต่กลายเป็นว่าอเมริกาใต้อะมันต่ำกว่ามาตรฐานไง
0: แล้วในขณะเดียวกันอะแอฟริกาเนี่ยชั่วโมงนี้แข็งแรงขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับยกเว้นตูนิเซียที่ปลดกุนซือออกไปแล้วนะครับ
1: เป็นไงผมพลาดสวีเดนตูนิเซียซาบี้ลามูชีปลิวเลย
0: คุณไปเสริมพลังให้วิกเตอร์โยเกเรสหรือเปล่าเขาเลยยิงหนึ่งแอซิสต์หน
1: ึ่
0: ง
1: โดนด่าในโซเชียลนะบอกเพิ่งพลาดอวยโยเกเรส
0: อ้าวทำไมอะยิงหนึ่งแอซิสต์หนึ่งก็อวยเข้าไปดิ
1: สวยแต่วันนั้นอีซักยิง1อาทิตย์2นะ
0: ใช่ต้องอวยทางนู้นมากกว่า
1: ป่ะฝรั่งเศสครับโอ้โห
0: ยังทำอะไรไม่ได้ครับขืนอยู่ของฝรั่งเศสทางขวาจะยัดเข้ามาเก็บลูกนี้ล้นเกินไปครับเอ็มบาเป้ยิงไม่ได้โดนเซเนกัลดักทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาน
1: ี่เอ็มบาเป้นี่เชื้อสายฝรั่งเศสเคมารูนนะ
0: บอลสาดยาวจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางไม้แมยองอีกครับ
1: แต่ไหนคุณลองไฮสกอร์คู่นี้คิดว่าเท่าไหร่
0: เอาแบบตลกหรือว่า
1: จริงดีจริงจังหลายคนเดี๋ยวถามลักษณะมาเนี่ย
0: 3-1 ฝรั่งเศสชนะ
1: แล้วถ้าคู่2อ่ะ
0: คู่2นอร์เวย์ชนะ 4-1
1: โหอิรักนี่เสมอสเปนมานะอุ่นเครื่องนะ
0: แล้วคุณดูสเปนเล่นดิ
1: สเปนเอาเด็กลงผมเห็นแล้วแหละแล้วเนี่ยออสเตรียจอแดน
0: 3-0
1: ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมมันตรงคล้ายกันนะออสเตรียกับสวิต
0: ไม่ล่อซื้อออสเตรียไม่ใช่ชาติล่อซื้อต้องบอกแบบนี้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายที่มาของฝรั่งเศสครับวันนี้แต่ผมชอบอุซเบกิสถานนะผมว่า
1: จริงเหรอ
0: ผมว่าแพ้โคลอมเบียไม่ขาด
1: โหผมข้ามเลยวันนี้ผมชอบโคลอมเบียสุดเลยอุซเบกเคยเห็นดูอุ่นเครื่องป่ะขนาดแคนาดาอยู่นะอุซเบก 2-0
0: อ่ะเข้าใจแต่หมายว่าวันนี้อุซเบกอุดยับผมรู้สึกอย่างนั้น
1: อับดุลคาวดีคูชานอฟใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กจากแมนซิตี
0: ้แล้วคุณมีโชมูรดอฟอีกตัว
1: เฟดอร์โชมูรดอฟ
0: มีบอกว่าผมไม่ให้สรุปเป็นเต็งแชมป์เพราะดูจากการอุ่นเครื่องและตัวนักเตะที่วัยรุ่นเยอะเกินไปอันนี้หมายถึง
1: น่าจะฝรั่งเศส
0: ชาติไหนอ๋อฝรั่งเศสแต่สวัสดีดักหน้าแล้วครับฝรั่งเศสตรงกลางทะลุช่องให้เอ็มบาเป้ก็คือจะปล่อยม้าอย่างเดียวนะครับจ่ายให้ไปเหลือๆเนี่ยเอ็มบาเป้วิ่งไปเองนะครับสุดท้ายวิ่งไม่ทัน
1: บอกวันนี้ถ้าเอ็มบาเป้ยิงได้จะทำลายสถิติเป็นนักเตะที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แซงโคเซ่นะ
0: ใช่สองทัวร์นาเมนต์หลังสุดในระดับเมเจอร์นะครับเอ็มบาเป้ยิงรวม12ประตูนะครับทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ฟุตบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024
1: ครับ
0: เอ็มบาเป้ยิงรวม12ประตูก็คือลูกเดียวก็จะแซงโคเซ่
1: วันนี้เลยไหมล่ะมาดูแล้วเนี่ยยังเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
0: บอลของฝรั่งเศสทางขวาครับคุณเดย์ขึ้นมายังหาช่องเจาะเข้าไปครับ10นาทีแรกอ่ะเป็นของเซเนกัลนะครับแต่ว่า10นาทีต่อมาอุ้ยลูกนี้เลาะข้อเท้าคว่ำเลยครับจังหวะฟาวของเซเนกัลแล้วฝรั่งเศสเล่นเร็วครับดิเซย์ดูเอ้บอลตัดเข้ามาของโอลิเซ่ลูกนี้จะจ่ายตัดไม่ดีโดนเซเนกัลดักไว้แล้วครับบอลของเซเนกัลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองยังพยายามจะแกะเพรสซิ่งของฝรั่งเศสอยู่เลือกตัดสูงๆขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนฝรั่งเศสดักคืนกลับมาครับทางขวาของฝรั่งเศสอูบาแมกาโนนี่บอกสวัสดีสดโมโนเข้าไปด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่หลายค่ายเลยนะครับคุณแต่ว่าอบอุ่นที่สุดอยู่ที่
1: FM 99
0: เฮ้ยหวัดดีครับ
1: อย่าใช้ลืมใช้อุปกรณ์

0: คิวไลฟ์ด้วยเห็นไหมครับคุณรู้อย่างว่าทำไมผมไปทุกที่
1: ถูกต้องสายขึ้นมาฝรั่งเศสยังหาช่องเจาะดูครับเซเก้าไปยืนเป็นแผงเลยครับตรงกลางของฝรั่งเศสครับชัวเมนี่ให้ไปขวาสุดบอลของเดเบเล่กลับมาที่เดเบเล่อีกรอบนึงครับวันนี้ดูเหมือนเดเบเล่จะยืนต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเล่นเหมือนจะเป็นกลางโกรุปเลยด้วยซ้ำครับอุสมานเดเบเล่
0: คุณเห็นป่าวันนี้อาร์เซนอลมีข่าวกับมานูโกเน่มีชื่อสำรองนะมิดฟิลด์โรม่า
1: ใช่ใช่ใช่ได้มานูโกเน
0: ่ดีกว่านอกาดอะ
1: แต่อยากได้บูอัดดีมากกว่าชอบมากเลยอายุบัวดีตั้งแต่วันนั้นคือชอบตั้งแต่วันอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์แล้ว
0: แต่วันนี้ให้ข่าวอะโตนาลี่ผมเหลือเชื่อเลยว่าเขาอยากไปสเปอร์แบบหรอจริงเหรอ
1: ก็เอาสิ
0: โอ้ท้อเลย
1: เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเซียน
0: มาเขาบอกว่า
1: เพื่อนเซียนเขาอยู่ในนั้น
0: เขาบอกว่าเดซาบี้ไปติดต่อโตนาลี่เพิ่งไปจะเลี่ยนเหมือนกันแล้วเดซาบี้กับโตนาลี่เนี่ยเป็นคนเบืองเบชชาเหมือนกัน
1: ก็เลยกับว่าอยู่เว็บเดียวกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ก็ไม่น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าแบบเป็นคนเบชชาสำนึกรักบ้านเกิดอยู่ดีโตนาลี่ก็ไปสเปอร
1: ์เซียนโต
0: เฉยเลยอ่ะ
1: ฉายาเซียนโตเซเนกัลวางยาวลูกนี้ก็ยังลึกครับ15นาทีแรกยังออกลูกเหมือนถ้าเป็นมวยก็คุมเชิงกันอยู่นะครับ
0: แต่ถ้าเอาบัวดี้มาเดคแคลไลก็ต้องเล่นเบอร์8เลยนะเพราะบัวดี้เป็นเบอร์6นะ
1: ใช่
0: ถูกป่ะแต่ผมไม่อยากให้เดคแคลไลยืนเบอร์6เพราะว่าแบบอยากได้เบอร์8ที่เกมลุกดีๆไง
1: อย่าไปเสียของเอาบัวดี้ได้เบอร์6ได้แล้วจบ
0: เอาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยบุกไว้เข้าเลยเนี่ย17นาทีแล้วเนี่ย
1: ตรงกลางขึ้นมาครับโอลิเซ่แต่เซเนกัลก็ขึ้นบอลไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นครองบอลแล้วครับ
0: ถ้านักเตะเมื่อก่อนทีมฝรั่งเศสที่ดังๆแล้วมีชื่อเสียงเซเนกัลก็พาติกเวล่านะผมเคยอ่านประวัติเวล่านี่เกิดที่ดาก้านะเมืองหลวงเซเนกัลเลย
1: ครับแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเศสกับการเล่นในฟุตบอลโลกในการเจอกับทีมจากแอฟริกาผลงานไม่ค่อยดีนะเคยเจอกับทีมจากแอฟริกาทั้งหมด4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะครับคือการชนะทีมชาติโตโก
0: มันเหมือนบอลทรงเดียวกันน่ะ
1: ใช่แพ้เซเนกัลครั้งนั้นน่ะ2002ใช่มั้ยมาแพ้แอฟริกาใต้2010แล้วก็2022นี่แพ้ตูนิเซีย 1-0 เหมือนกันครับเหมือนจะแพ้สกอร์เดียวหมดเลยนะ 1-0
0: ใช่แพ้แต่แพ้นิดเดียวแต่ว่าก็เอาคืนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาตรงนี้ของตัวเองได้หรือเปล่าครับเจอกับทีมจากแอฟริกาแล้วผลงานไม่ค่อยดีครับฝรั่งเศสซ้ายขึ้นมาบอลซ้ายของเตโอดูเร่ครับให้มาเล่นกับเตโอเข้าตรงกลางเอ็มเปโดนล้อม3คนต้องย้อนหลังกันมาก่อนครับบอลเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ขึงแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าเข้ายังไงครับขวาของโอลิเซ่มาไมเคิลโอลิเซ่ฝากเข้ากลางแต่งด้วยซ้ายแล้วยิงบดติดล็อกเซเนกัลยังดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับแต่ว่ากระโดดออกมาก็เป็นไม้เมยองแล้วครับขึ้นมาเล่นบอลกลางสนามเลยครับ
0: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเหมือนเจอรถบัสแห่งตาลังกาฉายาเซเนกัลนี่คือสิงโตแห่งตาลังกานะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เจาะไม่เข้าอ่ะบอกเลย
1: สายขึ้นมาจังหวะนี้คือกับตรงกลางที่เซเนกัลพยายามจะไปโดนดักไปได้อีกครับเป็นบอลของเซเนกัลตรงกลางเก็บบอลไว้ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นด้วยครับจังหวะของปาเก ปาเก้เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์6ดีมากนะครับ
0: ของเบียร์
1: เล่าเนี่ยส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาได้ชิปของไซโดมาเน่ลึกออกหลังไปเลยครับ
0: น่าจะเป็นอิสมาลาซา
1: สับกันยืนแล้วเหมือนกันหมดเลยนะ
0: มาเน่ดรอปไปเยอะวันนั้นผมเนี่ยดู ACL ACL 2นัดชิงอ่ะไอ้อัลนาเซอร์ของมาเน่โรนัลโดเนี่ยเจอกับไอ้กัมบะโอซาก้าโอ้โหบอกเลยมาเน่ไปไม่ถูกเลยดรอปไปเยอะ
1: ปาเก้เนี่ยคนก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ชนะโมร็อกโกด้วยนะชนะชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
0: แต่ตอนนี้เตี้ยแล้วเนี่ยเขายึดแชมป์จากเซเนกัลมาให้โมร็อกโกแล้ว
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของฝรั่งเศสครับชูคุนเด
0: คือคุณจะเอาแชมป์ภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินี่คือเซเนกัลเขายกฉลองอะไรไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ทฤษฎีนี่เขาปรับมาให้เป็นโมร็อกโกได้
1: คือโมร็อกโกได้แชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นแชมป์ใช่ไหม
0: ครับ
1: กำลังขวาขึ้นมาครับ

0: คุณเด้วันนี้เขาคงไม่มีวอล์กเอาท์มั้ง
1: มี
0: วอล์กเอาท์นี่แรงมากนะกฎใหม่อ่ะวอล์กเอาท์คือแพ้ยับแบบโดนปรับแพ้เสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าวอล์กเอาท์นะครับยิงตัวนี้ไหลขึ้นมาทางขวาของฝรั่งเศสจะหาช่องเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยู่เจเรก้าแกะไม่พ้นบอลชนขาซาดิโอมาเน่ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติฝรั่งเศสครับจะได้มุมของฝั่งขวา
1: ก็ได้ดวลกันทั้งเกมนะครับมาเน่กับคุณเด้แต่คุณเด้เนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเกมลุกนะครับ
0: ครับ
1: สมมุติถ้ามาวอล์กเอาท์ในบอลโลกบอกเลยอะเละ
0: เละมาโยนเตะมุมเข้ามาลูกนี้เซเนกัลดักแล้วเหมือนจะโดนเพื่อนเซเนกัลออกไปอีกรอบหรือไม่ได้อะไรเลยน
1: ่
0: าจะเป็นไม่ได้ครับ
1: โอ้โหเจ๊แฟนเซเนกัล
0: คือถ้าเทียบแฟนบอลเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลของเซเนกัลจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้อยกว่าฝรั่งเศสนะคร
1: ับ ใช่เพราะตอนนี้เจ้าภาพเลยว่าสหรัฐนี่กวดขันนะขนาดอิหร่านมาแล้วมาปุ๊บต้องกลับเลยอ่ะเตะเสร็จกลับเลยอ่ะ
0: อยู่แต่เขาเอารู้มันรวยให้แล้วนี่ตอนแรกเขาออกกฎว่าอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน24ชั่วโมง
1: อืม
0: แต่เหมือนเขาจะเอารู้มันรวยให้นะ
1: ครับ
0: ที่น่าสนใจก็คือผู้สินในเกมวันนี้นะครับอาริดาชาฟากานีคนนี้เนี่ยครับเป็นคนอิหร่านนะครับ
1: ใช่ชื่อนี้แบบหน้าตานี่น่าจะมาจากเตฮาราน
0: แต่ว่าเป็นอิหร่านที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อ2019นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ตัดสินในเอลีก
1: ครับ
0: ก็เป็นคนตัดสินนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีชนะปารีสแซงต์แชร์งแชมป์3-0นั่นแหละคนนี้แหละอาริดาชาฟากานีนะครับ
1: ก็กลายเป็นสัญชาติออสเตรเลียไปแล้ว
0: ใช่เกิดที่คัชมาที่อิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเป็นคนอิหร่านเลยครับแต่เป็นอิหร่านที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเทศตัวเองเขาเรียกอะไรนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายออกไปแล้ว
1: แยกตัวไปแล้ว
0: ใช่บอลของเซเนกัลตรงกลางจ่ายแล้วโดนดักโดยดูเอแต่ว่าเซเนกัลยังแย่งคืนกลับมาได้ก็โดนปั๊มคืนกลับมาครับราบิโอแย่งกลับมาอาเดียงราบิโอติดเครื่องเอาแล้วครับให้ไปทางซ้ายเอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้ฝากออกซ้ายราบิโอจะจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังมีเกรแปงดิอัตตาครับวิ่งมาเตะบอลสกัดออกหลังไปก่อนครับ
1: สกัดตรงนี้ของเครแปงเดียต้าสำคัญเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสกดบอลเล่นเร็วไปแล้วครับจากเตะมุม
0: บอลของเอ็มบัปเป้ทางซ้ายโยกเองแล้วไหลเข้ากลางจับของดูเอ้คล้องแล้วโดนรุม 2-3 คนไม่ไหวครับไปคล้องบอลเล่นเองเนี่ยโดนดักตลอดแล้วสวนกลับขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลของปาเก้ชิดขึ้นหน้าลูกนี้จะไปต่อของนิโคลัสแจ็คสันโดนขวางจะไปต่อโดนขวางเล่นดาโยเบอร์แมกาโนมาขวางไว้ได้ครับเล่นกันแคบๆฝรั่งเศสกลับมาครองบอลอีกรอบหนึ่งครับแข็งแรงกว่าครับผู้แมกาโนจังหวะนี้เอ้ยมันซ้อมทีมเดียวกันใช่ไหม ไม่กลัวเลยครับผู้แมกาโนนี่ยืนพิงดิบๆเลยครับฝรั่งเศสวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ผ่านทางซ้ายครับมาเลยดียุบดักไปได้ซะก่อนคืนกลับมาเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เกมกำลังจะผ่านครึ่งแรกอ้าวแล้วเล่นกันแคบๆโดนเพรสซิ่งสูงยังเอาตัวรอดได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลครับสวนขึ้นมาตั้งกันใหม่ก่อนบอลคืนกลับมายังเป็นของเซเนกัลครับกลางสนามครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมี
1: อะไรนะคอมเมอร์เชียลเบรกเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยน
0: ไฮเดรชั่น
1: ไม่ได้คอมเมอร์เชียลเหรอเห็นในโซเชียลเขาแซวว่าไอมีเบรกเนี่ยเพื่อแบบโฆษณาการตลาดเขาดูแบบแหมมันนานซะด้วย
0: ไฮเดรชั่นเบรก
1: ฝรั่งเศสเริ่มได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับ
0: บอลขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับคุณเดก็น่าจะมีบทเรียนประมาณนึงเหมือนกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสในช่วงอุ่นเครื่องเพราะว่าแพ้คาบ้านต่อไอริโคสเนี่ย2-1ต้องดูว่าจะเอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขได้หรือเปล่าส่วนจังหวะนี้จับยาวของเอ็มบัปเป้ไม่ดีโดนมาริดียุบแย่งกลับไปครับสวนกลับของเซเนกัลด้วยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จีมาของซาดิโอมาเน่มาเน่พาหนีมาแล้วได้ยิงเรียดลูกที่บอลโอ้โหกระดอนเสาเด
1: ้
0: งมาโดนตัวไม้เมยองแล้วกระดอนออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับเกือบเสียประตูครับฝรั่งเศส
1: คนยิงเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับเนี่ยคือจากจังหวะฝรั่งเศสเอาบอลไปบุกครับแล้วโดนตัดได้ครับแล้วสวนกลับมาทาง

0: ด้านซ้ายนะครับให้ช่องนั้นเป็นฮาฟสเปซระหว่างทางคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วโอ้โหแจ็คสันเลือกยิงเลยครับหนีอุปาเมกาโนมาแล้วกดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนโอ้โหเซฟด้วยปลายขาของเมยองแล้วไปโดนหลังไม่โดนหลังอีกทีดีที่ไม่เข้าประตูตัวเองครับ
1: ดีมันไม่กระดอนเข้าประตูเลย
0: ใช่
1: ป
0: ั
1: ดไปเที่ยวครับ
0: เตะมุมของเซเนกัลครับโอ้โหนี่ไง
1: เอาละครับเริ่มจะมีช่องแล้วครับสำหรับฝรั่งเศสพลาดมาบ่อยๆนี่เขาสอยล่วงเลยนะครับแขนเก่ายังไม่ล้างนี่ที่ตาเต็มเกิดไปหมดแล้วนะครับเตะมุมของเซเนกัลโยนมาเสาแรกล้นมาสุดท้ายล้นออกหลังไปเลยครับ
0: โอ้โหคือจังหวะสวนน่ากลัวแต่พอเล่นเซตเพลย์ไม่น่ากลัวครับเซเนกัลแล้วก็ตามธรรมเนียมครับไฮเดรชันเบรกพักดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึง
1: ครับ ระหว่างที่ไฮเดรชันเบรก
0: เชิญครับ
1: เราก็จะได้ขายของกันนะครับก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านครับ600,000บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheeremcord.net นะครับเพียงลงขั้นตอนไม่ยากนะครับ1ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็คเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็3แพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทจะได้รับสิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะรับสิทธิ์คุ้มถึง310การร่วมเกิดกิจกรรมนะฮะก็รางวัลมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท
0: ครับ
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็เป็นกิฟต์วอเชอร์โกกิฟต์วอเชอร์นะครับอีก5รางวัลนะครับก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ
0: คุณก็ร่วมได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำร่วมนะ
1: อะไรนะครับ
0: ร่วมสนุกได้ไง
1: ร่วมได้ดิ
0: เราไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงเราร่วมสนุกได
1: ้เราก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนในเชียร์เอ็มคอร์ดดับเบิลกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เลยทาง4689899คือคำถามที่เราถามว่า
0: ชาติไหนในเอเชีย
1: ชาติใดในเอเชียที่เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด
0: หลายคนเริ่มตอบถูกแล้วเออเดี๋ยวผมอ่านให
1: ้ก็คือจอร์แดน
0: นะฮะได้ข่าวเพิ่งไปครั้งแรกดู SMS นิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูผลวอลให้เขาก่อนดีกว่าเขาถามมานานละมีบอกว่าเอาแดมั่งนะกูเลซ่าโหนี่หลีกเลยเนี่ยเอสโตเนีย
1: กูเลซ่าเร่หลีกเอสโตเนียกูเลซ่าเร
0: ่ครับหนึ่งเอสโตเนียโอเคคูเลซาเล่เสมอกับนาว่า 0-0 นะครับ
1: แล้วก็มีดิลากอรี่ใช่มั้ย
0: ไอ้ดิลากอรี่นี่จอร์เจีย
1: ดิลากอรี่ชนะซาปารี 3-1 ครับ
0: แล้วอีกคู่นึงนี่นอร์ดิกสวีเดนโหวันนี้มันสวีเดน
1: มีลึกเหรอ
0: ลึกเพราะว่าวันนี้มันมีซุปเปอร์เลทาน2คู่แต่ว่าถ้านอร์ดิกเนี่ยน่าจะลีกล่าง
1: ส่วนตอนนี้ไฮเดรชันเบรกจบแล้วนะครับกลับมาลงเตะกันต่อแล้วครับในครึ่งแรก29นาทีเข้าสู่นาที30ครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ยังทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านทาง FM Fast Active Radio ครับโดยเรา2คนนะครับผมคมบริคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
0: นอร์ดิกยูไนเต็ดวันนี้แพ้แอลนสโคนา0-2นะครับเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมา

0: ส่วนจังหวะทุ่มของเซเนกัลโดนฝรั่งเศสดักไว้แล้วจังหวะนี้อูสมานเดเบเล่พยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับโดนจิ้มเจ็บเลยครับผู้สินให้ฟาว
1: หลายคนตอบมาเกาหลีใต้นะแต่นี้ก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกที
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ
0: มีคุณเทยส่งมาบอกว่าดีค่ะนักคมข่าวเยอะน่าสนสาวเยอะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดน่าสนได้ซื้อหวยที่หนูบอกไหมครับบอลโลกปีนี้48
1: ไม่ได้ซื้อเลยเสียดายเลยคุณเทย
0: 4ส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของเซเนกัลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะได้ง้างของอิสมาอิลซาคร
1: ับ
0: อ
1: ิสมาอิลซายิงแล้วเท้าหลักมันสุดครับก็เลยยิงข้ามคานไปแต่ตอนนี้เริ่มได้บุกครับทางเซเนกัล
0: 10นาทีแรกของเซเนกัล10นาทีต่อมาของฝรั่งเศส10นาทีต่อมาเซเนกัลเอามาอีกแล้วครับ
1: เสียดายอ่ะคุณเทยเพราะว่าผมแบบไม่ได้ซื้อถ้าเกิดซื้อนี่ก็48ก็รับประทานแล้ว
0: ข้างบนก็อะไรนะ85ใช่ไหม4884ใช่ไหม
1: 4884ยินดีด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณเทยคุณผู้ฟังนะนักคมก็สาวเยอะนะไม่ใช่นะนักคมจะข่าวเยอะอย่างเดียวนะสาวก็เยอะ
0: เป็นผมเป็นลุงแล้วผมแก
1: ่อ้าวก็เคยว่าสาวบอกชอบทรงลุงอยากได้หมาแก่คุณเคยได้ฟัง
0: ไหมใช่หมาแก
1: ่เขาอยากดักได้อยากเป็นหมาเด็กอยากมีหมาแก่ดูแลอะไรเงี้ย
0: มีบอกมีถ่ายสดดูฟรีไหมครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้ดูฟรีโมโน29จะเป็นคู่อาร์เจนตินา
1: คู่อาร์เจนกับแอลจีเรียวันนี้คุณวันนี้พี่ฟุกธีรยุทธ์ด้วยนะจับคู่กับคุณแนทดูบอลกับแนท
0: ขึ้นหน้าของฝรั่งเศสไม่ดีเสียบอลไปจังหวะนี้เซเนกัลคืนกลับไปทำไปทำมาเซเนกัลดีกว่าแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
1: ผมบอกเลยเซเนกัลไม่แพ้วันนี้หรือเต็มที่ก็ประตูเดียวอันนี้บอกว่าโค้ชสเปนมีชื่อเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะหมายถึงเดลาฟูเอนเต้ความจริงโค้ชสเปนมีเก่งๆหลายคนอ๋อหมายถึงทีมชาติทำไมถึงใช้เดลาฟูเอนเต้อะไรอย่างงี้นะก็เขาก็ทำเป็นแชมป์ยูโรไง
0: ทำทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: แล้วเขาก็ทำชุดเด็กมานาน
0: ใช่ครับ
1: แต่แค่เมื่อวานมันอุบัติเหตุลูกหนัง
0: เดลาฟูเอนเต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นลูกม่อของสมาคมนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: ใช่ครับว่าลูกม่อสมาคมมันแปลกๆนะมันแถวๆดีนะล่ะลูกม่อสมาคม
0: เขาเป็นคนในสมาคมแล้วก็แบบคือเขาอยู่กับทีมชุดเล็กเขารู้จักเด็กเยอะครับหมายถึงว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเด็กมาตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้แล้วก็ลากยาวมาถึงทีมชุดนี้ถ้าบอกเขาไม่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่า
1: ไม่ใช่
0: คุณไม่ได้ดูตอนยูโรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมสเปนเป็นแชมป์ยูโรนะครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยคือตอนถ้าจะพูดคำนี้ก็คือต้องพูดเมื่อตอนยูโรเพราะนั้นใหม่มากจริง
1: ๆตอนนั้นโนเนมเลย
0: ใช่ตอนนั้นใหม่มากจริงแต่ว่าพอเป็นฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยเดลาฟูเอนเต้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่
1: คุมนานแล้วซีเนียแล้ว
0: หูคริสติยองการัมเบอร์ครับ
1: โอ้โห
0: โรแบร์ปีแล้วครับ
1: นี่ไงพาติกเวล่าที่ผมบอกเชื้อสายเซเนกัลตำนานอาร์เซนอลสองคนคือถ้ายุคนั้นน่ะคุณเชียร์ฝรั่งเศสผมก็เข้าใจแต่พอยุคนี้ตั้งแต่ฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่อาร์เซนอลเยอะแล้วไงทำไมคุณเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: ก็ผมเชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นไง
1: อ๋อเหรอแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกกับห่างเหินไปแล้วอะไรที่เหรอ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะซีดีนซีดานยังไม่รวมถึงกุนซือของพวกเขาอย่างเอเมชักเก้ที่แบบผมชอบมากนะ
1: อ๋อแล้วคุณไม่ไปเชียร์นี่ไปเชียร์นี่ดิแอลจีเรียไงลูกชายซีดานอ่ะเชียร์พ่อต้องเชียร์ลูกด้วยลูก้าซีดาน
0: ฟังก่อนว่าคือเอาอย่างอาร์เซนอลน่ะผมก็เชียร์เพราะเวนเกอร์นะแล้วฝรั่งเศสอ่ะผมเชียร์เพราะเอเมชักเก้คุณถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะปี98ปีที่คว้าแชมป์โลกอ่ะเอเมชักเก้คือทีเด็ดเลยต้องใส่นาฬิกา2เรือนซ้ายขวาแล้วพอต่อจากเอเมชักเก้คือโรเชลเลอร์แมนก็คือแบบคุณซื้อฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จ
1: นไม่ชอบเหรอโรแบงเดมิเนกไม่ชอบเหรอเรมงเดมิเนก
0: ยุคมืด
1: ตัวร้ายเลย
0: ยุคมืดอย่างแท้ทรู
1: อ้าวมาแล้วเซเนกัลนี่ไงนี่เป็นไง
0: อยากจะแหวกของซาเดลมาเน่ไม่ได้ครับอันนี้ก็แจ็คสันไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อน
1: ดูแล้วไม่น่าล้างตาอาจจะแสบตาเหมือนเดิมอ่ะไอ้ล้างตาจากปี2002เนี่ย
0: เหลือตาแดงอ่ะชิตาเกิดกังอ่ะ
1: มาอีกแล้ว
0: ขวามาลูกนี้ไล่ตามช่องจะให้อิสมาอิลซาไม่ถึงอีกครับลึกออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะหน้าปากประตูของฝรั่งเศสครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเดเย่เดชองเครียดเลยครับ
1: น้ำหมดขวดแล้วมั้งเนี่ยเดชองเนี่ยโอ้โหเครียดครับเป็นการคุมทัวร์นาเมนต์ได้ครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับเดชองแล้วก็น่าจะอำลาหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้บอกว่าทีมฟุตบอลทวีปเอเชียเขารอบสุดท้ายมากสุดคือเกาหลีใต้อะไรคนตอบมานี่บอกครึ่งแรกจะมีไหมครับสัก1เมตรจากคุณซีหนึ่ง

0: 6โหดูแล้วตื้อมากเดี๋ยวการฝรั่งเศสครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเซเนกัล3ครั้งไม่ตรงกรอบ
1: ผม
0: เหมือนแอฟคอนจริงๆอ่ะ
1: ผมแอบเผยอย่างงี้ให้หน่อยได้มั้ยเผยใช่ว่าเผย
0: ทำไมอ่ะ
1: คือคนที่ตอบมาเนี่ยถูกผิดก็เรื่องนึงนะผิดก็คือตัดทิ้งใช่ป่ะแต่ถ้าถูกเนี่ยถูกเนี่ยต้องเป็นถูกเป็นคนที่5กับคนที่15เว้ยคือแบบส่งมาแล้วถูกไม่ใช่ได้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยตัวคุณต้องถูกเป็นคนที่5และคนที่15เพราะฉะน
0: ั้
1: นรัวส่งมาจะดีกว่าชื่อผมนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่งมาเนี่ยนะ5เนี่ยน่าจะถึงละแต่15เนี่ยยังไม่ถึง
0: นี่บอกสุพนัทจะย้ายไป J2 จริงไหมครับฝั่งบุรีรัมย์ตอบรับข้อเสนอไหมอันนั้นคือทีมไอ้นี่นะอาร์บีโอบิยะอาดิยาเป็นทีมที่เรดบูลกรุ๊ปไปซื้อมาจริงๆเขาสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าปีนี้ยื่นข้อเสนอมาจริงแล้วมีโอกาสได้ย้ายนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่สื่อไปตีไงว่าแบบครอปอนุมัติดีลทีม J2 โอมิยะอาดิยาซื้อสุพนัทแหมมันก็เกินไปแต่ถึงแม้ครอปจะเป็นเหมือนดูแลภาพรวมไม่ฝ่ายเรดบูลนะแต่ก
1: ็
0: คงไม่ขนาดนั้นหรอก
1: สิบนาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับบอลบุกของเซเนกัลขึ้นมาทำไปทำมานี่ครึ่งแรกเซเนกัลครองบอลมากกว่าฝรั่งเศสอีกนะ
0: นี่บอกว่าถ้ามวยคู่นี้มีต่อยซ้ายต่อยขวาไหมครับแต่คุณล้งเล้งบุกซ้ายบุกขวา
1: ส่วนจังหวะนี้ลากตัดเข้ามาของเกรย์แบงเดียต้าฝากกลับมาทางขวาแล้วเล่นกันอยู่แคบๆครับทางขวายังทำอะไรไม่ได้คืนมาคือเหมือนครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสพยายามจะทำคือการดักบอลของเซเนกัลแล้วสวนกลับซึ่งยังดักไม่ได้เลยนะครับต่อให้ดักได้ก็โดนเอาคืนกลับไปอยู่ดีนะครับไม่คิดจะแบบต่อบอลเซตเพลย์เข้าไปยังไม่มีนะครับเน้นดักบอลอย่างเดียวเพราะว่าคืออาจจะมั่นใจว่าทีมมีนักเตะความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
0: คือไอ้ฟอร์มของโอริเซ่ฟอร์มของเดมเบเล่กับทั้งบาเยอร์และเปเช่เนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นเลย
1: ใช่
0: ครับคือเนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเจอนักเตะสไตล์เดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะฝรั่งเศสไม่ได้เหนือกว่าเซเนกัลนะครับ
1: ปาเปเชียวครับคุณซื้อของเซเนกัลอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับแม้ว่ารูปการจะดูดีกว่านะเวลานี้ก็ตามแหมเขาบอกให้รัวมาเลยนะเขาให้คนที่ตอบได้คนที่5คนที่15เนี่ยทีมงานเขาคัดเองนะ
0: นี่บอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนวันก่อนนาฬิกาหายเมื่อคืนกระทิงหายวันนี้ระวังไก่หายนะคะส่วนหนูชอบทีมที่เป็นรองค่ะจากนะจากคุณเธอลงทุน
1: แต่นอนมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบผมได้ยินมาคือพอเป็นนัดแรกของฟุตบอลโลกมันจะแบบระวังตัวกันเยอะบอลมันก็เลยอาจจะยังไม่แบบไม่เปิดหน้าแรกกันสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างคู่นี้ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักมากขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้เกรย์แบงเดียต้าเซเนกัลไหลบอลมาริมกรอบกระทั่งฝั่งขวาอิสมาลาซามาแล้วแต่ไม่ทันครับโดนฝรั่งเศสบังออกหลังไปก่อนโดยวิลเลียมซาลิบาครับ
0: ก็ยังยืนได้เหนียวแน่นนะครับซาลิบากับทางบาเมกาโน่ครับผู้เซ็นเตอร์แบ็ค
1: ใส่เบอร์17แล้วอ่ะไม่เท่เลย
0: ก็เบอร์2ไม่ว่างไ
1: งทำไมไม่ใส่เบอร์5แบบโลลองบลองใช่ไหม
0: ขาใหญ่เขาเยอะฝรั่งเศสผมดู
1: ใครใส่เบอร์5ฝรั่งเศส
0: เบอร์5ได้โกนาเต้ป่ะโกนาเต้เขาชอบเนี่ยเบอร์5เบอร์5ชูสกูเด้เบอร์2เป็นกุสโตโกนาเต้15นี่ครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับอยู่ในสนามด้วย
1: อาซีนวองแจนะฮะ
0: ข้างขวาซ้ายข้างซ้ายภรรยาเขาไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาหย่าร้าง
1: ข่าวใช่แต่จังหวะนี้พลิกได้แล้วครับขวาขึ้นมาของเซเนกัลอิสมาอิลซาตัดเข้ากลางได้ด้วยโยกมาลูกนี้ถึงซาดิโอมาเน่เลือกยิงเลยเข้ามือไหมเมยองครับจะฟ้องว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ไม่สนแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นแล้วครับพลิกได้แล้วด้วยจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาครับของโอริเซ่โอริเซ่จ่ายตัดมาให้ชูกุนเด้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชูกุนเด้มองแล้วเปิดย้อนกลับมามันย้อนหลังเหลือเกินครับคุณเด้เอ็มบัปเป้หันไปมองเลยครับ

0: จ่ายยังไงแต่ฝรั่งเศสยังดักกลับมาได้อีกทีนึงตรงกลางครับ
1: ฝ่าไปแล้ว
0: มีฟาวแล้วหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่ามีนอนอยู
1: ่แบบสั้น
0: หน้ากรอบเขตโทษคนนึงนะครับ
1: จังหวะเนี่ยครับลากเข้าไปของเซเนกัลครับแล้วโอ้โหตั้งแต่จังหวะที่ยิงของมาเน่แหละแต่ว่าอิสมาอิลซายังไม่ลุกเหมือนโดนปั๊มบอลไปแล้วก็เจ็บครับนี่ว่ากูมานผมแจ้งมาแล้วครับฝรั่งเศส 2-0 จากเด็กรถเขียวกูมานบอกแม่นมา8นัดแล้ว
0: นี่กูมานหรือมึกพอครับผม
1: ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามเรทนี่เขาก็ต้องฝรั่งเศสสัก 2-0 แต่ณตอนนี้เนี่ย40นาทีแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเงียบกริบ
0: เดี๋ยว 1-0 นาที45บวก1
1: อันนี้กูมานคม
0: แล้วครึ่งหลังเซเนกัลตีเสมอ 1-1 แล้วฝรั่งเศสมาได้ 2-1 นาทีสัก70
1: ถ้าคุณรู้ขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจัดแล้ว
0: ชีวิตไม่น่าลำบาก
1: เออไม่ต้องมาเนี่ยดี 3 ที 4 เนี่ยมาแบบทุลงทุลาย
0: นอนอยู่บ้านเฉย
1: เออ
0: นะครับ
1: ให้เงินมันทำงาน
0: ใช่เงินอยู่ในอากาศ
1: โอ้เอออยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าโอ้ในอะไรเนี่ยใน YouTube นี่มาเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: YouTube ได้เขาให้ส่งใน SMS ใช่ไหม
0: ใช่เขาให้ส่งใน SMS
1: คุณก็แจ้งเขาซะหน่อยเราก็พิมพ์มาซะเยอะ
0: ไม่คือแจ้งแต่ต้นรายการแล้วให้ส่งมาทาง SMS 468899มันมีอย่างนี้อีกนะคือบางทีส่งมารัวใช่ป่ะแต่เป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยเขาจะนับเป็น1เลย
1: อ๋อ
0: ใช่ป่ะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ตอบรางวัลหมายเลข5
1: ที่หมายเลขเบอร์โทรเบอร์ส่งที่ส่งมาแต่แตกต่างเป็นอันดับที่15และ5
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสยังไงครับโอลิเซ่โหเนี่ยนะ250ล้านปอนด์
0: นี้ลูกนี้โดนเตะไปแล้ว1ครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เล่นต่อผู้สินให้เป็นเพลย์ออนซ้ายขึ้นมาดีเซเรดูเอไหลเข้ากลางมาเตโอเข้าไม่ได้ต้องคืนกลับมาดีเซเรดูเออีกทีทางซ้ายลากตัดย้อนกลับมาแล้วฝากเนี่ยครับบอลเนี่ยพอไปถึงพวกเอ็มบัปเป้ก็จะมีอย่างน้อย 2-3 คนกองอยู่แล้วเอาล้มไปนี่เขาไม่ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ยมาให้ฟาวตรงนี้นอนเล่นครับแล้วเป็นแฮนด์บอลของเซเนกัลครับ
1: โอ้โหคือล้มลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นบอลครับทางเซเนกัลเนี่ยคือเสียหลักล้มไปนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอลไปโดนแขนจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็เป่าไปเป็นทางดิยาต้านะเมื่อสักครู่เหลือ 2-3 นาทีเท่านั้นครับครึ่งแรกโอ้โหโอลิเซ่อยู่ที่บอลกับเดมเบเล่เนี่ยดาวเตะ150ล้านปอนด์ที่บาเยิร์นไม่ยอมขายวันนี้เงียบกริบเลยโอลิเซ
0: ่มีคนถามเรื่องเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาว่าแชมป์ได้เท่าไหร่บวยได้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยปีนี้50ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านครับ
1: 50ล้านเองอะถูกกว่าอีกนะ
0: เท่ากับลิขสิทธิ
1: ์โมโนโลกของไทยซื้อมาต้อง70ล้านดอลลาร์
0: จังหวะนี้ยกเข้าไปในกรอบเขตโทษเซเนกัลยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับฟรีคิกลูกนี้ฝรั่งเศสเก็บจังหวะ2แล้วกระดกต่อขึ้นมาไม่แฮนด์บอลนะครับให้ไปเล่นต่อของเอ็มบาเป้พาตัดเข้าไปยาวเกินไปแล้วครับเอ็มบาเป้จับบอลยังกลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกรอบนึงราบิโอเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับฝรั่งเศสหวังจะมีประตูขึ้นนำให้ได้บอลของโอลิเซ่มาขาออกขวาไปคุนเด้คืนกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นของคุนเด้อีกครั้งนึงครับให้ไปทางขวาจี้ใส่โยกลูกนี้แล้วโยนของฝรั่งเศสลึกมาต้องเอาแข้งสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับคาลิดูคูลิบาลีเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: คือจังหวะตรงเนี้ยมันก้ำกึ่งครับสกัดยากก็โอ้โหกลัวมีใครมาชาร์จด้านหลังก็ต้องเอาออกไปก่อนจริงๆก็เปิดมาไม่มีใครเลยครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับคูลิบาลีจะยิงออกหลังแต่มุมของฝรั่งเศสครับ
0: โยนลึกไปเข้ามือเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซตพีซวันนี้ของฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจะแบบโถมเข้ามาฮึมพามไม่มีเลยหรือว่ามันเป็นในนี้ของทีมใหญ่ผมสังเกตนะก็คือทีมใหญ่ไม่อาจจะต้องแบบกักฟอร์มไว้ก่อน
1: ระมัดระวังเฮเซฟเพราะว่าผมไม่ชอบเลยไอ้มีระบบที่3ที่ดีที่สุดอ่ะมันแบบมันไม่แลกไงมันก็กลายเป็นว่ามีสมมติเสมอ3นัดมีสัก3แต้มประตูได้เสียไม่แย่มากก็มีลุ้นอะไรเงี้ย
0: ใช่คือในความเป็นชาติที่แบบคือมั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบแน่ๆคือเล่นแค่ให้ตัวเอง
1: คุณมองง่ายๆเลยเมื่อวานน่ะอียิปต์กับ

0: เบลเยียมอ่ะถ้ามันเข้ารอบ2จาก4อ่ะผมว่าไม่มีใครอยากเสมอแต่พอเมื่อวานเนี้ยคือพอเสมอก็ไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าอียิปต์กับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าจะเข้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไอ้คู่อิรักกับนิวซีแลนด์อ่ะถ้าเกิดมันเข้าแค่2ทีมจาก4ทีมเผลออิรักไอ้นิวอิหร่านก็อยู่ไม่ได้นะเสมอนิวซีแลนด์ถูกไหมแต่พอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่เข้มข้นอ่ะ
1: คือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ3นัดมีสัก3แต้มก็แอบลุ้นได้
0: ใช่
1: 4แต้มนี่แทบจะการันตีเลยนะครับ
0: หรือแม้กระทั่งอูรุกวัยอ่ะคือใครๆก็มองว่าต้องชนะซาอุแน่ๆแต่พอแบบไปตามหลังก่อนแล้วก็เป็นวันที่เล่นไม่ดีอ่ะแต้มหนึ่งเบลซ่าก็เอาเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นฟุตบอลที่มันไม่เข้มข้นอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ครึ่งแรกเขาเจ็บ6นาทีครับขึ้นมาของฝรั่งเศสลูกนี้แสดงว่ายังดักได้ทางซ้ายแล้วเนี่ยจะเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเซเนกัลโดนสกัดออกข้างซะก่อนทุ่มบอลของเซเนกัลใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับบอลทุ่มลูกนี้ฝรั่งเศสมงสกัดได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีมที่เหมือนเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นพวกเยอรมัน
0: อืมแต่ที่เยอรมันต่างกับสวิตคือเขาแบบมีเกมลุกที่ไว้ใจได้ไงสวิตมันก็ดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้เยี่ยมเกรียมเหมือนเยอรมัน
1: ไม่หรอกแต่ว่าเยอรมันฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาเล่นเขาไม่ค่อยดีด้วยไงเขาต้องการภาพดีๆก่อนแบบเริ่มต้นที่ดีอ่ะ
0: เขาไม่อยากจะมาตกรอบแรกติดๆกันหลายครั้งไง
1: ส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้แล้วไหลออกซ้ายก็ตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายของเดมเบล่เหมือนมันไม่ได้เล่นทีมเดียวกันนะ
0: บอลทันกันนะ
1: เออดีเซเรดูเอ้กับเดมเบล่เนี่ยหลายทีแล้ว
0: จริงๆมันควรจะซิงกันดีกว่านี้นะมาจากทีมเดียวกันก็เดี๋ยวต้องดูครับเดชาจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าหมายความว่าปกติเนี่ยจะทด3แต่ว่าพอมีไฮเดชันเดย์อีก3ก็เลยกลายเป็น6
1: ใช่
0: โอ้มีเวลาครับเท่ากับเล็ก4นาที
1: นี่บอกว่าเปิดวอลลุ่มไม่ถูกเลยครับพี่คนขวาห่างใหม่นะอันนี้หมายถึงผมใช่ไหม
0: ใช่
1: คือผมมาเสียงดังผมก็เลยแบบพยายามห่างออกมาเวลาแบบจังหวะแบบตื่นได้ว่ะเดี๋ยวเข้าไปนะใกล้ๆไอ้ก็ได้
0: ไม่อันนี้คุณต้องไปใกล้ๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูเสียงเหมือนไม้ข้างในอันนี้มันไม้แบบห้องประชุมอ่ะ
1: เราจะอยู่ยาวจนตี5นะครับ
0: เหร
1: อ
0: ไม่ใช่ตีสี่อ่ะ
1: คุณเข้าใจว่าเป็นตีสี่อ่ะ
0: แล้วให้เราทำอะไรชั่วโมงนึง
1: ก็ต้องพรีวิวคู่ต่อไปครับ
0: ล่ะ
1: ใช่ครับส่วนจังหวะนี้แตะลอดวางขาของอิสมาอิลซาฟฝรั่งเศสยังดัดทีมกลับมาได้ครับแก้ขึ้นมาทดเจ็บแล้วนะครับครึ่งแรก3นาทีผ่านแล้วครับก็คือถ้ามีเจ็บนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวรอไปได้เลยว่าต้องมี 4-5 ทีแน่นอนนะครับในทุกครึ่งเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ้ากลับตี5แล้วทดเวลาต่อเวลาพิเศษเลยป่ะล่ะ อยากมีอะไรทำอ่ะ
1: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของเซเนกัลจะทะลุช่องก็ลึกเกินไปครับเข้าทางไม่เมยอง
0: สู่ขาดกันเกินทั้ง2ทีมเลยครับครึ่งแรกวันนี้
1: จริงนะผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบไอ้พวกทีมใหญ่พวกนี้คือเล่นการ์ดไว้หมดอ่ะ
0: ใช่
1: ไว้ก่อนการ์ดไว้
0: มันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ไงต้องรอล็อกเอาท์นู่น
1: ดูวิธีการวิ่งดูอะไรรู้เลยคือเราเห็นมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วรู้สึกว่ามันได้มากกว่านี้ไง
0: อืมแต่เดี๋ยวดูไอ้แชร์กีลงมาเนี่ยตัวเนี้ยกระเฮี้ยนกระหือลือบอกเลย
1: มันจะมีช่วงเร่งไงช
0: ่
1: วงเร่งช่วงผ่อนอะไรเงี้ยคือบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับดีเซเรดูเอวางหูลูกนี
0: ้โยนให้ใคร
1: ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับ
0: เปิดไปในกรอบแล้วก็เปิดทั้งแรงทิศทางก็ไม่ได
1: ้
0: เอ็มบาเป้หันมาค้อนเลย
1: อย่างวันสวิตกาต้าคุณเห็นป่ะกาต้ามันเล่นด้วยความเร็วมันเท่าเดิมอยู่90นาทีแต่พอทดเจ็บ6นาทีมันเร่งสปีดบอลขึ้นมาปุ๊บมันได้เลยอะไรเงี้ยบอลทัวร์นาเมนต์ก็ต้องวางแผนกันอย่างนี้นะ
0: นี่ถามทำเป็นนักฟุตบอลส่วนมากต้องใส่รองเท้าสตาร์ทสีชมพูกันทุกทีมเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์นั้นนะสีชมพูน่าจะแบบล่าสุด New Release
1: หรอ
0: เพราะว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็ใส่สีชมพู

0: จริงเนี่ยคุณดูอย่างไอ้ผู้สันดูฝรั่งเศสเอ็มบาเป้นี่ไงเห็นป่ะลาบิโอเนี่ยชมพูส่วนตรงนี้ขึ้นมาของฝรั่งเศสตรงกลางครับชัวเมนี่5นาทีแล้วนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมนี้ในครึ่งแรกครับคือพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกมีกลยุทธ์นะครับในการวางแผนบอลของเซเนกัลเพราะผมเคยไปดูแบบอย่างตอนแบบบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราเห็นเลยว่าอย่างตอนนั้นไปดูนั้นรอบตัดเชือกแล้วนะ
1: บอลแล้ว
0: ยูโรเช็คเจอกับโปรตุเกสซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าเราจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดแบบพลาดเลยนะ45ทีแรกมันไม่วิ่งเหรอแบบ
1: เก็บแรง
0: เก็บแรงค่อยไปวิ่งเอาแต่จังหวะนี้เซเนกัลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดกลับเข้ามาลงขนาดนี้แปรข้ามคานครับโอ้โหอิสมาอิลอัสซาครับ
1: โอ้โห
0: มีโอกาสได้กดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ถอยมาไม่มีคนประกบแล้วด้วยนะครับคือวิ่งถอยมายิงเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็งยากครับสุดท้ายก็แปรข้ามคานไปครับอิสมาอิลอัสซา
1: ในทีมเวลีกนี่ยิงใส่สกอร์ไปแล้วนะบอลฝั่งซ้ายนะครับมาเน่หลุดมาแล้วก็ปาดคัตแบ็คโอ้โหคือซาลิบาสกัดไม่ดีแล้วแล้วบอลทะลักมาถึงอิสมาอิลอัสซาไปกระแทกขวาโอ้โหเอาตรงๆยิงให้มันเข้าง่ายกว่ายิงข้ามคานครับแต่ว่าอิสมาอิลอัสซายิงออกโอ้โหไม่นำครับเซเนกัลใครเชียร์ฝรั่งเศสนี่รอดเลยบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบฉีก
0: วิ่งมาก็ก้มหน้ายิงอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเงยหน้าแล้วไปหันแปรเนี่ยเปะบอลเหินข้ามคานแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่เมดไลท์สเตเดียมครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลยังทำอะไรกันไม่ได้0ประตูต่อ0ครับ
1: มันจัดนะครับรูปเกมก็ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 57% นะครับยิงไป3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนเซเนกัลยิงไป5ครั้งตรงกรอบ1ครองบอล 43% และยังไม่มีประตูนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อส่วนนอกนั้นนะครับก็ลีกอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับอันคาเนสกับวาลู 0-0 สตานานตามหลังไปดับอีก 2-3
0: คร
1: ับ ไวกิงกูยังเสมอกับเคอาริยาวิก 0-0 ฟุตบอลคูเวตนะครับเอาควิดิซิยานะครับนำเอาเซมิยา 3-1 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ใครอยากได้คู่ที่จบไปแล้วก็4689899นะครับ4689899นะครับ
0: ครับส่วนข้อความรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามของเรานะครับในกิจกรรมนาทีนายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงเนี่ยตอนนี้นี่ดูจากรายชื่อแล้วถึงยัง15 15เบอร
1: ์ถึงแล้ว
0: อาจจะถึงแล้วแต่ก
1: ็
0: ลองส่งมาเผื่อก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีเผื่อแบบชื่อคุณไปอยู่ลำดับ15พอดีไงแต่อาจจะตอนแรกอยู่ลำดับ2ไม่ได้อาจจะอยู่ลำดับ15อะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะครับก็คำถามก็คือนะครับประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับส่งมาที่หมายเลข4689899นะครับ
1: เฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะ
0: เฉพาะในเอเชียก็พักสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของฝรั่งเศสกับเซเนกัลกันครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ตาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เตรียมคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สตอรี
1: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตแลสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
5: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
10: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
10: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่ไนน์ที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในเกมแรกของกลุ่ม I ครับฝรั่งเศสพบกับเซเนกัล45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะคร
1: ับ
0: ช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณครับผม
1: ก็รูปเกมเป็นบางช่วงบางตอนเซเนกัลคลองบอลโดยเพราะการจบสกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับได้ยิง5ครั้งฝรั่งเศสเหลือจะเชื่อนะยิงไปแค่ครั้งเดียว
0: ค่า XG ของฝรั่งเศสขี้เหล่มากนะครับ
1: 0.02 อ่ะ
0: 45ทีแรก 0.02 ก็คือพูดง่าย
1: ตาย
0: อย่าหวังว่าจะมีประตูเลยดีกว่านี่คือค่า XG หรือว่าค่าคาดการณ์การยิงประตูของฝรั่งเศสนะครับ
1: expected goal
0: คือขึ้น 0.02 เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีประตูได้
1: ซึ่งอาจจะต้องเริ่มมองหาตัวสำรองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังมีสำรองดีๆอย่างบารีบาโคล่านะจากเปเช่เลยันเชกีของแมนซิตี้
0: ทำไมคุณไม่พูดถึงมาคุสตูราม
1: มาคุสตูรามอ่ะมาคุสตูราม
0: คือตอนนี้เรื่องนึงที่ฝรั่งเศสขาดผมก็รู้ว่ามันขาดหน้าเป้าน
1: ี่ไงชองฟิลิปมาเตต้าไง
0: เออ
1: ชื่อสำรอง
0: นะครับเอาอุสมานเดเบลออกไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะโยกเอาเอ็มบัปเป้มาเล่นปีกไหมล่ะนะครับแบบที่เขาถนัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนถ้าเซเนกัลนี่ยังมีอาซาเน่ดิยาวไงปีกจากโคโมนะ
0: ใช่นะครับจริงๆยังมีตัวดีอีกหลายตัวนะสำหรับทางฝั่งของเซเนกัลนะครับมิดฟิลด์อย่างฮาบิบดิอารานะครับตัวรุกอย่างอิสมาเอลไอเอ็มบายอ่ะของเปเช่อิสมาเอลเอ็มบายอ
1: ่
0: ะนะครับอิลมาเอดีไอ
1: ของ
0: เอเวอร์ตันนะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างพวกปาเตซิสแล้วก็ปาปมาดซานะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองของเซเนกัลเหมือนกันเอาจริงตัวผู้เล่นเนี่ยทำมาไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยรูปเกมนี่เป็นเซเนกัลดีกว่าไปแล้วนะครับ
1: เหมือนที่เขาบอกนะเหมือนบอลอัฟคอนจริงๆอ
0: ่
1: ะเล่นกันแบบเนี่ยเน้นพละกำลังยิงกันลำบากนะครับส่วนผลรายการอื่นนะครับบอลไอซ์แลนด์นี่พักครึ่งหมดแล้วอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานตามหลังเบเดบิก 2-3 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำ KR 1-0 นะครับประมาณนี้นะใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วก็68-9899นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะครับก่อนจะไปตามเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทาง SMS มีบอกว่าหลายคนตอบเกาหลีใต้นะครับแล้วบอกว่าคุณคมผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนที่พาตินี่ยิงลูกโทษไม่เข้า
0: ผมดูครั้งแรกตอนบักโจยิงลูกโทษไม่เข้าครับ
1: ที่บอกว่าแล้วว่าระดับเสียสนโมโนไม่ควรต้องมาแย่งคิวกับบางเบ่งเจ้าพ่อ99แล้วนะครับใครไม่รักเบ่งผมก็ไม่รักอ้าวจากเด็กผีบางคลาน
0: ฮัลโหล
1: ผมไม่ได้เสียนะฮะไม่งั้นถ้าผมเป็นเสียผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตีสามอะฮะ
0: ส่วนทาง YouTube นี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: อ่าน
0: จัดยาวถึงคู่

0: ตีห้าไหมครับใช่นะครับจริงฮะอันดับ3เข้ารอบด้วยทำให้เกมไม่แลกเท่าไหร่นะครับขอแค่ไม่แพ้ก่อนแล้วก็ลุ้นแบบนัดต่อนัดอากาศร้อนมีผลจริงๆกับฝรั่งเศสไม่กล้าเร่งเกมเลยนะครับจอไม่เข้านะครับอิสมาอิลซาฮ่าๆๆมีส่งมาบอกญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกได้ชวนนอนมากครับผ
1: ม
0: นะครับส่วนข้อความทาง Facebook นะครับคุณภาคินทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่คมนะครับคุณสรันนะครับส่งเข้ามาบอกเกาหลีใต้มากที่สุดนะฮะคุณสิงโตส่งมาบอกสวัสดีพี่คมพี่สนผมว่าวันนี้พี่สนแบกพี่คมไม่ไหวเพราะพี่คมเจริญเติบโตขึ้นมากครับผมโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วดูฟังและดูทางเฟซอยู่นะครับโถเศษฝรั่งเล่นนี้น่าจบ0-0
1: ครับ
0: มีส่งมาบอกตัวเทพๆได้แชมป์ยูฟ่าจากปารีสไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะว่าคอเรียเป็นคนพิชชาควาราชเคเลียหรือเปล่า
1: ครับได้อันนั้นมากกว่า
0: คอเลียงงนะสวัสดีครับพี่สมพิทกรมนะครับทำไมเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสใจจะวายนะครับมีส่งมาบอกคนซ้ายในหน้าจอผู้จาน่ารักหน่อยนะครับคนซ้ายในหน้าจอ
1: ผมอ่ะ
0: เออไม่น่ารักตรงไหนครับ
1: เออ
0: จะมาให้ไหมน้อฝรั่งเศสนะครับแต่อย่างนี้นอนดีกว่า
1: ครับ
0: เหมือนเดิมนะครับฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนะฮะผมแอบไปลงทุนกับเยมันจะได้แชมป์ถึงนัดแรกจะเจอหมูก็ช่างแต่ทรงมันดีนักเตะก็ดีหลายคนนะครับรับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับตัดยางอยู่เหมือนกันครับผมฟังไปถึงเที่ยงวันครับผมอ่ะ
1: เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มละแล้วเซเนกาลจะเขี่ยบอลบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนฝรั่งเศสก็โยกไปอยู่ฝั่งซ้ายบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้แล้วเขี่ยนี่ยังไง
0: ไก่ด้วย
1: เ
0: ล่นบอลแบบบอลเจ็ดคน
1: แท็กติกอ่ะเขี่ยแล้วแบบนี่ไงเขี่ยแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยไปเพสดันบน
0: อ๋อไปเพสซิ่งก็คือเตะกินแดน
1: ใช่ไอ้สูตรเฟสเช
0: ่ส่วนแย่งกันจังหวะนี้มีเจ็บไปแล้วแต่ว่าผู้สินมาให้ฟาวจังหวะ2ครับ
1: จริงหรือเปล่า
0: ผู้เล่นฝรั่งเศสโดนอัดล้มลงไปครับ
1: จริงไหมครับที่พี่เจท้องเชือดนะบอกว่าเจอพี่สนยังไงก็ต้องยอมคาราวะ
0: พรุ่งนี้ผมจัดรายการพี่เจนะคุณพูดดีๆนะ
1: มวยเก่าจะไปสู้มวยสดได้ยังไง
0: ผมขี้ฟ้องนะฟ้องนะ
1: แต่วันนี้เขาไปไม่ได้นะวันนี้ปาร์ตี้วันอังคารเขาโดนยกเลิกโดยเนี่ยคู่ฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยเขาไปพากที่โมโน
0: เขาเป็นคนพากใช่ไหมทะลุช่องขึ้นมาของฝรั่งเศสไม่ดีโดนดักแต่จะเก็บตรงกลางลูกนี้อย่างได้อยู่ครับอุสมานเดเบเล่คือหลังกลับมาอูบาเมกาโนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็กครับออเรเลียนชัวเมนี่รับบอลแล้วฝากออกซ้ายมาเตโอเดลเดสให้มาสายสุดยังไม่รีบขึ้นครับบอลคืนกลับไปที่ราบิโอย้อนมาตรงกลางที่ชัวเมนี่เหมือนจะได้รับคำสั่งมาว่าจะต้องเล่นครองบอลมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าตั้งแต่เขี่ยมานี่ก็เล่นครองบอลเลยครับ
1: นี่ครับพี่มาในเฟซบุ๊กหมดครึ่งแรกก็2 0ละ0คนละฝั่งจากคุณเกษมนะใช่ครับ2 0ละเออแต่ครึ่งหลังก็เริ่มได้เล่นกับบอลมากขึ้นนะฝรั่งเศส
0: วางยาวลูกนี้ขึ้นมาเก็บบอลได้ดีเซเรดูเอหน้ากรอบเขตโทษแต่งแล้วยิงเลยไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เอียวให้สุดแล้วไปหยุดที่หลังโกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับฝรั่งเศส
1: ได้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับบอลเปิดขึ้นมาของอุบาเมกาโน่นะครับแล้วเนี่ยดูเอโอ้โหคือซ้ายเนี่ยมีเอ็มบาเป้ขอบอลแต่ดูเอเห็นมีระยะพอยิงได้ก็กดไปก่อนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: บอลมันโค้งไม่พอนะครับลูกยิงของดิเชเรดูเอเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยยังไม่เข้าหาประตูครับมีถามมาบอกวันนี้พี่สนให้เชียร์ทีมไหนบ้างครับผม
1: คู่นี้ผมชอบเซเนกัลเพราะตอนตั้งแต่เริ่มเกมมันฝรั่งเศสต้องสองใช่ไหมล่ะหนึ่งนี่เชียร์ฟรีส่วนคู่ที่2ผมชอบอิรักเพราะผมมองว่าถึงต่อให้นอร์เวย์ดูดีกว่าแต่ก็ผมมองว่านอร์เวย์มีปัญหาเกมรับอะคืออาจจะนำ 2-0 แล้วมาโดนอิรักไล่มาก็ 1-2 เนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่านอร์เวย์ต้อง3นี
0: ่เฮ้ยไม่ถึง
1: ก็คือ2เชียร์ฟรีอะ
0: ไม่ฟรีหรอก
1: 2ฟรี
0: 2มาสัก
1: ไม่อิ่ม
0: ตึงติงอะไรอย่างเง
1: ี้ยผมชอบอิรักอุดแล้วก็ไอ้คู่แต่คู่ที่วันนี้ผมชอบสุดคือโคลอมเบียผมว่าชนะแน่รุ่นเป็น2ชนะ
0: โอ้นี่คุณสนพูดมานี่ผม
1: ตรงข้ามหมดเลย
0: ผมนี่ขายทุเรียนเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ชาวสวน
1: อ๋อ ผมแต่ผมว่าโคลอมเบียชนะได้ชนะอุซเบย์ขาดเอาคู่นี้เลยอ่ะผมเอาโคลอมเบียคุณเอาอุซเบย์มั้ย
0: ทําไม
1: เอาบิน1แก้วคราวหน้าไงเดี๋ยวเมื่อดูมันต้องได้ภาคกันอีกอ่ะ
0: ส

0: วิตบอสเนียคู่ต่อไปอ่ะคุณกับผมอ่ะ
1: ก็วันนั้นไงถ้าวันนั้นถ้าโคลอมเบียชนะมากกว่า1คุณเลี้ยงเต่าบินผม
0: คุณนอร์เวย์นี่ว่าเนี่ยนอร์เวย์กับผมนี่มาน
1: อร์เวย์อีรัก
0: นี่ผมก็มั่นใจนอร์เวย์เหมือนกัน
1: เอาแต่ว่านอร์เวย์เหนือกว่า2ชั้นมั้ยล่ะ
0: ใช่ไง
1: งั้นผมอีรักได
0: ้เอาแล้วจับกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: จับเลยจับนี้เลยพี่เอกวันนั้นก็โดนมาแล้ววันนั้นพี่เอกชอบเคปเวิร์ดไม่ใช่ดิพี่เอกชอบนี่

0: ตึกไม่เข้านะเนี่ยชัวร์ไม่นี่ต้องมาล้วงบอลต่ำแล้วครึ่งหลังได้มา4นาทีก็ยังหาช็อตยิงครั้งที่3ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกยิงไปครั้งนึงแล้วก็เมื่อกี้ดูเอ้ยิงอีกครั้งนึงก็ยังไม่ตรงกรอบ
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำได้ครับจังหวะพิงบอลของไมเคิลลิเซ่นะครับถลำเลยแนวเซ็นเตอร์แบ็คไปแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาของชูกุนเด้ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: เล่นครึ่งหลังมา5นาทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมครับ
1: เซเนกัลเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะมีหลวมนิดนึงตรงแถวจังหวะดิสเรดูเอได้ยิงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแพ็กแน่นอีกรอบนึงฝรั่งเศสแย่งได้ตรงกลางครับราบิโอจ่ายตัดไอ้จังหวะจ่าย
0: มันให้ใคร
1: ไม่เคยได้บอลสักคนเลยไม่ว่าจะข้างหน้าที่รออยู่เนี่ยจังหวะแบบหักข้อจ่ายเนี่ยไม่ตรงเลย
0: วันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเล่นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเล่นแบบดูเหมือนเจอเงาตัวเองอ่ะสไตล์เซเนกัลอ่ะคล้ายๆกัน
1: เหมือนเขาถูกสั่งว่ากักไว้ก่อนแบบไม
0: ่
1: ต้องปล่อยอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไอ้นี่มาก
0: อ่ะเดี๋ยวรู้อ่ะคือถ้าไม่ชนะก็ตามนั้นส่วนนี้เขาถามว่าเด็ดวันนี้ผมให้ใครคุณ6305เนี่ยเท่าอย่างที่บอกผมชอบสุดคือโคลอมเบียนะแล้วก็เขาถามว่าพี่สนจันอู๋บอกว่ามีอะไรให้สกิปบ้างนะช่วงนี้ว่างโอ้โหระดับจันอู๋แกก็พูดไปงั้นแหละเจ้าของตลาดย่านบางนาขนาดบอกไม่มีงานเขาเลี้ยงเต่าบินผมตลอดอ่ะรวยไม่รวยอ่ะเซเนกัลครับขวางสนามมาขวา
1: จังหวะนี้เก็บบอลลงได้ของอิสเปรซาซาแหวกมาแล้ว1ซาเคาะคืนกลับมาตรงกลางลูกนี้อ้าวมีโดนอัดลมเมื่อลงไปแล้วไม่ฟาวด้วยครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้สวนกลับขึ้นมาของฝรั่งเศสทางด้านฝั่งซ้ายโดยดิสเรดูเอ้ครับให้มาที่เคลียร์เอ็มบัปเป้ตัดเข้ากลางไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดิสเรดเคลียร์เอ็มบัปเป้ยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับแม้แต่คนเดียวครับ
0: นี่คุณเป็นวัยรุ่นฝรั่งเศสเห็นว่าเนี่ยเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะ
1: ไม่เห็นแล้วมันน่าหงุดหงิด
0: ก็ใช่ไงก็ร่างกายมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแล้วไงพอมาเป็นแบบเซเนกัลหรือเตอร์ทีมจากแอฟริกาเพราะว่า
1: จะโชว์วัด
0: คู่นี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นมันเขาลางว่าแต่ไอ้วันที่ฝรั่งเศสอุ่นกับไอ้วันที่โค้ดแล้วแพ้คือเสมอก็แย่แล้วนะถึงขั้นแพ้เนี่ยแล้วลุยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วบอลเลยไปถึงเอ็ดูอาร์เมนดี
1: ้คือครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้รับการตักเตือนสั่งสอนมาหน่อยแล้ว ในช่วง45ทีที่ผ่านมาเนี่ยพักครึ่งไปแล้วเนี่ยหรือเดชองปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะคือใจเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบคือมันไม่ยอมเซตเพลย์แบบเล่นเป็นจังหวะเหมือนอย่างพวกเยอรมันหรือว่า
0: สเปน
1: ไม่ได้เซเลกัลเองเนี่ยเซตเพลย์กันเป็นจังหวะหาช่องขึ้นไปคือจะลากขึ้นไปอย่างเดียวก็คือคิดว่าฉันจะลากผ่านไปได้ 3-4 คนที่
0: เขามั่นใจในความสามารถเฉพาะตัว
1: ยอดมนุษย์หรือยังไงวะบอลขึ้นมาของเซเลกัลครับตรงกลางปาเยเปิดขึ้นหน้าแล้วโดนไล่ลูกนี้ฝรั่งเศสแย่งไม่ฟาวอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่หน้ากรอบแค่โทษแตะหนีไปแล้วยิงบทฉลับลูกนี้ติดเอ็ดวาร์ดเมนดี้ออกหลังเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสเท่านั้นครับยังไม่ได้ประตูครับ
0: ใกล้เคียงสุดของฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับเปิดขึ้นมาไม่ดีครับนะครับของเซเนกัลแล้วตรงกลางเนี่ยไปเสียการครองบอลผู้ตัดสินไม่เป่านะครับแล้วต่อมาให้โอลิเซ่ครับได้เข็นด้วยซ้ายครับในกรอบแต่ว่าบอลมันยังไม่หนีตัวเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซฟไปด้วยขาซ้ายครับบอลฉลับแล้วก็ข้ามคาออกหลังไป
1: เอาจริงเหลี่ยมนี้นะอาจารย์ฟากานี่แปลกๆนะ
0: ปล่อยเลยจริงๆก็ฟาวได้นะ
1: จริงๆฟาวได้นะ
0: ถ้าเป็นประตูก็ต้องไปเช็ค VR
1: แต่มุมของฝรั่งเศสครับไมเคิลลิเซ่ให้สัญญาแล้วยกไปเล่นแบบนี้นี่ไม่ต้องลูกเตะมุมเนี่ยกดดันเอ็ดวาร์ดเมนดี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้3ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วด้วยซ้ำครับ
0: เปิดไปเข้าซองเมนดี้เฉยประตูจากเอาอาลีนะครับ
1: สายขึ้นมาของเซเนกัลครับบอลของมาลิกดิออฟยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเซตกันใหม่ที่สแนลเซ็นเตอร์แบ็คเนียคาเต้เล่นกับคูลิบาลีขึ้นหน้ามาบอลของลาบินกามาร่าไม่รีบย้อนกลับมาใหม่ตรงกลางให้ออกมาซ้ายครับเกรย์แบงมาลิกดิออฟให้มาโดนชูคุนเด้กวาดออกข้างไปเลยครับจังหวะจับบอลของมาริกดิยบลูกนี
0: ้เนี่ยครับกล้องจับมาที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเนี่ยเซฟสำคัญเลยครับจริงๆก็ยิงพยายามจะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอลิเซ่แต่ว่าโอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่ตัวแกใหญ่มากครับก็เลย เซฟได้
1: ใจจะให้

0: มันสวนตัวนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าบอลมันตัวก็ใหญ่มากครับเรียบเมนดี้คือหลังกลับมาลูกนี้ของเซเนกัลยิงลึกไปถึงเมนดี้ครับให้มาข้างหน้าต่อบอลขึ้นมาได้เอาละครับเซตบอลตรงกลางบอลของลามินกับมาดาไหลตามช่องลูกนี้นิโคลัสแจ็กสันจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดไว้แล้วบอลลึกไปเข้ามือไมเมยองครับจังหวะสกัดของอูปาเมกาโน
1: ก็สวนกลับมาทันควันนะครับเซเนกัลให้ตรงนี้ครับแล้วมีพื้นที่กับแจ็กสันแหมพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าบอลมันทะลักครับไปถึงเมยอง
0: ใจจะคลองลอดหวังขาวอูปาเมกาโนแล้วลูกเนี้ย
1: เผาเครื่องเลย
0: แย่งกลับมาได้แล้วครับเซเนกัลบอลของปาร์คเกให้มาที่เกอีกรอบเนี่ยปาร์คเกเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเซเนกัลทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางครับให้มาซ้ายมาลิกดิฟเล่นตรงกลางมาลามินกาบาร่าย้อนมาที่มูซาเดคาเต้ฝากออกขวามาดูเหมือนจังหวะของเกมจะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้จะให้นิโคลัสแจ็กสันครับจังหวะจ่ายของอิสมาอิลซาบอลยังลึกเข้ามือไม้แม่ยองครับ
1: สงสารเพื่อนอ่ะต้องมาปั้นแจ็กสันโอ้โห
0: มีถามโคลอมเบียแข่งเวลาอะไรครับทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมเลย11โมงนะคร
1: ับ ใช่11โมงมันเป็นของอีก
0: นับเป็นอีกวันนึงไปแล้วครับ11โมง
1: เฮ้ยขออภัยโคลอมเบียของพรุ่งนี้โคลอมเบียพรุ่งนี้9โมงผมไปทำวิเคราะห์ของพรุ่งนี้ไงผมก็เลยนึกว่าขออภัยโคลอมเบีย9โมง
0: โคลอมเบีย9โมงพรุ่งนี้
1: เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดก็ออสเตรียออสเตรีย
0: ใช่เป็นออสเตรียคร
1: ับ ออสเตรียจอร์แดนผมมองว่าขาด
0: ผมก็มองว่าขาด
1: อันนี้เห็นตรงกัน
0: ใช่
1: เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นตรงกันก็คู่11โมงเช้า
0: ผมเลยบอกเลยนอร์เวย์นี่แหละคู่ต่อไปเลยส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้แล้วไหลให้เอมบัปเป้หลุดเข้าไปแล้วยิงสวนลูกนี้ยังติดขาเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเริ่มจะมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝรั่งเศสของดีเย่เดชอง
1: โอ้โหมาครึ่งหลังน่าจะมีประตูอ่ะไม่ได้ก็โดนแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าเซเนกัลวันแรกแล้ว
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: หมอค
0: มสายขึ้นมาจังหวะนี้ของดีเซเน่ดูเอ้ครับฝรั่งเศสอีกทีเอ็มบัปเป้สับเอ็มบัปเป้งัดเข้ามาลูกนี้โดนแซงออกหลังเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: เนี่ยดูช็อตได้ยิงของเอ็มบัปเป้ครับแตะด้วยขวาแล้วก็ก้มหน้ากดเลยแปรด้วยขวาแต่ว่ายังติดเมนดี้นะครับออกมาปิดมุมดี
0: นี่คือท่าไม้ตายเลยครับ
1: ยังไม่มานะครับประตูของเอ็มบัปเป้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: ดูเตะมุมของฝรั่งเศสครับทางด้านมุมธงฝั่งซ้ายครับอยู่ที่บอลเป็นโอริเซ่นะครับเล่นสั้น1 2กันแล้วยกเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดครับพยายามจะเก็บบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษเซเนกัลดักได้แต่ว่าสวนขึ้นมาของฝรั่งเศสอีกทีแล้วโดนดักเซเนกัลจะสวนเหมือนกันลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าทางฝรั่งเศสซาลิบาให้มาที่คุนเด้บริเวณกลางสนามครับชูคุนเด้เล่นกับซาลิบาตรงกลางให้ไปซ้ายลงมารับบอลโดยอาเดียงราบิโอครับที่วงกลมกลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลางมาขวาเอาลงโดยเอ็มบัปเป้พาขึ้นมาเองลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนรวบล้มอาจารย์ฟากานี่บอกแค่เตะมุมครับโอ้โห VAR ต้องเช็คหรือเปล่าครับช็อตนี้อาจารย์ฟากานี่ที่มั่นใจด้วยครับอาจารย์ฟากานี่ยังยืนยันอยู่ว่าเตะมุมครับไม่ได้ฟาวครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเช็ค VR ได้ครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีไปแล้วครับแล้วก็จังหวะมาเน่ครับเป็นซาดิโอมาเน่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหยิงไม่โดนบอลนะไม่โดนบอลแต่มันก็
0: จะโดนข้อเท้าไม่แบบ
1: ใช่แต่ก็คือถ้ามันเข้าไม่โดนเต็มๆอ่ะคือ
0: ชัด
1: เออมันไม่ได้ปะทะจริงเต็มๆอ่ะก็มีโอกาสจะรอดครับแต่เดี๋ยวดูเลยตามวิจารณญาณ
0: ทำท่าเดียวกันด้วยครับซาดิโอมาเน่กับเคียร์ลิวาเป้ก็คือทำนิ้วกระดิกดิ๊กๆๆๆๆนะครับบอกว่าไม่ทั้งคู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้เลยแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินฟากานี่ไม่ให้ครับ
0: VAR เช็คมาแล้วครับแต่ไม่มีจังหวะคอนแทคนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพช้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามุมไหนมันมีจังหวะคอนแทคไหนใดหรือเปล่าครับ
1: คือมาเน่พยายามจะเหยียดเท้าสกัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนเท้าของเอ็มบัปเป้เต็มๆอ่ะนะครับแต่คือก็ไม่โดนบอลด้วยคือถ้าจะเป็นจุดโทษเนี่ยก็คือมาเน่สกัดไม่โดนบอลแต่ถ้าจะไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้โดนเท้าเอ็มบัปเป้จังๆนะ
0: รอ

0: เอไอเช็คครับ
1: ไม่มีแล้วนะปิดปงปิดปากห้ามนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้ห้ามเอามือปิดปากคุยนะครับ
0: แต่ยังเช็คไม่เสร็จนะครับเอไออุชมานเดเบเล่ก็เดินเข้าไปถามมาเน่เฮ้ยฟาวะพี
2: ่
0: ฟาวะครับ
2: เฮียต้องโดน
0: เฮียเฮียเฮียพูดไปเลยดีกว่าโดนก็โดนเฮีย
2: แต่ไม่น่าให้แล้วเนี่ยเอ็มเป้เอ้าไปดู
1: ต้องไปดูเลยครับ
2: ต้องไปดูเอแสดงว่าห้องเวอาร์เห็นคาร์ดนะครับ
1: การีเดชาฟกานี่ครับเนี่ยมันคอนแทคมันยึกมันนิดนึงครับคอนแทคนิดนึงครับเนี่ยครับมันเนี่ยนะครับมันผ่ามพามนะฮะ
2: พาม
1: มันผ่ามพาม
2: เนี่ยมันก็บางมาก
1: ใช่ใช่
2: ถ้าให้ก็ให้ได้แต่มันก็ค่อนข้างซอฟต์เพนัลตี้อ่ะคือก็มันไม่เต็
1: ม
2: ไม่รู้ดิ
1: เนี่ยอาจารย์ฟากานี
2: ่คือก็ถ้าให้ก็เพราะว่ามันโดนแต่ถ้าไม่ให้ก็เพราะว่ามันบาง
1: ใช่ครับเพราะมันคอนแทคในจุดโทษจริงๆนะครับ
2: อ่ะยังไง
1: อาริเดชาฟกานี่บอกว่าคอนแทค
2: จุดโทษ
1: จุดโทษครับคุณยายบอกว่าคอนแทคมันมีการคอนแทคโกคิก
2: ไม่ให้
1: ไม่ให้ไม่ให
2: ้มันมีการคอนแทคแต่ว่าไม่รุนแรงพอ
1: เนี่ยบาง
2: ใช่ใช่
1: โอ้จาน
2: ไม่ตรงกฎไม่ตรงกฎ
1: ไม่โดนแต่โดนในขาข้างนี้
2: เหมือนเขาอะยกขาไปแบบไปลอยเองมากกว่า
1: ไม่ได้ครับโอ้โหรอดครับเซเนกัลเฉยเลยอะตอนแรกนึกว่าไปดูเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละครับมีส่งมาบอกนักสนนักคมครับตอนนี้ตกลงแบบล่าสุดเลยเต็งแชมป์โลก1 2 3มีใครบ้าง
1: เต็งมันยังไม่
2: ตอนนี้เขาให้ร่วมตอนแรกอ่ะเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนแรกเป็นสเปนแต่พอสเปนไปเสมอแคปเวิร์ดเนี่ยเขาเลยให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็ง1ร่วมส่วนเต็ง3อ่ะเป็น
0: อาร์เจนติน่า
2: ไม่ใช่สิเต็ง3เป็นอังกฤษสิครับฟุตบอลอินคัมมิ่งโฮมเต็ง3เอาอีกแล้ว
0: โหแล้วพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์แล้วนะเจอโครเอเชียแล้วนะ
2: ชนะไหมคิดว่าผมว่าไม่ชนะคุณดูฟอร์มมันอุ่นเครื่อง
0: ชนะ
2: ดูฟอร์มมันอุ่นเครื่องนี่เจอนิวซีแลนด์จริงๆลูกเดียวอ่ะ
0: รู้ป่าวว่าทำไมผมถึงคิดว่าชนะหรือว่า
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนกำแพงของเกตมันจะสูงผิดปกติ
2: อ๋อเหรอ 0.75 นะ
0: แล้วคุณรู้ป่าวว่าทำไมมันถึงสูงผิดปกติ
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าไม่ต่อหรอก
2: โอ้ก็ดูชื่อฉันนะเตะมันก็ดูดีกว่าทุกทีมอ่ะแล้วดูมันเล่น
0: เนี่ยมันแก่หมดแล้วโควาสิตยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
2: โมดิตไงโมดิตยังเล่นอยู่เลย
0: คุณเปริสิตอย่างเงี้ย
2: คุณรู้จักแก่แต่เก่าไหม
0: ก็อยากจะรู้ว่าแก่ได้แก่แล้วมันจะสู้ได้ถึงขนาดไหนดูบอสเนียเดี๋ยวละซ้ำ
2: อ่ะมันง่ายผมว่าโคเอเชียเป็นระบบของอังกฤษอ่ะ
0: คุณว่าเช็คแก่เวลาเช็คแก
2: ่โอ้ยนั่นเช็คมันไม่แข่งอ่ะเอาตรงๆมันโอ้โหเจอเกาหลีใต้ไปยังเละเลย
1: 1ชั่วโมงผ่านครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับ
2: เช็คนี่ขาลงมากนะคุณผมแบบลงแบบน่าเกลียดอ่ะแบบ
0: แต่ตอนรอบเขาเล่นเขาเล่นดี
2: ก็เขาดีแค่ในบ้านไงพอมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ยังกลับมาเถียงกันไม่จบเลยครับเรื่องของจุดโทษของเคียร์แอมบาเป้ครับ
2: คือเดชองออกมาคุยกับผู้ตัดสินที่4เลยบอกว่าไม่ได้หรอกครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับใครที่คิดว่าคู่นี้ยิงเยอะอ่ะ
2: ลำบากแล้ว
1: จิกเล็บแล้วตอนเนี้ย
2: ลำบาก
1: อ้าวนี่ไงมันจะยิงเยอะเพราะอย่างนี้ไง
2: มันแจกเหรอ
1: ฝรั่งเศสเกือบพลาดไปเหมือนกันยังเอาตัวรอดมาได้ครับทางขวาไม่ออกด้วยชูกูเดเลี้ยงไต่เส้นอยู่ฝากให้โอริเซ่พลิกเอาแล้วครับคล้องหนีนี่ครับสปีดบอลมันเร็วขึ้นมาแล้วครับโอริเซ่หน้ากรอบแขนโทษทะลุช่องให้หลุดไปแล้วจิ้มสวนตัวไม่โดนอีกครับคิลิแอนเอ็มบัปเป
2: ้โอ้โหโอริเซ่ให้ลูกนี้นี่ต้องใส่สกอร์แล้วครับคือถ้าเอ็มบัปเป้แตะได้เนี่ยประตูเปล่าๆครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้ไปแ
1: ม่วิ่งช่องสวยมาก
2: ใช่วิ่งช่องมาทะลุ3แล้วรับเซเนกัลไปแล้วโอ้โหต้องชมเมนดี้ออกมาเร็วเอ็มบัปเป้ก็เลยไม่ถึงบอลครับ
1: เอาละครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะกักแรงกันไว้พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน่ะใส่กันแล้วครับขึ้นมาทางขวา ขึ้นมาทางขวาอิสมาอิลซาโดนเบียดของเตโอเอนองเดสเบอร์นี้

0: กระดูกไม่แข็งพอครับโดนผลักออกหลังไปเลยไม่ฟาวด้วย
1: คุณโคมบอกเลิกกักแล้วรักก่อนนะเป็นหมุกหน่อยเฮ้อโอ้โหครึ่งแรกนี่บอกเลยกัก
0: ครึ่งแรกคือง่วงเลย
1: กักมากครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกนี่รู้เลยว่ากักกักแรงไว้นะครับ
1: เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยค่อยมาเอาจริงเอาจังเนี่ย
0: พอครึ่งชั่วโมงเริ่มละเริ่มไล่กันละขวามาของฝรั่งเศสครับชูคุณเน่มาลากขึ้นมาถึงกลางสนามลูกนี้ฝากเข้ากลางเสร็จสั้นๆกันบอลยังอยู่ที่คุณเน่ดีดย้อนหลังกลับมาก่อนครับขึ้นไม่ได้ตันกลับมาตั้งกันที่อุบาเมกาโน่บอลขึ้นมาตรงกลางครับฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่ราบิโอเห็นเพื่อนเติมทางซ้ายให้ไปที่เตโอเอร์นันเดสบอลทางซ้ายจีออกเป็นดีเซดูเอลุยเข้ามาฝากเข้ากลางจับลูกนี้แล้วกด2คนยืนบล็อกอยู่ครับกระดอนออกข้างเป็นทุ่มของฝรั่งเศสครับ
1: เติมฝั่งซ้ายเตโอได้เรื่องแล้วมาอะไรครับดูเอ
0: เนี่ยเริ่มเล่น
1: ชัดเจน
0: เริ่มเล่น
1: เนี่ยก็ครึ่งแรกฝรั่งเศสแบบไม่เน้นไง
0: แล้วจังหวะนี้ฝากแล้วปล่อยลูกนี้ไม่รู้กันครับฝรั่งเศสทำลั่นไปเองอีกยังเตะเคลียร์มาของเซเนกัลเป็นฝรั่งเศสเก็บบอลอีกรอบหนึ่งครับ
1: ตอนนี้เซเนกัลกลางตำรารับแล้ว
0: นี่ครับฝรั่งเศสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ครับขวาขึ้นมาไมเคิลลิเซ่มีร่างหนึ่งร่างสองนะเดี๋ยวต้องดูมีร่างสามไหม
1: เรื่อง
0: ทะลุช่องหลุดเข้าไปแล้วกับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของฝรั่งเศสจากคิลิอานเอ็มบัปเป
1: ้โอ้เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ขึงต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นนำจากเอ็มบัปเป้นาที66ครับเดี๋ยวต้องดูครับคือ
0: 60กว่าผมบอกแล้วมี
1: ประตูโอ้โหได้เฮกันก่อนครับกองเชียร์ฝรั่งเศสและเอ็มบัปเป้ก็เท่ากับยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่นะครับวันนี้มี1ประตูเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหในคูลิบาลีแสงครับต้านมาได้ชั่วโมงเศษครับเซเนกัลนี่ครับบอลจากคุนเด้ครับคืนกลับมาให้โอลิเซ่ยกมาไม่ล้ำครับแล้วก็ให้ทะลุช่องมาเอ็มบัปเป้ตวัดยิงเบาๆครับแต่ว่าผ่านตัวเมนดี้เข้าไปเสาไกลเป็น 1-0 ครับ
0: ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของชาติใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับคือครึ่งแรกยังไม่ต้องทำอะไรครึ่งหลังค่อยมาเนี่ยครับคือบทจะเร่งก็เร่งจนน่ากลัวเลยนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับพวกเขากำลังจะล้างตานัดเปิด2002ครับที่เซเนกัลเคยทำไว้ต้องดูว่าได้หรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ25นาทีโดยประมาณครับออกปีนี้คิดท่าใหม่แล้วด้วยนะเคลียร์ในบาเป้แล้ว
1: ทำไมไม่ท่าเดิม
0: เป็นท่าเป่าฟุต
1: ก็ดีแล้ว
0: ท่าดีใจใหม่เป็นท่าเป่าฟุตนะครับ
1: อ่ะเหลืออีกประมาณ
0: อ้าวทะลุช่องไปอีกลูกนี้เร็วกว่าคูลิบาลีเกือบโดนเผาครับยังแกะออกมาได
1: ้แต่ตอนนี้แรกกันแล้วนะ
0: ใช่ครับเซเนกัลเองก็ไม่อยากแพ้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับบอลวางยาวลูกนี้ถกลำหน้าไม่มีด้วยครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ
1: อย่ามีธง
0: 1ประตูต่อ1
1: แต่มีธง
0: ไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันครับมีธงซะก่อนครับ
1: โอ้โหแล้วยิงอย่างสวยยิงอย่างสวยเนี่ยไอจังหวะระลกแจ็คสันน่ะยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าเนี่ยจังหวะให้โอ้ยหนึ่งช่วงตัวล้ำคนที่เช็คตามสุดคือซาลิบาแล้วแจ็คสันหลุดปลาแต่ยิงดีมากครับมุมแคบแต่ว่ามันกดเสียบแต่เสียบเพดานเลย
0: เสยแสกหน้าไปเลยครับ
1: เนี่ย
0: โอ้โห
1: แต่ล้ำหน้าครับโอ้เซ็งเลยครับ
0: เออคุณถามผมว่าข้างหลังมีไหมสองลูก
1: มาแน
0: ่แล้วมาแน
1: ่อ้าวสะไอเดียชั้นเบรก
0: นะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันหน่อยครับลุย
1: มาคุณก่อนเลย
0: คุณก่อนเลย
1: หัวของผมนี่เลยสำหรับใครที่ดูฝรั่งเศสครึ่งแรกแล้วแบบมันติดขัดนะครับหรือว่าอยากลุกนั่งหรือเดินลงบันไดอยากให้สบายขึ้นนะครับก็ฝากฮิลไลฟ์ด้วยนะอุปกรณ์พยุงข่าวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแกนถูกข้าวโดยเฉพาะนะครับเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ผลิตออกมาช่วยลดภาระของข้อข่าวนะครับให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวถักด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพข่าววันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็นได้4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบนะครับหรือโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990ติดต่อมาได้เลยนะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า

0: 50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับผมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็ไปร่วมภารกิจร่วมสนุกกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่ได้รับสิทธิ์สุดคุ้มที่300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับรางวัลหลักของกิจกรรมนี้ก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับมูลค่า1ล้าน600,000 บาท1599นะครับล้าน6มีทอนนะฮะก็ใช้คำนี้เวลาซื้อรถนะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องขายการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: พักไฮเดเรชั่นเบสเสร็จละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับอีก20นาทีสุดท้ายครับ
1: มีบอกว่าฝันที่เป็นจริงอีกเม็ดเด็กรถเขียวกุมารบอกเดี๋ยวมาพ
0: ่
1: อ
0: เออขอถามอังกฤษเตะคู่ไหนครับพรุ่งนี้เวลาใด
1: พรุ่งนี้อังกฤษเจอโครเอเชียนะครับ
0: พรุ่งนี้อังกฤษเตะตีสามตรงนะครับ
1: โอ้นี่ล่าสุดนี่ตุรกีได้กุนซือคนใหม่นะคร
0: ับ ได้แล้ว
1: เป็นแอฟเวเรนา
0: อดีตกุนซือ
1: ซาอ
0: ุดีอาระเบียที่พาซาอุล้มอาเจนนัดแรกครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
1: ขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงอีกทีนึงไม่ได
0: ้ตอนนี้นี่เซเนกัลเริ่มระส่ำแล้ว
1: ใช่เริ่มไม่แข็งแล้วครับเซเนกัลเจอก๊อก2ของฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่ามีก๊อก3ด้วยหรือเปล่านะครับ20นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่นาชาร์ดแบ็คคายูคูลิบาลีเซเนกัลจะขึ้นบอลยังไงครับคือตอนนี้ตรงกลางหาบอลไม่เจอแล้วนะครับเซเนกัลต้องเซตกันที่นาชาร์ดแบ็คแล้วก็วางยาวขึ้นไปครับสายได้ขึ้นเกรย์แบ็กบอลของมาลิกยูฟย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ต้องคืนกลับไปที่แนวเซนเตอร์แบ็กอีกรอบหนึ่งครับคูลิบาลีไปขวาเกรย์แบ็กเนียต้าหาจังหวะแล้วเปิดขึ้นหน้าลูกนี้เกี่ยวบอลลงทางขวาของลามินกาบาร่าจะเปิดยัดติดราเบียงราบิโอครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติเซเนกัลครับ
0: ฝรั่งเศสต้องลงมาแพ็กเกมรับหน่อยนะครับออกนำแล้วแล้วตรงนี้ก็เตะบุมของเซเนกัลนะครับ
1: 70กว่านาทีแล้วยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับทั้งฝรั่งเศสและเซเนกัลครับยังใช้เฉลี่ยเรื่องชุดเดิมทั้งหมดเลยครับ
0: คือก็ดูแล้วน่าจะมั่นใจในสเปซตัวจริงทั้ง2กุนซือแล้วครับเตะมุมครับจะทำอะไรได้เปล่าครับเซเนกัลปั๊บเกคูลิบาลีอยู่ในกรอบนะครับรวมถึงเนี่ยคาเต้แจ็กสันนี่ก็แหมประกบอยู่กับชูอาเมนนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับจะเปิดครับของเซเนกัลเปิดมาตรงกลางแล้วบอลตกล้นไม่มีใครเล่นได
1: ้ครับมีเด็กๆในฝรั่งเศสเดี๋ยวก็นะ
0: ฝรั่งเศสชุดเด็กใช่
1: ไหมไม่เขาเรียกอะไรก็เป็นพวกที่ไม่ติดอ่ะ
0: พวกที่หลุดทีม
1: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาครับ
0: อ๋อเมื่อกี้ไปนี่ไงไอ้เคเฟนตูราม
1: ให้มาซ้ายใช่ใช่ให้มาซ้ายจังหวะนี้ดีเซดูเอเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยลูกนี้ยังเซฟได้ของเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ครับยังไม่มีประตูของดีเซดูเอจริงๆครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ออกครับ
0: โอ้โหไอ้ดูอัลเมนดี้นี่วันนี้นี่ช่วยเซเนกัลไว้หลายช็อตเลยนะครับก่อนหน้านั้นปฏิเสธลูกยิงโอลิเซ่ตรงนี้นี่ดูเอได้เข็นเน้นๆเลยครับติดโอ้แล้วเปลี่ยนตัว2คนครับทางเซเนกัล
1: เขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับอิบราฮิมเอ็มบายครับก กองหน้านะครับ

0: อีกคนหนึ่งที่จะลงมาคือฮาบิบดีอาร่าครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วครับเปลี่ยนจุดจังหวะนี้โอริเซ่คืนกลับมาไหลเข้ากลางเตโอเอนองเดสจับแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาคุนเด้ไล่บอลมาถึงขวาสุดเอ็มบัปเป้โดนรุม2คนแล้วไหลบอลให้คุนเด้เติมตอกส้นกลับมาตื้นเกินไปครับโดนเซเนกัลดักไว้ได้เขารู้ทันสวนกลับของเซเนกัลด้วยสายขึ้นมาจังหวะนี้แตะขึ้นมานิโคลัสแจ็กสันไหลต่อจะให้ซาดิโอมาเน่มันยาวเกินไปโดนขวางไว้ออกข้างไปเลยครับ
1: ตอนนี้ต้องพยายามเล่นเกมรับให้แน่นนะฝรั่งเศสสกอร์ที่นำอยู่เดี๋ยวเซเนกัลก็เริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยน2คนครับคนที่ออกนี่คือเป็นทางด้านอิสมาอิลซาโอ้โหสำคัญครับคือเรียกเปลี่ยนอิสมาอิลซาใช่แต่ปกติก็เป็นตัวที่น่าจะพอคาดหวังได้ครับแต่ได้เล่นไม่ออกจริงๆครับ
0: อีกคนนึงคือลามินกาเบร่านะครับก็ไม่สามารถคอนโทรลแดนกลางได้แล้วก็ต้องเอาคนที่หนักกว่าลงมาครับฮาบิบดีอาร่าจากซาเดแลนด์ครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนอีกคนนึงก็คืออิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: ของหน้านะอิบราฮิมเอ็มบายของเปเช่
0: ดาวรุ่งจากเปเช่
1: เท่ากับวันนี้ยังไม่เห็นอิดีมานเอดีไออ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะอิดีมานเอดีไอนี่เป็น
1: น่าได้ลงนะ
0: ตัวเลือกลำดับแบบท้ายๆของทีมชาติเซเนกัลทางที่แบบอยู่กับเอเวอร์ตันเขาเก่งมากนะครับ
1: เป็นข่าวกับแมนยูอยู่ด้วยอ่ะไอเอ็นดีไอเนี่ย
0: เอ็มบายได้รับเลือกก่อนเอ็นดีไอ
1: เหลือเชื่อนะ
0: ยังบอกปีนี้เชียร์อิตาลีแสดงว่าเชียร์อยู่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มานะครับอยู่บ้าน15นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0บอลเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาลงได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลจะลุยขึ้นไปทางขวาลูกนี้งึงงัดมาแล้วเสียบอลกลับมาให้อุสมานเดเบเล่ดักบอลได้แล้วไหลบอลขึ้นไปทางซ้ายสวนกลับของฝรั่งเศสครับเกียร์บอลติดมาได้เอ็มบัปเป้กระชากลูกนี้หนีใครดูคูลิบาลีไปมีตัวมาซ้อนซะก่อนครับเป็นฮาบิบดีอาร่าที่เพิ่งลงมาแล้วเอ็มบัปเป้ไปชนลูกนี้เอ็มบัปเป้ฟาวเลยครับโอ้ดีวัดเลยนะครับเคลียร์เอ็มบัปเป้มั่นใจว่าเร็วกว่าคูลิบาลีแต่ว่าตัวซ้อนเนี่ยมันเป็นฮาบิบดีอาร่าครับวิ่งลงมาแล้วซ้อนไว้ได้ครับ
1: คือตอนนี้คนที่ป่วนเกมรับเซเนกัลได้มากสุดก็เอ็มบัปเป้เลยครับแต่ช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องฟาวเบรกเกมไว้ก่อนแต่พอย้อนมาดูประตูนำของฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าคลาสของเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงแบบโอ้โหชนิดที่เดวานเมนดี้หมดสิทธิ์นะครับคือถ้าไม่ยิงแบบนั้นก็ติดเซฟเมนดี้อ่ะโอ้แต่ว่าลูกประตูที่ทำได้เนี่ยคือทำดีจริงครับเอ็มบัปเป้แล้วมาอีกแล้ว
0: โดนล็อกข้อเท้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครับจังหวะโดนรวบล้มลงไปโดยฮาบิบดีอาร่า
1: บอกเลยตอนนี้เซเนกัลเสียทรงแล้วเริ่มไม่เป็นกระบวน
0: คือที่เอาลงมาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเข้าทางฝรั่งเศสเข้าไปใหญ่นะครับพวกตัวไล่พวกตัวชนนี่โดนพวกเอเบเป้เรียกฟาวยับครับอยู่ที่บอลเป็นไมเคิลโอลิเซ่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับฝรั่งเศสโอลิเซ่ตักทิ้งไปพื้นที่ว่างทางขวามีตัวมงชงกลับเข้ามาโดยเซเนกัลเคลียร์ก่อนบอลยังไม่พ้นอันตรายครับฝรั่งเศสดีดแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางสวนกลับของเอบายไม่ดีโดยฝรั่งเศสแย่งกลับมาไม่ฟาวด้วยครับจะร้องเอาฟาวผู้สินไม่ให้สายของดูเอคืนกลับมาเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่คืนกลับมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่วงกลมกลางสนามครับให้มาอูเปแมกาโน่ฝากออกขวาสุดที่รออยู่เป็นคุนเด้โดนบีบพื้นที่ต้องคืนหลังกลับมาครับมีราบิโอรองไว้บอลของอาเรียงราบิโอครับขวางในแดนของตัวเองออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับวิลเลียมซาลิบาซาลิบาไม่รีบครับโดนเซเนกัลไล่เพรสสูงขึ้นมาคืนหลังกลับมาให้เมยองไม้เมยองเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายสุดมีดีเซลดูเอรออยู่แต่ว่าลูกนี้บอลสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทำออกไปเองครับ
1: แป๊บเดียวนี่เหลือประมาณ10นาทีเศษเท่านั้นนะครับเกมฝรั่งเศสเซเนกัล
0: ครับ
1: เผลอประตูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: ใช่เนี่ยเดี๋ยวเซเนกัลมันจะแบบต้องบุกเพื่อเอาประตูตีเสมอนะ แล้วก็โดนสวนแต่จังหวะนี้ได้ปาข้ามคานครับโอ้โหจดจ่อของนิโคลัสแจ็กสันครับ
1: โอ้โหคือถ้าตรงกรอบนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับนี่คือบอลฝั่งซ้ายนะครับครอสมาครับ

0: างมาลิกดียูฟแล้วไม่ล้ำครับแจ็คสันพยายามดีดด้วยขวาแต่ว่าบังคับบอลได้ไม่ตรงกรอบ
1: พอมีโอกาสพอกันอ่ะมันกลายเป็นว่า
0: ความคม
1: กันที่ความเฉียบคม
0: ใช่
1: ซึ่งนิโคลัสแจ็คสันมันนี้ยัง
0: แต่ไอ้ลูกที่ล้ำหน้านี่ยิงอย่างคมเลย เอาเปลี่ยนครับฝรั่งเศสแบนดี้บาโคล่ามาแทนอุสมานเดมเบเล่
1: อย่างนี้หุบดีเซลดูเอ็กเข้าไปตรงกลางนะ
0: หรือไม่ก็เอาโอลิเซ่ตรงกลาง
1: แล้วก็ใช้แบรดลี่บาโคล่าเล่นริมเส้นแทนนะครับ
0: เอาไหมแบรดลี่บาโคล่า
1: ไม่เอา
0: ไม่เอานะ
1: ผมเอาดูเอ็กชอบดูเอ็ก
0: ดูเอ็กเขาไม่ขายไง
1: ผมชอบดูเอ็กมาก
0: โซลิสเอาว่าโซลิส
1: โซลิสเนี่ย
0: ไอ้นี่ไงคริสตอสโซลิสที่มีข่าว
1: เอาไปสำรองก็ได
0: ้เออเอามาหมุนเล่นเป็นในเก้ามาอีกแล้ว
1: ถ้าเอาซอลิดมาเอามาร์ติเนลลี่ดีอยู่แล้วนะ
0: ไม่ก็หมายถึงเอามาแทนทอซาทอซาอยู่เยอะเขาบอกว่าซอลิดมันสไตล์คล้ายกันแบบเล่นในเอกประสงค์ได้เหมือนทอซา
1: ตัวเล็ก
0: ๆแล้วก็ชอบแบบมีประตูไงยิง
1: เคยอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยคริสซอลิดแต่ว่าตอนอยู่นิวคาสเซิลเงียบไงเหมือนกันไอ้นี่เหมือนกันอีกคนนึงที่เคยอยู่นิวคาสเซิล
0: เมื่อก่อนไอ้นี่ไงกูบ้ามินเตไงก็เคยอยู่นิวคาสเซิลปัจจุบันนี่ดีเลยกับไบรตันอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้อุปแมกาโน่ครับโดนบีบแล้วสุดท้ายอ้าวแต่ทางลิฟรังเศสไปแย่งกลับมาได้เอาละครับสวนกลับของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่แต่งแล้วฝากออกซ้ายโอ้โหโอลิเซ่โดนเตะคว่ำไปแล้วครับผู้สินให้เป็นบอลเพลย์ออนบาโคล่าไม่ได้อะไรเลยครับบอกให้เพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่นี่ครับพอแบลลี่บาโคล่าลงมาดิเซเรดูเอ้มาอยู่ฝั่งขวานะบาโคล่าไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับ10นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ต้องดูว่าจะทวง1ประตูขึ้นมาได้หรือเปล่าครับบอลของเซเนกัลครับตรงกลางปาเก้ให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาซ้ายสุดบอลเคาะขึ้นกลับมาปาเก้โดนแย่งซะแล้วลูกนี้แต่ว่าเซเนกัลยังเยอะครับช่วยแย่งคืนกลับมาได้บอลของปาเก้ไล่ออกซ้ายก็โดนชัวเมนี่ดักคืนกลับมาให้อีกครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาบอลตรงกลางสนามอยู่ที่อาเดียงราบิโอพาผ่านครึ่งสนามมาแล้วแล้วทะลุช่องให้ลูกนี้ลูเอกหลุดมาเลยหลุดมาเลยแล้วจิ๊บครับตัว2ประตูต่อ0จากแบรดลีย์บัคโคล่าโอ้โหเพื่อการนี้ครับตัวสำรองของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้โหคือพอเซเนกัลต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแนวรับลอยแล้วก็มีพื้นที่ครับให้บาโคล่าเนี่ยสปีดหนีเกมรับของเซเนกัลแล้วก็บอลจ่ายให้รู้ช่องนะครับหลุดเข้าไปชิปหนีทางเอดาร์เมนดี้ครับเป็น 2-0 ครับของฝรั่งเศสนาที่83ครับ
1: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
0: สบาย
1: บอกแล้ว
0: โอ้คือเนี่ยครับคือราบิโอครับ
1: รู้ช่องโหด
0: พาขึ้นไปเองแล้วก็ให้ตามช่องแล้วบาโกล่าเร็วกว่าคูลิบาลีครับแล้วโอ้โหกระดกด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดแต่ก็ยังดีพอที่จะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้เข้าประตูไปครับ
1: ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้จะยิงเรียบแต่พอเป็นบาโกล่าแต่ชิปซึ่งส่วนใหญ่ชิปไม่ค่อยผ่านนะครับดูอย่างวันที่นัดชิงวันนั้นก็หลุดแล้วก็จะชิปแต่วันนี้ชิปผ่านครับ
0: โอ้โหคือน้ำหนักทิศทาง 100% ครับ
1: 2-0 เลยครับโอ้โห
0: สบาย
1: สองสะใจครับเต็มคำพอดีกินเขาเรียกพอดีกิน
0: คือคมความเฉียบคมมีมากกว่าเพราะว่าอย่างฝั่งเซเนกัลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้นะครับก็เป็น 2-0 ของฝรั่งเศสครับ
1: แล้วเดี๋ยวใครดูนะตอนนี้นะแท็กเลยไม่เล่นแล้วไม่เอาละเซฟเลยส่วนพวกสับรองจะยิงได้ยิงไปเลย
0: โอ้โหแฟนเซเนกัลกล่อยเลยครับ
1: บอกเลยแบบมีบอกกริสมันไม่ติดแล้วล่ะครับโอ้โห
0: ก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วหมดสภาพ
1: งอมขนาดนั้น
0: อายุเยอะแล้ว
1: จริงๆเนี่ยฝรั่งเศสยังเหลือตัวอีกหลายตัวมากที่คิดว่าควรจะติดแล้วไม่ติดมานะครับอย่างเมื่อกี้เคเฟนตูรามเนี่ย
0: ใช่
1: เสียดายเหมือนกันครับมีบอกคอยจีขอดูเอกับบาโคล่าบาโคล่าเขาเป็นเหมือนพวกเนี่ยอิสเปนาซาเนี่ยเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันเป็นแบบเป็นพวกโจ๊กเกอร์ไม่ได้แบบคือจะไปมั่นใจว่าเขาจะเล่นดีอ๋อต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนี่ก็แจ็คสันออกปาร์บเกออก เอาอินมาเอ็นดีไอมาแล้วครับ
0: มีเหลือ7นาทีไม่ทันไหมเนี่ย
1: เพิ่งจะเอาลงมาแก้งานก็ตอนนี้แหละครับ
0: อีกคนหนึ่ง
1: อีกคนหนึ่งนี่เป็นเดียงนะครับเดียงนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเดียงไหนคือมันมีหลายเดียงบูไลเดียงไหม
0: บัมบ้าเดียง
1: บัมบ้าเดียง
0: กองหน้าลอริยอง
1: นะฮะกำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายครับปาเป้เที่ยวครับกุนซือของเซเนกัลแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุช่องมาอิบราฮิมบายจะสอดมาเล่นก็โดนซาลิบาบังมิดเลยครับทำอะไรไม่ได้ปลดสายขึ้นมา 1-2 กันแต่ถ้าเกิดไปดูครึ่งแรกอะใครจะคิดว่าออกตรงน
0: ี้ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครึ่งแรกนี้เอาตรงแสดงว่าหมายความว่าอย่างนี้ฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่เล่นเลยดิ
1: มาอีกแล้วฝรั่งเศสคืนกลางกลับมาโอริเซ่ไหลแล้วยิงเรียกลูกนี้เข้ามือเอเดียร์เบนดี้ครับ
0: นี่หมายความว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนี่ปล่อยจอยเลย
1: อย่างที่บอกมันพอเป็นทีมใหญ่มันจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับก็คือ45ทีแรกไม่ต้องเล่นแค่เคาะระบบได้ก็คือได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเน้นแบบเนี้ย
0: เน้นมันก็ได้
1: ไงได้เลยขวาขึ้นมาดีเซรดูเอครับดูเอที่ริมกับเนี่ยครับพอ 2-0 ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนวิธีสปีดบอลเลยครับเล่นช้าลงเน้นครองบอลมากขึ้น5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
0: เอมบาเป้1นะครับนาที66แล้วก็บาโกล่า2-0นาที82ครับโอ้โหดูแล้วนี่ไงสมราคาเต็ง1ไง
1: คือเหมือนพวกนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรสวิตอ่ะ
0: เขาเรียกว่าคันเร่งคันเร่งจะเหยียบคันเร่งได้ตลอดอ่ะแต่สวิตนี่เร่งไม่ขึ้นนะไฟช็อตตัวนั้น
1: สวิตนาฬิกาแพงข้างสนามเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะส่งอีก1คนลงมานะครับดูจากรายชื่อซับหนึ่งเอาจริงก็เพิ่งจะเปลี่ยนแค่เป็นลิบาโคล่าแค่คนเดียวเลยรายานแชกี
0: ้นี่มาแล้วตัวกระเฮียนกระหือลือ
1: ตัวปั่นมาแล้วครับ
0: นี่ไงเฮ้ยผมชอบเขามากนะผมว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างต้องมีคนกล้าเล่น
1: จะได้ที่เขาไป
0: จริงๆเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ลียงนะทำไมเราไม่ไปเอามา
1: ผมเสียดายที่เขาไปแมนซิตี้มาน
0: ี่เปลี่ยนเอาดิสเรดูเอออกนะครับแล้วอรยันชากีลง3นาทีสุดท้าย
1: ก็เล่นอย่างนี้ก็ยืดตัวจริงยาวครับดิสเรดูเอคือเปลี่ยนใครออกดีอะฝรั่งเศสถามหน่อยสมมติว่าถ้าต้องแบบพักตัวคือกองหน้านี่คือเล่นดีทุกคนนะ
0: เปลี่ยนมิดฟิลออกเลยนี่ไงมาอีกแล้วลาบิโอ
1: ก็เล่นดี
0: โอ้ลาบิโอโคตรดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่อีกอ่ะ
0: เออโคตรดีอ่ะ
1: เป็นคนที่เล่นดีเลยครับแต่ปัญหาเยอะแค่นั้นเองคร
0: ับ ใช
1: ่ต่อยกับเพื่อนในทีมักเซแม่ก็ขี้บ่นชอบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเอ็มบัปเป้แม่เป็นทนายครับ 1-2 ครับจังหวะนี้ฝรั่งเศสหลุดขึ้นมาของแบลลี่บาโคล่าสุดเส้นเนี่ยแบลลี่บาโคล่าจะเป็นแบบนี
0: ้วาวคอร์ด
1: เนี่ยล้นออกหลังไปเลยครับ
0: เลี้ยงออกหลังไปเลยอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับเซเนกัล
1: ทางสนามที่รออยู่เป็น
0: ปาเตซิสจากลาโยไงแทนอิดิซ่ากาน่าเกโอ้โหง่อมแล้ว
1: คนนี้ผมว่าจริงๆอ่ะแข็งกว่าอิดิซ่ากาน่าเกนะแต่เขารุ่นเดียวกันเลยนะ
0: ปาเตซิส
1: 36ปาเตซิส32เนี่ยก็คือหลัก3
0: โอ้โหละรุ่น32ยังพอได้36นี่โอ้ไปไกลแล้ว
1: ก็ตั้งใจมาแพ็คเต็มที่นะครับสำหรับเซเนกัลอย่างที่บอกครับเซเนกัลนี่ตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสได้ในปี2002ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทำคลีนชีทได้อีกเลยนะครับ
0: โดนทุกนัด
1: โดนทุกเกมครับ
0: คุณอ้ายถามว่าฝรั่งเศสนั้นนะครับเพิ่งตื่น 2-0 ครับ
1: 2-0 นะครับมีบอกว่ากูมานกินอะไรลูกกินพิซซ่าพ่อคู่เจนซิน่าชนะ2ลูกแล้วพ่อจากเด็กวัดเกียรติ
0: มีบอกว่าหลังบอลโลก FM99 มีรายงานสด24ชั่วโมงเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
1: เมบีใช้คำว่าดีกว่าเมบี
0: เราแตะบุ้มไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อคือสกอร์นี่ไม่ได้สนใจนะเตะมุมกี่ครั้งผู้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับเตะมุมนี่ฝรั่งเศส6เซเนกัล3รวมเป็น9ณตอนนี้
1: มีบอกว่าเมื่อวานสเปนไม่มาตามนัดวันนี้ก็โดนหวยรับประทานอีกถ้าวันนี้ฝรั่งเศสโดนอีกผมนี่หนักเลยนะครับจาก FC วิคมระทวยเสียสนคาซาโนวา

0: โอ้ยวันนี้สบายแล้ววันนี้ฝรั่งเศสพากินเหลา
1: เออก็บอกว่าเชื่อหมอเรียนมา
0: เออแตะบุงเซนเนกัลก่อนนาทีสุดท้าย
1: ตอนนี้สกอร์นะไม่ 3-0 ก็ 2-1 หรือจบแบบนี้แค่นี้มีแค่3ทางนี้ไม่มีมากไปกว่านี้ละ
0: อันนี้ก็ทุกทางนะไอ้3ทางเนี้ย
1: เออ
0: โดนตีไข่แตกน้ำห่างแล้วก็จบ
1: หรือจบแบบนี้มันคงจะไม่แบบ 4-0 หรอกมั้ง
0: เออไม่ถึงหรอก
1: เปิดลึกของเซเนกัลเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาแย่งกันมงลูกนี้เอาแต่บอลยังกลับมาเข้าทางชากีครับไหลให้สวนไหลให้สวนไม่ได้ครับมีตัววิ่งมาจิ้มลึกกลับไปถึงเอเดรียน เมนดี้ซะก่อนมีบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมผ่านนัดแรกต้องถือว่าตัวแทนจากเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้ใช่ไหมครับนัดแรกยังไม่จบนะครับคืนนี้ยังมีนัดแรก
0: โอ้โห
1: อีกนะฮะ
0: พด8นาทีครับ
1: อ่ะ3-0
0: ยังมีเวลา
1: หรือว่าปีนี้เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เราตัดเชือกครับแต่ดูก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงได้ดูภาพทีมชาติไทยในบอลโลกนะจากคนโค้ชบ้านนอกนะยากยากผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ายากถ้าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ถ้าเรายังแบบโอ้ท่านพูดเรื่องพูดบอลไทยยาวเลยนะ
0: ใช่
1: ยาวเลยนะส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลพิงได้ไม่ได้ครับลูกนี้สายยัดเข้ามาเกี่ยวกันแล้วพยายามจะลุยเข้าไปลูกนี้ดื้อครับโดนฝรั่งเศสดักแล้วสวนเลยโอลิเซ่โดนกับไปเดซิตตอกส้นให้เพื่อนเติมสวยครับลูกนี้รายาชากี้เติมขึ้นมาทางขวาครับรายาชากี้เข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษรายาชากี้แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลคืนไม่มีอะไรครับโดนเซเนกัลดักได้ทดเจ็บผ่านมา1นาทีแล้วครับบอลของเซเนกัลตรงกลางปาเดซิสให้มาทางขวาเอ็มบายคืนกลับมาปาเดซิสหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาเน่เต็งหนึ่งมันต้องเล่นอย่างนี
0: ้เออ
1: มีบอกฝรั่งเศสราศีแชมป์สุดๆครับ
0: ก็ตัวมันลุกมันก็โอ้โหน่าจะมีเกิน500ล้านอะ
1: รวมทั้งชาติเนี่ยผมว่าหลักพันล้านอะชุดเนี่ยโอลิเซ่คน
0: โอลิเซ่150ล้านก็ยังไม่ขายเลย
1: เออ200แล้ว
0: เอมบาเป้เท่าไหร่
1: เอมบาเป้220นะเวลา220 250
0: ดูเอดูเออ่ะ
1: ดูเอมี120 105มี
0: เดมเบเล่อ่ะ101อ่ะอายุเยอะแล้ว
1: เออ100หรือ75อะไรประมาณนี
0: ้แชกี
1: ก็มี100ครับลาบิโอเนี่ยอาจจะออมๆหน่อย50ชัวเมนี่ก็มี100นะ70 80อ่ะ
0: ทดเวลา2จาก8นาทีนะครับ
1: ซาลิบา100แน่ๆเซนเตอร์แบ็คหลัก100ของจริงสวิลเลียมซาลิบามีบอกบอลโลกปีนี้ส่งท้ายเดชองด้วยครับก็ใช่นะก็จะเป็นการคุมทีมของดีเอเดชองเป็นสุดท้ายแล้วครับโอ้คุมมาตั้งแต่
0: นี่แกเรตเบล
1: แกเรตเบลโปรเบล
0: เขาว่าดูอะไรครับเพราะว่า
1: เอาเขาตีอยู่ที่เมกา
0: เออหรอ
1: ช่วงนี้โปรเบล
0: เพราะเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับฝรั่งเศสและเซเนกัลนะ
1: แต่คู่นี้มันต้องมันหน้าเข้าไง
0: เออแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
1: เออไม่มันบิ๊กแมนนักเตะดีๆเยอะโปรเบลเนี่ยแพ็คเลยครับฝรั่งเศสพอ 2-0 นี่คือสูตรที่ซ้อมมาเลย
0: นี่เขาเรียกพอดี
1: ใช่ใช่ คือถ้าจะไม่ตรงสูตรอ่ะก็คือโดนเนาะโดนก่อน
0: ถ้าเกือบโดนไงถ้าไอ้ลูกนั้นที่มาเน่ยิงข้ามคานอะใครอิสมาอิลซาเดี๋ยวพอ
1: เพราะครึ่งแรกไม่โดนเนี่ยครึ่งหลังก็คือสั่งเปิดสวิตช์เอาเท่านี้พักเท่านี้เล่นแค่นี้เดี๋ยวนัดหน้ามันมีนอร์เวย์ไงมันมีอีกทีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปอัปเดตได้ไหม
0: ใช่มันสูสี
1: เออมีคนบอกว่าคืนนี้ผมหวั่นว่าหมีเอเชียจะพังนะครับก็ถ้าบอกว่าเอเชียยังไม่แพ้เลยผมว่าคืนนี้
0: ใช
1: ่โดนทั้งคู่
0: ผมว่าจอแดนน่าเป็นห่วง
1: ใช่ทั้งจอแดนทั้งอิรักเลยอ่ะส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้ครับขึ้นตรงกลางของรายันแชกี้ดึงจังหวะลูกนี้จะไหลออกไปทางซ้ายก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนครับคือต้องใช้ผู้เล่นของเซเนกัลอย่างน้อยๆ2คนน่ะในการหยุดการขึ้นบอลของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะ
0: ครับสามารถเฉพาะตัวดีจริงๆนะครับ
1: จะราบิโอจะแชกีหรือแม้แต่คุณเด้ยังขึ้นได้เลย

0: แต่เนี่ยครับตักบอลขึ้นมาของชูกุเน่ครับให้โอริเซ่หลุดขึ้นมาลูกนี้มีตัวมาซ้อนเป็นมาลิกดียุฟมาลิกดียุฟเตะทิ้งไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้ก็โดนฝรั่งเศสเอาไปอีกครับราบิโอเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาละครับสวนกลับอิลิมาน NDI มาแล้วครับ NDI ให้ไปทางขวาเอ็มบายอิบราฮิมเอ็มบายหลบเข้ามาได้ได้ยิงด้วยนี่เรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกได้ครับอิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: ยิงยัดไส้ไปตรงนี้สองแตกครับ
0: ทาง ลากทีเดียวเป็นประตูเลยครับ
1: โอ้โหแฟนๆเซเนกัลได้เฮครับเนี่ยคือหลุดมาฝั่งขวาแล้วก
0: ็
1: เอ็มบายครับโอ้โหกดเสาแรกเลยครับลากหนีเตโอไปตรงเดสแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยมันสายแล้วก็สองแตกครับทางไมค์เมยอง
0: ผมบอกแล้วว่าคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโอเนี่ย2-1ครับ
1: มันลอยสูงอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วเข้าบอลพลาด
1: ใช่โอ้โหเดชองนี่คว้างขวดน้ำเอาโดนปรับปะเนี่ยเป็นไทยลีกนี่โดนแล้วนะ
0: 2ประตูต่อ1ครับฝรั่งเศสโดนเซเนกัลเอาแล้วยังมีเวลาให้ตีเสมอเลยนะ
1: โอ้ยไงยิงเยอะเฉย
0: เออ
1: ก็ถ้าไม่โดนเพิ่มก็ต้องยิงเพิ่มอ่ะแล้วมาแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไง
0: ดึงเข้าไปแต่ฝรั่งเศสเข้ามาเอ็มบาเป้ยิงเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1จากคริสเตียนเอ็มบาเป้ไม่ผมทายผลถูกเลยนะ
1: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันอยู
0: ่ผมทายผลถูกเลยเนี่ยผมบอกว่าคู่นี้ 3-1 นะเนี่ย
1: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันครึ่งแรก 0-0 แล้วโอ้โหครึ่งหลังเอ็มบาเป้ยิงไกลลูกนี้เสียบใต้คานครับ 3-1 ครับนาที50นาที90บวก6
0: คือเซเนกัลน่ะไปเผลอเลยครับเหมือนกับแบบปล่อยให้ผู้เล่นฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่แล้วอู่เข้าทางเดียวมาเป้
1: เมื่อกี้ดีมากเมื่อกี้นี่ดีมาก
0: 3ประตูต่อ1ครับ
1: เนี่ยครับจังหวะที่เหมือนบอลเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเอ็มบาเป้หูกด
0: หูเหยียบสวยมาก
1: 30หลาครับแล้วยิงเนี่ยบอลสายโค้งหนีมือเมนดี้แล้วก็เสียบตะข่ายครับ
0: ลูกนี้นี่ชาร์จมาตั้งแต่บังนาเลยนะครับ
1: เป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดีทุกครั้งนะ
0: ใช่รวม3ทัวร์นาเมนต์หลังสุดเคลียร์เอ็มบาเป้ยิงแล้ว15ประตูนะครับ
1: มาดริดร้องอ่ะบอกโอ้โหทำไมทาโมสอนก็ยิงเยอะแต่แบบบางทีประตูมันไม่เป็นประตูสำคัญไง
0: ฟุตบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ย15ประตูไปแล้วครับเคลียร์เอ็มบาเป้14ประตูครับประธานโทษมีส่งมาบอกว่าผมว่าการที่โค้ชปาร์คฮังซอมาคุมทีมกาญจนบุรีอาจมาเรียนรู้ไทยลีกแล้วก็ขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติได้นะจากโค้ชบ้านนอก
1: ก็เป็นไปได้โอ้แต่เซเนกัลก็ไม่ยอมเลยครับคือจะโดนเพิ่มก็ต้องโดนอ่ะแต่ตอนนี้บุกจะเอาประตูตีไข่ตีไล่มาอีกนะครับ
0: ประธานเป้บทมันจะเก่งเหมือนเก่งมากจริงๆเฮียบาเป
1: ้อ่ะทดมาแล้ว7นาทีเศษนะครับขอไล่เอ็มบาเป้ติดเครื่องอีกแล้วเอ็มบาเป้ยังติดคูดิบาลี
0: เดี๋ยวฝากบอกประธานเพ่ด้วยครับสำหรับลูกที่3ครับผม
1: แล้วมาต่อครับฝรั่งเศสชาคี
0: 8นาทีครบแล้วนะครับ
1: เอ็มบาเป้นี่นอนเจ็บอยู
0: ่โอ้ยไบโพล่าจะไอ้นี
1: ่ไบโพล่าจะขึ้นเหรอ
0: ไม่นะผมว่าก็ปกติหมายถึงว่าคือถ้าเราเข้าใจได้ว่า45นาทีแรกเขาแบบไม่เอาจริงนี่ครับ
1: แต่เป็นคนที่วางเท้ายิงดีนะเอ็มบาเป
0: ้น้ำหนักทิศทางขนาดไม่เหลือเมนดี้นี่ฟอร์มดีมาตลอดนะนี่บอกว่าใครนะจำไม่ได้ที่เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวชอบคุมทีมในทวีปแอฟริกาฟิลิปทรูซิเย่หรือเปล่าครับพอมดขาว
1: โค้ชฝรั่งผมยาว
0: เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวน่าจะฟิลิปทรูซิเย่นะ
1: ไม่ของเซเนกัลไงไอตอนบอลโลก2002เลยชื่ออะไรนะ
0: ชาลิบียาวไง
1: ไม่ใช่โค้ชอะ
0: อายูซิเซ
1: ่ไม่โค้ชเซเนกัลตอนปี2002ไง
0: อ

0: ยาวนี่แหละ
1: ก็คือบอกอาริวซิเซ่
0: ตอน2-2ใช
1: ่ไหมแต่มันมีกฎนี่มีบูโน่เมสซู
0: บูโน่เมสซูคนหมายถึงบูโน่เมสซู
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลเปิดอ้าวอ้าวโอ้โหเกือบจะ 3-2 ครับ
0: นาฬิกาไม่ดังอาจารย์บอกนาฬิกาไม่ดังแต่ว่าไม่ได้ยองนี
1: ่
0: ทำเสียวอ่ะ
1: จังหวะเปิดเข้ามาของเซเนกัลเนี่ยแล้วสกัดกันไม่ดีนะครับบอลกระดอนเมยองเนี่ยปัดจังหวะแรกนะครับแล้วมันจะข้ามตัวเขาไปครับ
0: ไม่ทั้งใบ
1: ต้องกระโดดไปควักออกมาจากเส้นก่อนครับเข้าไม่เต็มใบครับเกือบ 3-2 นะครับเนี่ย
0: แล้วจบเกมเลยครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป3-1
1: อ๋อบูโน่เมสซูใช่ใช่ใช่
0: บูโน่เมสซูตอนปี2002ไม่ใช่ซิเซ่โอ้โหอาก็ถือว่าได้3แต้มสำคัญนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องดูก็ได้นะฮะ 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย
1: ประมาณครึ่งหลัง
0: เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ได้66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันหนีไป 2-0 จากบาลีบาโกล่านะครับนาที82แต่ว่าอิบราฮิมเอ็มบายครับไม่ยอมนะมายิงให้เซเนกัลไล่มาเป็น 1-2 นาที 90+5 แล้วก็นาทีเดียวหลังจากนั้นครับ 90+6 เอ็มบัปเป้มายิงลูก3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างไป 3-1 แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อครึ่งแรกค่า XG ฝรั่งเศส 0.02 เนี่ยครึ่งหลัง 1.89
0: ก็ต้องให้ด่าไงต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าย
1: ิง11ครั้งนะครับฝรั่งเศสในครึ่งหลังเนี่ยตรงกรอบ8ครั้ง
0: ครั้งแรกครึ่งแรกยิง1ครั้ง
1: ใช
0: ่ไม่ตรงกรอบ
1: นั่นหมายว่าครึ่งหลังอ่ะ10ครั้งตรงกรอบ8ครั้งเป็น3ประตูเนี่ย
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศส
0: อ่ะก็เรียบร้อยนะครับทะยานเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็มี3แต้มกับผลต่างบวก2ประตูส่วนเซเนกัลเป็นบวยนะครับไม่มีแต้มแล้วก็ลบ2ประตูส่วนอิรักกับนอร์เวย์เดี๋ยวเตะกันคู่ต่อไป
1: ก็แล้วเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมาแต่3แต้มนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านอร์เวย์จะอยู่เฉยๆเหรอ
0: ก็ไม่เฉยแหละแต่ว่าปัญหาคือทำได้หรือเปล่า
1: ใช่ไหมมีถามว่าบรูโน่เมสซูตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013แล้วครับบรูโน่เมสซู
0: ตอนแกอายุ
1: 59
0: โอ้โหตอนอายุไม่ได้เยอะนะ
1: เสียไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคือบรูโน่เมสซูอ่ะถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เขาจะอายุ72นะครับ
0: อ่ะเรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับ
1: ถือว่าเปิดประเดิมกันได้สนุกทีเดียวนะฮะ
0: ส่วนลีกอื่นยังไม่จบนะไอซ์แลนด์3คู่นะครับอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานกับเบดาบิกนี่เขาทำอะไรกันเสมอกัน 4-4 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำทางเคอาร์และยังวิก 2-0 นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวไลน์อัพเนี่ยคู่นอร์เวย์กับอิรักรอสักครู
1: ่เดี๋ยวมาว่ากัน
0: ข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้ใครเชียร์ฝรั่งเศสแล้วสมหวังก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับทั้งSMS 489899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับช่วงนี้ตี 4:06 นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
10: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อ

0: ่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคู่แรกนะคืนนี้ยังอีกยาวนานเลยครับฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบคู่แรกไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังอยู่เราสองคนยังได้เป็น99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: ครับก็ต้องยินดีกับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเรียบร้อยไปแล้วอเดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมนี่ยิ้มแก้มเปรตนะฮะเดี๋ยวฝากทีมงานปิดซาวนิดนึง
0: ไม่ใช่ไลฟ์ยังไม่เปิดเลย
1: เออหรออ๋อยังไม่เปิดหน้าให้ดูเลยเหรอมีแต่เสียงเท่านี
0: ้
1: โอเค
0: เสียงไม่มีด้วยมั้ยมีป่ะเสียงมีดิ
1: เสียงมีหรือปิดไม่ต้องดูหน้าก็ได้อ่ะก็
0: หน้าง่วงแล้ว
1: ฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงถ้าเดี๋ยวมาดูไลอัพคู่ระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ซึ่งจะเตะ 5:00 นะครับไปดูเลยมั้ย
0: ได้เลย
1: โอเค
0: อิรักวันนี้จะมีจาลาฮัสซันนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังวันนี้ก็จะมีเมอร์เซสตอสกี้นะครับยืนแบ็คซ้ายอุเซนอาลียืนแบ็คขวานะครับซาอิดทัชชีนยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คร่วมกับอาคามฮาเชมนะครับ4กองกลางวันนี้จะมีอาลีจัสซิมครับมีอิบราฮิมบาเยสมีอาเมียอัลอามารีแล้วก็ซาอิดอิสมาเอลนะครับเป็นสี่ของกลางคู่หน้าวันนี้จะเป็นอาลีอัลฮามาดีครับจับคู่กับไอมานฮุสเซน
1: ครับ
0: นะก็ทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่คู่หน้านี่แหละนะครับอัลฮามาดีนี่อยู่กับอิปสวิชมั้งถ
1: ้
0: าจะไม่ผิดนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้ออยานนีแลนผู้สาประตูนะครับกองหลังก็จะมี
1: จูเลียนไลเยอร์สันแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโบเฟ่เซนเตอร์เป็นลีซาเกอร์เฮเกม
0: ท็อปจอนเฮเกม
1: กับคริสโตเฟอร์อาเยอร์กองกลางซันเดอร์เบิร์กนะครับมาร์ตินโอเดกาแล้วก็เฟรดดิกูเนสตัวลุกมีอันโตนูซาเออร์ลิงบาลทาแลนแล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตเต็มระบบ
0: ก็เป็นชุดที่เขาใช้ในเกมอุ่นเครื่องวันที่เสมอกับโมร็อกโก 1-1 เป็นชุด11ตัวจริงชุดนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจคือผมว่าจุดอ่อนของนอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่แนวรับนะครับก็คือคู่เซนเตอร์แบ็คกับออยานิแลนแหละแบ็คซ้ายเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ประตูก็ถือว่าไม่เท่าไหร
0: ่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่แดนกลางขึ้นมาเนี่ยแข็งเป๊กนะผมบอกเลยแข็งเป๊กเฟเดริกอุสเนตนี่เห็นแบบนี้นี่เก่งมากนะครับยังมีพวก
1: เบนฟิก้า
0: ใช่ยัง
1: มีนี่ไงเชเดลูปของเบนฟิก้า
0: ใช่ยังมีเชเดลูปอีกมี
1: ออสการ์บ๊อบ
0: ออสการ์บ๊อบอีกมีแยนเพเตอร์ฮาวเก้ของโบโดกริมอีกนะครับแล้วก็แพทริกเบิร์กของโบโลกริมอีกคนนึงเทโลอัสการ์ดเจ้าหนูมหัศจรรย์ของแดนไวกิ้งอีกหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังเชื่อเอาไม
1: ่อัสการ์ดนี่ไม่ได้อยู่แถวแมงจ่ายเนี่ย
0: ไม่ใช่อันนั้นแอสการ์ด
1: เหรออ
0: ันนั้นบาโฮส มีคนบอกว่าลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วใช่ไหม
1: ได้ยินเปล่าอันนี้ไม่งั้นเมื่อกี้เราพูดไปนี่ฟรีเลยได้ยินป่ะ
0: พูดเยอะด้วย
1: จะเปิดดู
0: เปิดอยู
1: ่เนี่ยก็คุณเจษดาพิมพ์มาเดี๋ยวบอกเขาฮ่าฮ่าหน่อยแก้ง่วงคุณเจษดาน่าจะขับรถกลับจากไปภาคมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงล่ะครึ่งแรกง่วงไหมล่ะป๋าครึ่งหลังแหมมี4ลูกไม่งั้นก่อย
0: อ่าเนี่ยเสียงมาอยู
1: ่เสียงมาปิด
0: เสียงตอน
1: ที
0: ่เปิดเพลงไงอ๋อ
1: แต่คือตอนพูดอ่ะเขาเปิดกลับแล้วใช่ไหม
0: เออมาแล้วเสียงมาแล้ว
2: มาเน
1: ี่
2: ยฝร
1: ั่
2: งเศสเน
1: ี่
2: ย
1: ปิดก็ได้เสียงผมอะโอเคอ
0: ย
1: ่
0: างมาแล้วปกติแล้ว
1: นะครับก็แจ้งแล้วไปแล้วเพราะนั้นไหนลงสกอร์ดิหมอคมไม่ต้องคิดเยอะ
0: 4-0
1: โอ้โหคุณเห็นอิรักไม่มีเท้าเลยหรือไง
0: ไม่เอาจริง
1: ๆเหรอ
0: ไม่ผมว่านอร์เวย์เป็นชาติที่ไม่รู้จักกาลเทศะอันนี้ผมพูดเรื่องจริ
1: งแล้วเขาซัดอิตาลีใช่แตกเลย

0: นี่รอบคัดเลือกอ่ะ
1: ชาติไม่รู้จักกาลเทศะค
0: ือ
1: กระเฮี้ยนกระหือรืออ่ะ
0: ต้องยิง
1: แล้วคุณเข้าใจป่ะ
0: ก็ว่าแล้วนี่ไงก็ไอ้นี่ไงนายกเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก
1: เอาไปเถียงคุณจะเถียงไหมชั่วโมงเนี้ยอา
0: ริ
1: ง
0: ต่อโยเคเลสอ่ะ
1: โอ้ไม่คือผมจะบอกอย่างนี้คือนอร์เวย์เนี่ยเข้าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเลย20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมแบบกลับมาเหมือนถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกอะไรนะคัมแบ็กสเตทคุณก็จะว่ามันต้องปังเว้ยมันต้องเฉิดฉายเหมือนเยอรมันน่ะเห็นว่าคัมแบ็กสเตทพวกเขากลับมาแล้วเป็นไงให้ดูว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราตกรอบแรกเว้ยคราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเหมือนกันนอร์เวย์ผมว่ามาด้วยบริบทเดียวกันแล้วเจอกับอิรักที่ผมว่าพวกเขาก็โอเคคือผมได้ดูวันที่เขาตัดกับ UAE อ่ะก่อนที่จะเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ก่อนที่จะไปเล่นใน Continental Playoff อ่ะผมว่าตอน Continental Playoff อ่ะอิรักไม่ได้เจอคู่แข่งที่มันยากสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นเจออะไรโบลิเวียใช่
0: มั้ยใช่โบลิเวียไม่ได้
1: โบลิเวียเนี่ย
0: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่
1: ถ้าเล
0: ่
1: นนอกลาปาสก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
0: ออ
1: นะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะพอสู้ได้แต่ผมว่านอร์เวย์มันอั้น
0: อ
1: ่ะมันเป็น
0: สรุปคือจะให้ไปนอร์เวย์ให้ได้ใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่รู
0: ้ไปไปก็ไป
1: ไม่ใช่ก็ถ้าคุณจะเห็นว่าอิรักสู้ได้ผมก็ไม่ได้ว่าคือ
0: เ
1: ห็นได้
0: คือผมว่าถ้าจะให้เครดิต
1: คุณชอบอิรักนี่ตอนแรกอ
0: ่
1: ะ
0: เออผมจะให้เครดิตอิรักก็คือไอ้เกมที่มันเสมอสเปนอ่ะกับมันมีโหแต่ที่เหลือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เลยไง
1: ใช่คือ
0: สมาอันดอร่าแค่ลูกเดียวอ่ะ
1: ผมไม่บอก
0: แพ้เวเดสบาย0-2
1: แล้วนอร์เวย์อ่ะเป็นทีมไม่มีแบบ
0: ไม่มีผ่อน
1: ไม่มีระบบระเบียบ
0: เออก็เขาแต่งตัวแบบเป็นนักรบไวกิ้งมาแล้วอ่ะเออไอตอนเดินทางมา
1: ผมเชื่อว่านอร์เวย์จะไม่คิดเยอะเหมือนฝรั่งเศสอย่างเมื่อกี้ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเขาคิดเยอะไป
0: ไม่มันไม่ได้คิดเยอะหรอกครึ่งแรกมันแบบ
1: คือมันลองเลย
0: ชามเย็นชาม
1: คือมันเล่นแบบผ่อนแรงเซฟแรงไว้แล้วพอถึงเวลาพอเล่นจริงๆเนี่ยซึ่งผมว่านอร์เวย์ไม่ได้สามารถทำได้เหมือนที่ฝรั่งเศสทำเลย
0: คือถ้าดูนัดล่าสุดที่นอร์เวย์อุ่นเครื่องเสมอกับโมร็อกโกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะอิรักมันไม่ได้ดีเท่าโมร็อกโกไง
1: ใช่วันนั้นผมดูอยู่ด้วยนะ
0: แต่วันนั้นโมร็อกโกนำก่อน
1: ใช่จากไอ้นี่ไงไอ้บราฮิมดีแอส
0: อ
1: ัปเดตแล้วอัปเดตจ่ายลูกนั้นก็คือเจ็บเลย
0: อ
1: ัปเดตจ่ายลูกนั้นก็คือเจ็บแล้วออกจากทัวร์นาเมนต์ไปเลย
0: แต่ว่าไอ้กว่านอร์เวย์ตีเสมอได้ก็เกือบไม่รอดนะ
1: ใช่ได้จากโอเดการ์ดนะครับ
0: ว่าไง
1: ผมว่านอร์เวย์ชนะถ้าจะบอกว่าแบบไว้หน้าอิรักหน่อยก็ได้สัก 3-0 น่ะ
0: ก็เต็มอยู่ดีพอเต็มรับประทานเต็ม
1: เออผมว่าไต้นอร์เวย์มันไม่มีมารยาทผมบอกแล้วคือแบบเอ้ยอย่าพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มี
0: มันจะต้องแย่งกันยิงนี่โซลอตกับฮาแลนด์น่ะ
1: อย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าอิบราฮิมเอ็มบายไม่ยิง 2-1 นะเป้ไม่ยิงลูก3หรอกผมรู้สึกได้เลย
0: ก็ตอนแรกเขาจะเอา
1: 2-0
0: แต่ว่า
1: เอ้า
0: ไอ้เอ็มบายมันดันมามันไล่มาไงมันไม่พอไงมัน
1: คือเถียงไงคือเถียงคือพอไปเอ็มบายเถียงปุ๊บก็อย่างนี้ก็ต้องโดนสั่งสอนนะครับ
0: โดนไป
1: ทีชูเลสันเข้าไปนะครับ
0: อันนี้เขาถามเนี่ยกองหน้าอิรักตัวที่เตะชนาธิปมาหรือเปล่าเอ้ยตั้งกองหน้าไออิรักที่เตะชนาธิปชื่ออะไรผมจำได้ว่าเบอร์10อ่ะ
1: เอ้ยผมจำได้ว่าเบอร์9ใช่ป่ะเอ้ยเบอร์29อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คชื่อให
0: ้ไอกองหน้าที่เตะชนาธิปอ่ะ
1: เออเดี๋ยวไปเช็คชื่อให้เช็คชื่อให้
0: ดูสิ
1: คืออิรักเนี่ยเด่นๆชุดนี้ก็คือกองหน้าของพวกเขาที่ชื่ออะไรอัลฮามาดีอันนั้นอยู
0: ่อันนั้นมันอยู่นี่ไงอิสวิทไง
1: ตัวที่เตะเหรอยังเด็กอยู่นี่ไม่ใช่อาฮามาดีด้วย
0: ไม่ใช่
1: อาฮามาดีไอตัวที่เตะ
0: โมฮันนัดอาลี
1: เออ
0: โมฮันนัดอาลีดูนี้มีป่ะ
1: มาว่ะ
0: เบอร์อะไร
1: เบอร์10
0: ก็ใช่ไงผมก็บอกแล้วไง
1: โมฮันนัดอาลีแต่ว่าไม่ได้ลงนี
0: ่ก็สำรองไง
1: เออไม่ได้ลงโมฮันนัดอาลี
0: เออเนี่ยมันชื่อย่อเมเม่เนี่ยชื่อแบบไม่ได้เข้ากับวิธีการเล่นของมึงเลย
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงประตูในวันที่ชนะ UAE ด้วยนะโมนัดอาลีเหมือนจะเป็นตัวแสบอยู่เหมือนกัน
0: เมเม่แหละชื่อเล่น
1: เมเม่เมเม่เลย
0: เออชื่อเล่นอ่ะ
1: ชื่อย่อ
0: โอเคก็ที่ถามมาคือมานะแต่เป็นสำรองนะครับไป 3-0
1: อิรักเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูฟอร์มในแบบในเกมแบบพวกอารับคัพอะที่เจอพวกแอลจีเรียก็สู้ใครไม่ได้นะ
0: ถ้าเขาเจอในเอเชียสู้ได้แต่พอมาเจออันเนี้ยทีมเกรดยุโรปอะมัน
1: คุณลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเว้ย
0: คุณต้องลืมภาพมันลอง
1: คุณต้องลืม

0: ืมห้ามเสมอสเปนไปก่อนเพราะสเปนก็ยังเสมอแค่บวชนึกภาพวะ
1: ไม่แต่เอาไอ้สเปนเสมอเคปเวิร์ดมามันก็ไม่ได้วันนั้นมันดันไม่คมไงแต่ว่าถ้าวันนี้เสมอสเปนสเปนลองเด็กเพียบเลยก็คงขาดแหละแต่จะถึง3ไหมอีกเรื่องแต่2ก็น่าจะพอได้ในความคิดผมนะ
0: ใช่จริงด้วยวันที่เพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเข้าไปเล่นในคอนติเนนทัลอ่ะวันที่อิรักชนะ UAE 2-1 อ่ะโมนัดอาลียิงประตู1
1: ตัวแสบไง
0: ใช่ถือว่าเป็นตัวแสบเหมือนกันแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษนาที90+17อ่ะคิดดูว่าทดเวลาขนาดไหนเหมือนคุณภาคอยู่ด้วยนี่
1: ใช่
0: วันนั้นคุณภาคอยู่
1: เล็กแรกผมภาคเล็กแรก
0: ที่เสมอ1-1ใช่ไหม
1: 1-1เล็ก
0: 2ผมจำได้ผมได้ยินเสียงคุณอยู
1: ่ผมภาคอยู่ BG
0: ครับนะครับเพราะฉะนั้นยังไงโมนัดอาลีไม่ต้องมาอยู่แล้วมันมีส่วนร่วมกับชุดน
1: ี้ทีเด็ดเลย
0: นะครับ
1: ส่วนผลบอลตอนนี้รายการอื่นไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีแม้แต่คู่เดียวอ่ะเหลือจะเชื่อปกตินี้ต้องมีนะวันนี้คือตอนนี้คือไม่มีเลย
0: ตะตอนยอนสุด
1: ๆ
0: นะครับก็คือเน้นไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลย
1: คุยกับ SMS ดีกว่ามีไหมมี
0: แล้วนี่มีถามนะบอกว่าไอตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่า
1: ก็ตอบไปแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีบอกว่าไวกิ้ง2เมล็ดไหวไหมครับ
1: ดูใน YouTube หน่อยผมดูใน Facebook คุณดูใน YouTube
0: นะครับมีบอกอเมริกาอิหร่านมีโอกาสเจอกันไหมครับมีนะครับ
1: จะเข้าไปในอันดับ2ของทั้งคู
0: ่ใช่ใช่ใช่มันมีอยู่มันมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้าง
1: ก็คืออเมริกาแล้วเข้าไปที่2ของกลุ่มแล้วก็อิหร่านแล้วเข้าไปอันดับ2ของกลุ่มตัวเอง
0: มี
1: ตามนั้นแหละ
0: นะครับโอ้ถ้าอเมริกาอิหร่านเจอกันนี่เขาเรียกแมตช์หยุดโลกนะของ
1: แต่ก็อย่าไปซีเรียสเลยมันต้องแยกกันแหละเรื่องกีฬากับการเมืองนะ
0: อ้าวแต่ล่าสุดเขาได้บทสรุปแล้วนี่ไม่งั้นน้ำมันไม่ลงเลย
1: ก็ให้มันเปิดจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิดแล้วก็ปิดเป็นเซเว่นเลยคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าทำไมฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ใจจะวายนะครับคุณฟูเซ่บอกว่าเตะแบบนี้นอนดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าไก่จะไม่ตีเสร็จแล้วไก่มากระตากท้ายเกมนะฮะ
0: ก็ถือว่าได้ล้างตานะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละศักยภาพเหนือเขาต้องเยอะ
0: เอ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยตัวผู้เล่นของเซกาก็ถือว่าดีนะ
1: ด
0: ีเลย
1: ก็ระดับท็อปของแอฟริกาน
0: ี่มีบอกว่าอะไรเนี่ยไทยครับ
1: ไทยอะไรครับ
0: อันนี้ก็ตอบมา
1: อ๋อน่าจะหมายถึง
0: บองชัวพี่สนบองชัวพี่กอง
1: คร
0: ับ นะครับ
1: มาเป็นฝรั่งเศสเลย
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยฟังถึงเที่ยงวันเลยนะครับ
1: ก็ต้องอย่างนั้นครับตามจะยาวเดี๋ยวดูป่าแปะภาคบอล
0: องผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงฮะแต่อันหลังอ่านออกว่าวีวาลาฟรองนะครับ
1: เชื่อฝรั่งเศสละ
0: ใช่ใช่มีบอกสเปนลีก2นี่เขาพักกันไหมครับป่านนี้ยังเพย์ออฟกันอย
1: ู่เขาได้ยังไงระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียเนี่ย
0: ผมไม่รู้เหมือนก
1: ัน ก็น่าจะเหลือเกมนึงอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะเพราะว่ามันต้องหา1ทีมระหว่างมาลาก้ากับอเมริกาขึ้นไปเล่นเซกุนขึ้นไปเล่นลาลิก้านะ
0: เพราะเสียงมันดังไป
1: คุณไม่ชอบฟังเพลงเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: นี่ไงมาลาก้ากับอเมริกาเลยเกมนึงถ้าอเมริกากลับไปเล่นในบ้านซึ่งเกมแรกอ่ะเล่นกันมาจบ 0-0 ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครชนะก็ขึ้นลาลิก้าตามหลังลากอกับลาซิ่ง
0: บาซ่าแห่งอาเซียนฉายาไทยยุคซิโก้จากคุณแทนไทยใจปีศาจ
1: เข้าใจครับแต่ว่าอยู่ดีมันมายังไงเมื่อกี้เราพูดเรื่องบาซ่าแห่งอาเซียนเหรอ
0: เราพูดเหรอ
1: ดูใน
0: นี้เหรอแต่มีคนส่งข้อความนี้มานะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บอกว่าอาจารย์ฟากานี่เนี่ยคนที่เป่านัดเมื่อกี้เขาเคยเป่าเอฟเอฟนัดชิงนะคู่มาเลย์ที่เจอกับไทยที่บุกิจจาริวยุคซิโก้ขุม
1: แต่ผมเปล่าเขาเปล่าโอเค
0: ก็ใช่คนที่ไอเกมที่เจ้าเจหรือเจ้าปุยยิงไกลป่ะ
1: ไม่แน่ใจมีใน YouTube เขาบอกว่าโหอะไรเนี่ยพิมพ์มาซาลมอนนอร์เวย์
0: แซลมอนหรือเปล่า
1: เหรอ
0: แซลมอนอร่อยต้องแซลมอนนอร์เวย์อย
1: ่
0: างนี้เหรอสรุปแล้วเป็นแซลมอนหรือเป็นทราวทุกวันนี้เขาเถียงกันอยู่นะมันมีทราวด้วยนะเว้ย
1: เออ อ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ย

0: YouTube เริ่มเปิดเสียงมาฟังเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใน YouTube ไม่มีเสียง
1: ช่วงแรกช่วงแรกตอนนี้มีแล้ว
0: ครับ
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเมยองส่งท้ายเดชองฝรั่งเศสนะครับไม่ให้เป็นไบโพล่าได้ยังไงไหลขนาดนั้น ตื่นมาดูครึ่งหลังพอดีโมโนจะตัดไฮไลท์ครึ่งแรกถึงนาทีไหมเนี่ยนะครับมีบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะน้าสนหนูออกกะงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณไทยลงทุนนะครับกลับบ้าน
0: ดีๆนะครับปลอดภัย
1: นะครับพี่สวยพี่คมเป้ยิงสวยครับส่งท้ายได้ช่องครับผมเพิ่งนัดแรกเองครับยังเหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับ
0: แล้วผลเป็นแบบนี้คงไม่เล่นแค่3นัดแล้วมั้งเขาอยู่ยาว
1: ๆฮะ
0: ก็
1: อ๋อหมายถึงว่า
0: เขาผ่านรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วเออ
1: ใช่ๆๆใช่
0: เอ้คุณเอกคุณเหลือคุณอาคมบอก50คู่ไหนนอร์เวย์อ่ะเออหลายคนไม่ค่อยชอบบอลสไตล์อิรักไงมันเล่นหนักแบบเตะคนน
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณคิดว่าเตะพวกนอร์เวย์อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละ
1: ตัว
0: บึกล่างนะเออเพราะนั้นถ้าคู่อิรักกับนอร์เวย์มองข้ามช็อตไปละไปคู่8โมงเช้าดีกว่าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเฮียนทั้งคู่ผมบอกแอลจีเรียเนี่ยนัดที่แล้วอุ่นเครื่องชนะนะเว้ยชนะ
1: คู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาเฉือน
0: นะอาร์เจนตินานัดที่แล้วอุ่นชนะไอซ์แลนด์ 3-0 แอลจีเรียอุ่นเครื่องชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
1: คู่นี้แค่เฉือนผมรู้สึก
0: แล้วก็เจอกันมาปี2007อาร์เจนชนะ 4-3
1: ที่เลยบอกแค่เฉือน
0: คาดการผู้เล่นเนี่ยอาเจนวันนี้น่าใช้เมสซี่แล้วมีลาวตาโร่มาร์ติเนสมีเทโกอามาดาเล่นตัวรุกนะกองกลางมีเอนโซ่เฟรนันเดสเอฟซิตแมคอาริสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอเปา
1: คร
0: ับ แนวรับมีคริสเตียนโรเมโรจับคู่เซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดี้แบ็คขวาเป็นเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสส่วนเอาไอเอลจีเดียข้างหน้าเป็นอามูราตัวรุกมีมาซาของทางเลวคูเซน
1: อิบราฮิมมาซาม
0: ีลิยาร์ดมาเลสแล้วก็มีอามินกุยลี
1: ่
0: กองกลางเป็นทางด้านบูดาอุยนะฮะจับคู่กลางกับเบนทาเลฟโอ้โหยังอยู่อีกเหรอ
1: ใช่น
0: ะ
1: เบนทาเลฟยังอยู่
0: เซนเตอร์มีลามี่เบนเซบายนี่กับทางด้านฮัตจัมแบ็คขวาเป็นเบกาลี่แบ็คซ้ายเป็นเลียนเอ็ดนูรี
1: ่
0: ประตูลูก้าซีดาน
1: ใช
0: ่ยังไง
1: ผมว่าอาเจน่าเฉือน
0: ผมว่า
1: ถึง
0: เลยว่าผมว่ามี2เพราะว่าแอลจีเรียไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอะแล้วมาเลสโรยลาแล้วอ่ะ
1: เข้าใจเลยผมว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นเยอะครับเป็นบอลคือผม
0: มันสไตล์คล้ายโมร็อกโกไงแอฟริกาเหนือไง
1: คือผมมีโอกาสดูพวกเขาในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ่อยผมมีความรู้สึกว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นน่ารำคาญอ่ะเล่น
0: รัง
1: เออดึงเวลา
0: เกมรับ
1: เข้าอารมณ์เหมือนโมร็อกโกอ่ะแต่แค่คุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่าโมร็อกโกใช่คือมันอยู่ที่อาร์เจนตินาว่าพวกเขาทำเร็วคิดเร็วขนาดไหนถ้าเล่นแบบเหมือนฝรั่งเศสแบบครึ่งแรกเนี้ยจะแบบ
0: เซฟ
1: ชื่ออะไรเงี้ยเออเข้าทางแอลจีเรียเลยคือเอาเลยเล่นไปเลยคุณเล่นไปเลยคุณเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลูก้าซีดานเซฟไหมผมเฉยๆนะคือถ้าเทียบเอ็ดเวิร์ดเมนดี้กับลูก้าซีดานอะเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เหนียวกว่าเยอะ
0: แต่วันนี้ไม่ยอมช่วยมากนะ
1: เออ
0: แบบหลายๆช็อตนี่แบบเสียของอะ
1: ใช่นะครับคือแต่แนวรับอะของทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยเขาคาดการณ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอิซาเมนดี้นะครับจับคู่กับทางด้านของอาจจะเป็นรามิอาจจะเล่นหลัง3อ่ะเป็นรามิเบนเซมัยดี้อิซาเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นราฟิกเบกาลีหรือเปล่านะครับหรือว่าซิดดินเบเลเอตนะครับแล้วก็ใช้รายาเอโนเรียไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือเบนเซมัยดี้อ่ะกับดอทมูนเขาก็เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายได้ไงหลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวางระบบไหนแต่ถ้าให้เด่นเลยอ่ะแอลจีเรียผมว่ามิดฟิลด์ครับเด่นที่มิดฟิลด์ก็จะมีเนี่ยแหละพวกอิบราฮิมาซ่านะครับมีฮิเชมบูดาอุยนะครับเมื่อกี้มีฟาเรชไชบี้ของอาแทกฟรังเฟิร์ตด้วยนะฮุสเซมอาอูอาด้วยนะแอลจีเรีย
0: เออลืมไปเลย
1: อาอูอาด้วยนะครับคือมันมีพวกตัวซ้อนๆอยู่ส่วนพวกตัวรุกเนี่ยมันก็ยังมีพวกนอกจากโมเมนต์อามูราแล้วอ่ะมันก็จะมีนี่ไงอามินกุยรี่ที่อยู่กับมักเซที่ยิง
0: โอ้ยพื้นมากเลยผมพาดอยู่แบบ
1: เข้าใจ
0: มันไม่สุดอ่ะ
1: เออหรือว่าอย่างพวกอาริสมูซาของเฟนนอร์ดอย่างเงี้ยอาดิลบูบิน่าของอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยอันนี้แอลจีเรียคือโดยภาพรวมอ่ะอาร์เจนตินาเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นตัวรุกซึ่ง

0: คาดการเนี่ยลาวตาโร่มาร์ติเนสน่าจะเป็นหน้าเป้า นะครับแล้วกลางเนี่ยใช้กลาง4คนก็จะมีโรดริโกเดอปอเอนโซเฟรนันเดสเลเนลเมสซี่ทีโกอามาดาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร
1: ์
0: มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวรับเนี่ยทางฝั่งอาร์เจนตินาก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสนาวเอลโมลินากลัวเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยคือมันยังใช้แบบนิโคล่าโอตาเมนดี้อยู่เลย
1: เฮ้ยนี่แหละของดีมันเก่า
0: แกแต่เก่า
1: เออโอตาเมนดี้ผมว่าดีกว่าโรเมโร่อะโรเมโร่เล่นไปเล่นมาเหลือ10คน
0: อ่าชงฉาก
1: เออเอาโอตาเมนดี้จับคู่กับลาวตาโร่ไอลิซานโดมาร์ติเนสอะโอเค
0: โรเมโร่เล่นแล้วคุมสติตัวเองไม่ได
1: ้เล่นแล้วเลอะเทอะอ่ะคำถามคือเนี่ยมันถึง2มั้ยอาเจนเพราะว่า
0: ผมว่าแค่เฉือน
1: เพราะว่าถ้าประตูเดียวมันแบบมันหมิ่นแหม่มันหมิ่นแหม่ใช่มั้ย
0: คู่นี้ผมว่า2-1 2-1
1: ยิงเยอะเหรอ
0: 2-1
1: บอลคู่นี้ยิงเยอะ
0: ก็ฮูเลียนอัลวาเรซ1เอนโซเฟรนเดส1แล้วก็ฝั่งแอลจีเรียก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยแหละอามินกุยรีอะไรเงี้ย1สัก1อะไรเงี้ย
1: ก็คู่นี้ 8:00 น
0: ใช
1: ่นะฮะไปไปคู่สุดท้ายออสเตรียของลาฟลังนิกเจอกับจอแดนที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกตัวแทนจากเอเชีย
0: มีถามว่าเมสซี่ลงไหวไหมครับ
1: ลงสิ
0: ลงอยู่แล้วครับ
1: ออ
0: ระดับเจ้าพ่อเขาเรียกลูกพี่ใหญ่ทำไมจะไม่ลงเขาไม่ให้เล่นเลยนะตอนเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
1: มีเล่นเลยนะสุดท้าย
0: แบบนิดเดียวเออ5ที10นาทีอะไรเงี้ย
1: นี่มาตินโอเดการ์ด
0: อะไรเงี้ย
1: อยู่อาร์เซนอลมันเจ็บไปครึ่งซีซั่น
0: อยู่นี่ยิงยับ
1: เออ
0: นะครับ
1: เขาเป็นกัปตันนอร์เวย์แล้วปะเป็นนี่
0: เป็นก็เหมือนโรลูลูคาคูอ่ะลง7นาทีเองมั้ง70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะลงมามีส่วนช่วยให้เบลเยียมตีเสมอซาอุดิอาระเบีย
1: เบลเยียมก็เกือบแพ้นะ
0: แต่เกือบแพ
1: ้ไออียิปต์ไม่คมอ่ะ
0: นะครับอีกคู่หนึ่งคู่เช้า
1: ออสเตรียอันดับ24ของโลกจอร์แดน63
0: โหออสเตรียนี่เหนือกว่าเยอะครับ
1: ออสเตรียเล่นบอลเร็วเพสเกเกนเพสซิ่งของลาฟลังนิก
0: แล้วออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทเนี่ยออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทไว้หน้าใครเหมือนก
1: ัน ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมแค่นี้เพราะว่าเกรดเขาดูใกล้ๆกันแบบยุโรปเกรด B เกรด C บวกอะไรเงี้ย
0: ไม่มีไม่มีพวกนิโคลัสไซวัลคอนราดไลเมอร์ไมค์เกกอริตมาโกอานาโตวิชฟอร์เรียนกรินลิต
1: แต่เขาอุ่นเครื่องไงนะ3นัดรวดเลยนะชนะตุนิเซีย 1-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วก็มีชนะกาหน้า 5-1
0: ปัญหาเดียวที่ออสเตรียจะเป็นจะแบบจะมีปัญหากับเป็นรองจอร์แดนคือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างร้อนเลยอย่างเดียวเลยผมมองว่าออสเตรียเป็นรองจอร์แดนเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้เหลือกว่าเยอะ
1: แต่จอร์แดนเนี่ยอุ่นเครื่องไม่ดีนะชนะไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้2แพ้โคลอมเบียสบาย 0-2
0: ในบรรดาท
1: ี
0: ม
1: แพ้สวิต 1-4
0: ทีมจากเอเชียผมว่าจอร์แดนคุณภาพแย่ที่สุด
1: แย่กว่ากาตาร์ใช่ไหม
0: แย่กว่ากาตาร์เนี่ยคุณภาพอยู่กับผมเนี่ยคุณเห็นอยู่ว่าวินาทีที่พอเขาเอาก็เขาได้จริงนะเว้ย
1: แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่าสวิตมันไม่คมไง
0: ใช่ไง
1: สวิตคมคมผมว่าก็มี2มี3อ่ะ
0: คือวันสวิตอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าสวิตไม่คมเอง
1: ไม่แล้วเดี๋ยวออสเตรียจะติดเอิร์ดอีกเปล่าเดี๋ยวพอเกิดน้ำ10เอิร์ด
0: ไม่น่า
1: เหมือนสวิตเปล่า
0: ออสเตรียเขาบอลจริงออสเตรียเนี่ยวิธีคิดเขาจะคล้ายเยอรมัน
1: ประเทศ
0: เขา
1: ติดกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีมาแบบเขาใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอย่างเดียวสวิตเขาดีได้อิสระคือเขาจะว่าสวิตเนี่ยวิธีคิดคนมันจะเป็นพวกดีได้อิสระมันก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาจะแบบนี่ไงทำนาฬิกากับเรื่องของการเงินอย่างเดียว
0: ใช่ใช่นะครับก็เลยมองว่าเออออสเตรียไม่หรอกจริงจังออสเตรียเป็นคนจริง
1: จังคู่ออสเตรียกับจอแดนนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็เหมือนอย่างคู่อิรักกับนอร์เวย์ไม่เคยเจอกันนะ
1: ออสเตรียนี่ข้างหน้ามาโกนาโตวิชมาเซลซาบิเซอร
0: ์
1: มีไอ
0: เวเซลเกโกลิช
1: ใช่ไซวาวมีซาเวียชาลาเกอร์นี่ยังอยู่อีกเหรอไอดาบิดอลาบาเนี่ยพอสโมสรนี่เจ็บไม่
0: ใช่น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะแบบอันนี้เฉยแบบ
1: สเตฟานพอช
0: พีดิก
1: ซ้ายนี่เป็นไลเมอร์พีดิกอยู่แล้วเพราะว่าเตะ 11:00 นมันจะแหมไลน์อัพยังไม่ออก
0: มันน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปดูให้ออสเตรียฟิลิปไลฮาร์ดตัวจริงแน่ๆนะครับเซ็นเตอร์แบ็คอะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ดาวิดอลาบาอลาบานี่เป็นโค้ชเป็น
1: เอ้ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่เหมือนเบสซี่อ่ะยังไงก็ต้องลง
0: ไม่ลงอลาบาช่วงหลังก็ไม่ลง
1: ก็ออสเตรียมันจะมีเซนเตอร์ดีกว่าอลาบาอีกเหรอ
0: เกแวงดันโซ
1: โอ้สำรองสเปอร
0: ์เออแต่กับทีมชาติเขาตัวจริงไงแล้วก็แบ็คซ้ายมันน่าจะเป็นฟิลิปเอเวเน่แล้วเอาไอไลเมอร์มาเล่นแบ็คขวาเซเวนพอร์ตไม่ใช่
1: อืม
0: อืม

0: น่าจะเป็นเจแวงนันโซ่กับไลฮาร์ด
1: ส่วนสตาร์ของจอแดนนี่ให้จับตามูซ่าอัลทามารีไอ้นี้ตัวเก่าโอเอสลูเวนแต่ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่แรนส์นะออสเตรียนี่รู้สึกเดี๋ยวดูก่อนดูเสาไฟฟ้ากันออสเตรียนี่ต้องสองอีกแล้วอ่ะเออแบบไง
0: วันนี้ผมบอกเลย
1: เนี่ยไอ้สามคู่ต่อไปเนี้ยทั้งหมดมัดรวมมาต้องการ6ลูกอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราดูบอลเสมอกันไปเยอะแล้วครับ
1: ล่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นค่ำคืนนะครับแล้วก็รุ่งอรุณแห่งประตูครับผมใช้คำนี
1: ้ก็นอร์เวย์อ่ะก็นอร์เวย์ต้องการ2อาร์เจนต้องการ2
0: ใช
1: ่ออสเตรียต้องการ2
0: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าชาติอื่นเขาจะยิงบ้างหรือไงยกตัวอย่างเช่นแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาผม
1: หมายถึงยืนพื้นไงยืนพื้นแบบช่องว่างอ่ะ
0: ผมว่าคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียน่าจะยิงกันได้หมายถึงว่าแบบ
1: ยิงกันเยอะ
0: 3-2 2-1 อย่างเงี้ย
1: แต่คุณมองว่าอิรักกับจอร์แดนจะไม่ยิงใช่ไหม
0: โหไม่ได้หายใจอ่ะเดี๋ยวดูดิอิรักไม่ได้หายใจหรอกผมบอกให้จริงๆดำผุดดำว่ายอ่ะอยู่ที่ว่าแบบแล้วนอร์เวย์มันคลั่งด้วยถ้าใครได้ดูวันที่เขาอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกนะคุณจะรู้สึกเลยเออร์ลิงฮาแลนด์นี่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยนอร์เวย์มันจะโดนล้อตลอดฮาแลนด์ทำอะไรเออ
1: ไม่ได้มาไงไม่ได้มา
0: ฮาแลนด์ตัดหญ้าม
1: าไปนี่ไงขับรถไถไงอยู่บ้านเกิดเขาอะ
0: เออเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยฮาแลนด์มาแล้วนะครับฮาแลนด์เอาแล้วนะครับก็เลยมองว่า
1: อีก3คู่ว่าไป
0: เออมีบอกว่าดูฟรีทางไหนครับโมโน29นะครับวันนี้
1: ถ่ายฟรีคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรีย 8:00 นวันนั้นถ้าใครจะดูคู่อิรักนอร์เวย์ก็สมัครแพ็คเกจได้เลยหรือไม่ก็นี่ไงฟัง FM 99ยาวไปคู่อิรักนอร์เวย์นี่นำโดยทีมงานอาจารย์เขียงและท่านผอ.เบ่ง
0: มีคนถามว่า
1: จังหวะนี้
0: อิรัก0นอร์เวย์0นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมจากเอเชียทุกชาติ
1: ต่อยเลยนะถ้าอิรัก0นอร์เวย์0เนี่ย
0: เชื่อหมอเรียนมา
1: เนี่ยบอกเสียดายบอลโลกไม่มีอิตาลีเออมันควรต้องมีนะ
0: ถ้าสมมติว่าหมอผิดก็แสดงว่าหมอกระเป๋า
1: ก็หมอก็โดนสวิตไปแล้วไงหมออ่ะ
0: โหแล้วสวิตมันเอิดจริงแล้วสวิตมันเอิดจริงนะครับมีบอกว่าขอบคุณเอมบัปเป้ที่ทำให้กินนิ่มบุดวิด
1: ใช่ไงถ้าเอมบัปเป้ไม่ยิงนี่บอกเลยว่าเสียเวลานอนอ่ะฟรี
0: มีบอกฝรั่งเศสมาตอนท้ายครับเซนสนยิ้มเลยครับผม
1: ไม่ได้เกี่ยวเลยผมอ่ะ
0: มาเขาถามผมเมื่อตอนพักครึ่งแล้วบอกเอ้ยมีบ้างสองลูกผมบอกมีที่ผมดีโถดูก็รู้
1: ผมไม่ได้ขึ้นรถไง
0: อยู่บ้าน
1: เอออยู่บ้าน
0: เนี่ยของดีมีไม่บอกบุญไม่ได้ไม่
1: นี่เขาบอกสภาพอากาศจะเหมาะกับทีมเอเชียก็ได้เออ
0: ใช่ใช่ผมมองแบบนี้คือออสเตรียกับจอร์แดนอ่ะข้อเสียของออสเตรียอย่างเดียวคือสภาพอากาศ
1: นอร์เวย์นี่บอกเลยร้อนตับแลบนะ
0: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์เจออากาศงี้ไหวไหมเนี่ยเนี่ยเฮอร์ลิงบาลทาร์
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอร์เวย์ต้องทำคืออะไรคือต้องเร่งยิงประตูในครึ่งแรกเพื่อที่ครึ่งหลังจะได้เบาได้คือวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
1: คุณนี่เป็น PR ทีมนอร์เวย์วะเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่โอ้โคตรอวยอ่ะ
0: เอาไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อย่างฝรั่งเศสอ่ะผมก็บอกว่าเอามันก็เป็นวิธีคิดของเขาไงมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเขามันจะยังไงมันต้องดูหลายๆบริบทด้วยแต่ว่าในความนอร์เวย์นี่มันไม่รู้ดิผมว่ารอบนี้เขามาอย่างน้อยคือการเจอกับอิรักมันเบาสุดในกลุ่มแล้วด้วยถ้าคุณพลาดเกมกับอิรักอ่ะคุณคิดว่าคุณจะตะสู้กับฝรั่งเศสกับเซเนกัลได้ดีแค่ไหนอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลย
1: เออคือถ้านอร์เวย์อยากเข้าต้องเก็บอิรักสถานเดียว
0: ต้องเก็บอิรักให้จบแล้วไปยันเสมอฝรั่งเศสเอาก็ได้หรือ
1: เผลอต้องเก็บแล้วยิงเยอะด้วยไหมตุนประตูไง
0: ใช่
1: เออ
0: นะครับคือมันต้องมีวิธีคิดพวกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าทีนี้เหนือกว่าทีนี้เป็นรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคือถ้านอร์เวย์ไม่ชนะอิรักอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะคือจะมาเคี่ยนฝรั่งเศสหร
1: อ
0: คุณเห็นฝรั่งเศสไหมล่ะเมื่อกี้พอมันเปิดสวิตขึ้นมาเป็นไงอ่ะหรือเซเนกัลเนี่ยถามว่ามันเบาหรือเปล่ามันก็ไม่เบาหรอกเชื่อเหอะ
1: เวลาเก้ายังไงก็แข็งกว่าอิรักอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นยังไงนอร์เวย์ต้องเอาครับยังไงนอร์เวย์มันแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังผิดเลยอ่ะเออนอร์เวย์อ่ะนะครับอยู่ที่ว่าจะขนาดไหนแค่นั้นเองมีบอกว่าปล่อยประธานเป้ยิงไปแล้วปล่อยฮา

0: ้นก็ไม่น่ารอดพวกนี้คมกริบใช่คืออย่างวันเนี้ยเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่านอร์เวย์ไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ไม่เหมือนกับสเปนค
1: ื
0: ออะไรรู้ไหมคือสองทีมนั้นมันไม่มีกองหน้าตัวจบทั้งสวิตแล้วก็สเปนไม่มีที่มันเป็นแบบสไตรเกอร์มันไม่มี
1: นี่มันมีเยอะไปด้วยเนี่ยมันมีทั้ง
0: มีสองคน
1: มีทั้งฮาแลนด
0: ์น้อยอะไรเงี้ย
1: มีไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้อีก
0: แยนสไตรเกอร์ลาเซน
1: แยนสไตรเกอร์ลาเซนเฮ้ยไม่ใช่จอร์เจนแซลาเซน
0: จอร์เจน
1: แซลาเซน
0: มีจอร์เจนแซลาเซน
1: ของพาเลตอ่ะ
0: คือนอร์เวย์ผมเลยบอกผมไม่ได้อวยนอร์เวย์ผมไม่ได้เชียร์นอร์เวย์ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือวันนี้ผมมั่นใจนอร์เวย์มาก
1: จริงเหร
0: อผมมีความรู้สึกว่าคือหนึ่ง
1: รถนี่เอาไปเข้าจับแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
0: ซื้อเมย์แบทจริงๆเมย์แบทเบนซ์เมย์แบทอ่ะสองสีอ่ะ
1: ตัวไอ้นี่ตัวแบบมันเป็นแบรนด์ตัวสูงของเบนซ์น่ะ
0: เออเมย์แบท
1: เหรอ
0: ซื้อเมย์แบทเลยวันเนี้ย
1: โอเคได้หรือว่าอาจจะคราวหน้าก็เฮ้ยสนมารับด้วยพอดีรถที่นี่รถที่อยู
0: ่รถฟ้าไปละคัน
1: เรียบร้อย
0: พูดเล่นพูดเล่นพี่บอกว่าผมบอกเลย
1: ว่าผมเห็นวันนั้นอาจารย์เจ๋งเขาบอกว่าคุณให้เขาไปส่งไงเขามาฟ้องผม
0: อ๋อไม่ใช่วันนั้นแฟนเอารถไปขับ
1: แล้วไม่ได้ไปกับไอตอนที่อาร์เซนอลแพ้บอลหมัด
0: ไ
1: ปกับบอลหมัดเปล่ารถเก่าไปกับบอลหมัด
0: ไม่เกี่ยวมีบอกสวีเดนปีนี้มีโอกาสเป็นมามืดถึงรอบลึกๆไหมครับวิเคราะห์ทีครับก็ในความเป็นแกรมพอตเตอร์น่าสนใจนะครับคุมทีม3นัดชนะทั้งหมด
1: หลายคนงงว่าทำไมแกรมพอตเตอร์ได้มาทำสวีเดนครั้งนึงเขาเคยคุมไอออสเตอร์ซุน
0: ใช่
1: ทีมในสวีเดนจากระดับลีกล่างมาจนถึงแบบคุมมาจนเป็นแบบแชมป์ของลีกสวีเดนน่ะ
0: ความผิดพลาดของสวีเดนน่ะคือการตั้งยอนดาวโทมัสซันเป็นกุนซ
1: ือโอ้โหคนหลุดอ่ะเอาคนเดนมาร์กมาคุมทีมชาติสวีเดน
0: คือเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบงงมากคือถามว่ายอนดาวโทมัสซันเก่งตรงไหนวะมันมีโค้ชสวีเดนอีก
1: เก่งไงเก่งมันเป็นนักเตะแต่ตอนเป็นโค้ชก็ไม่ได้
0: ผมงงมากเว้ยแล้วยอนดาวโทมัสซันน่ะผลงานห่วยมากนะครับในการคุมทีมชาติสวีเดนเหมือนนักเตะก็ไม่เอาด้วยนะนักเตะสวีเดนอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสวีเดนเนี่ยว่าโชคดีที่ได้โควต้ายูฟ่าในชั้นลีก
1: ได้
0: ก็เลยได้เป็นเมียออฟนะครับก็เลยมองว่าคือในความเป็นแกรมพอตเตอร์ผมว่าพอเขามีกองหน้าระดับอีซักกับโยเกเรส
1: กองหน้าระดับ200ล้านปอนด์
0: อ
1: ่ะ
0: ที่เหลือก็คือเอาไปเน้นแต่ข้อเสียของสวีเดนก็มีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตรงกลางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้น
1: ตรงกลางก็มีนี่ไงมีไอ้ของสเปอร์อ่ะเบิร์กวาวแต่เป็นสำรองเขาใช้ไอ้นี่เขาใช้
0: ก็เลยผมเลยถามไงว่าคุณคิดว่าเขาแข็งขนาดไหนไหมล่ะสวีเดน
1: ก็เป็นม้ามืดได้ถ้าแบบสมมติรับแน่นๆแล้วก็โป้งป้างมีอีซักโยเกเรสอ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้ารอบรองหรือรอบ8ทีมหรอกแต่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะผ่านได้
0: อาจจะถึง16ได้สวีเดนน่ะ
1: เขายังใช้วิกตอร์เรเดเลิฟอยู่เลยกับทันทีมอ่ะ
0: นะครับคือกองหลังไม่ได้แข็งแรงมากอย่างนอร์เวย์เนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยคือกองหลังผมมองแบบนี้เลยก็คือเขามีตัวจบสกอร์ที่เฉียบขาด
1: จริงเขาน่าจะรวมชาติสแกนดิเนเวียนนะ
0: มีมิดฟิลด์
1: เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเอามารวมกัน
0: วินัยคนละเรื่องกันอีกคือคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาเยอร์กับทอยอนเฮเกมของทางฝั่งนอร์เวย์ยังต้องแบบยังต้องคุยกันอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยยังใช้ผู้อิสักเฮียนอยู่เลย
1: อิสักเฮียนของอัตแลนต้าก
0: ลางเป็นใครอ่ะเบนจามินนีเกรนเหรอมาริอาชวอนแบกใช้กลางอ่ะมาริอาชวอนแบก
1: ของ
0: ยาซีนอายารีอ่ะผมชอบมันตั้งแต่อยู่ไบรตันแล้วว
1: ันนั้นยิงสุดสวย
0: ลูกยิงไกลอ่ะผมว่าจุดเปลี่ยนของสวีเดนมาจากลูกยิงไกลของไอเอรี่นี่แหละก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับมีบอกว่าผมบอกเลยอิรักจอร์แดนไม่รอดแน่ไม่ต้องสนปรับหน่อยดังหูแตกมากคมยังบาลานซ์กว่า
1: ผมพูดดังไง
0: ผมเอ้ยผมก็ไม่ได้ห่างกันบ้างนะมีบอกว่าอะไรนะตามค่ะนอร์เวย์มาแน่ใช่ไหมคะมันต้องมาครับ
1: ถ้าไม่มาก็มาทวงกาจานคมเขาบันใจมาก
0: มันต้องมามันไม่มีเหตุผลให้มันแม้แต่เสมออ่ะเขาจะว่านอร์เวย์มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: นี่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้นอร์เวย์ชนะ 5-0 ครับเพราะว่าไม่ชอบอิรักครับมันเตะเจชนะทิพย์นะ
0: มีบอกว่าโมร็อกโกก็คือม้ามืดอีกรอบครับโอ้ยโมร็อกโกไม่เรียกม้ามืดแล้วครับโมร็อกโกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยพวกเขา

0: ยู่ในอันดับ8ของ FIFA Ranking นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นระดับท็อป10ของโลกครับเขาไม่เรียกมามืดแล้วครับอย่างนอร์เวย์อ่ะถ้าคุณจะเรียกว่าเขาเป็นมามืดเรียกได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเล่นฟุตบอลโลกมา20กว่าปีแล้วครับหรืออย่างปีนี้อย่างคุณให้ใครเป็นฟุตบอลโลกให้ใครเป็นมามืด
1: เบลเยียมไงแต่คุณถามว่าไม่ได้มืดไงแต่ผมมองว่ามันเขาไม่ได้เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วไงเบลเยียมอ่ะคุณมองเบลเยียมคราวนี้ลุ้นแชมป์มั้ย
0: ไม่
1: เออเพราะงั้นผมมองว่าเบลเยียมจะกลับไปได้ผมว่าอย่างแย่ๆรอบ8หรือแบบเอาแบบในสายตาคุณน่ะมีไหมมามืดไม่เอาคองโกเพราะผมโคตรเห็นต่างเลยคองโกผมบอกเลยแม่มีแต่เกมรับ
0: ผมชอบเดียคองโกมาก
1: ไม่เอาคองโกมีอีกไหมมีทีมอื่นอีกไหม
0: ถ้าไม่เอาเดียคองโก
1: เออ
0: ถ้าตัดเดียคองโกไปผม
1: ผมเสนอทีมนึง
0: ใคร
1: อียิปต์โอ้ยมันเหนียวแล้วก
0: ็สู้ดี
1: เออเบลเยียมยังเกือบไม่รอดผมให้อียิปต์แล้วกันนะ
0: ญี่ปุ่นนับได้ไหมอ่ะ
1: ญี่ปุ่นก็ได
0: ้นับเป็นมามือได้ไหมคือเป็นอย่างนี้คือผมมองว่าญี่ปุ่น
1: เนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนขอความหมายตีความเพราะว่ามามือก่อน
0: ออ
1: ทีมที่ไม่ถูกมองว่าเป็นแชมป์และมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมไปอย่างน้อยอ่ะขออันนี้คือความหมายเพราะว่ามามือ
0: ถ้าแบบ8ทีม
1: ทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์และมีโอกาสจะเข้าถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์ของเขาว่ามามือ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นนะ
0: ผมก็ยังไปที่ญี่ปุ่น
1: เกาหลีใต้ได้ไหม
0: เกาหลีใต้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ผมว่าเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอล
1: ผมว่าเกาหลีใต้ถ้านัดดูนัดแรกอ่ะวุบวาบกว่าญี่ปุ่นอีกนะ
0: ไม่แต่มันอย่างนี้ผมมองว่าม
1: ันมีไอเนี่ยเขาชอบเลยโอแซฮุนมันอ่ะไอตัวกองหน้าเบสิกตัสอ่ะโอ้โหแข็งแกร่ง
0: ไม่ก็เป็นอย่างนี้ผม
1: ฮาแลนด์เกาหลีใต้เขาบอกเขาเรียก
0: ให้ผมบอกแบบนี้คือเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอลระดับเวิลด์คลาสอ่ะไปเจอเช็คในนัดแรกซึ่ง
1: โอ้เช็คโคตรหมู
0: มันหมูจริง
1: โคตรหมู
0: ผมรู้สึกว่าหมูจริงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มเกาหลีใต
1: ้ตอนแรกผมแปลกใจมากนะเขาให้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าผมแบบฮะอะไรครับเนี่ย
0: ใช่เกาหลีใต้เหนือกว่า
1: แล้วพอเช็คนำก็แน่นไงแล้วพอมันไปยิงสองลูกเท่านั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: อ๋อ
0: สีดีต้องดูตอนแห้งนะครับผมว่าคือถ้าเทียบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีระบบระเบียบกว่าไม่เน้นคือ
1: มาอย่างนี้ญี่ปุ่นระบบดีแต่ว่ามันตัวชี้ขาดเกมมันน้อยไปหน่อยในมุมผมอ่ะ
0: ผมก็เลยจะพูดแบบนี้คือผมอ่ะตอนแรกผมดูถูกญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าผมอ่ะมีโอกาสนั่งดูเขาตอนอุ่นเครื่องวันที่เจอไอซ์แลนด์แล้วผม
1: โคช่วยเดี๋ยวนั้นผมดูอยู่BG ถ่ายไง
0: ใช่
1: แบบ
0: แล้วผมจะบอกว่าผม
1: ช่วยมาก
0: จุดนึงที่ผมเห็นอ่ะว่าแบบเขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะก็คือเรื่องของ
1: เกมลุก
0: กองหน้าตัวเป้า
1: อืม
0: เคโตะนากามูระเบอร์13อ่ะโคตรห่วยเลยวันนั้นอ่ะแต่วันเจอฮอลแลนด์
1: เคโตะและกามูระมันวิงแบ็คซ้าย
0: มันเป็นคนกับตัวยิงเว้ยวันเจอฮอลแลนด์มันไม่แต่ว่าวันเจอไอร์แลนด์อ่ะโอกาสเป็น10เคโตะและกามูระผมนั่งดูอยู
1: ่เวดะมันก็ไม่ได้ไง
0: ใช่เวดะไม่ได้แต่จุดนึงที่ฮาจิเมะโมริยาสึเก่งอ่ะก็คือการแบบหาคนมาแทนได้เว้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะหวยไปออกที่โกกิโอคาวะกองหน้า
1: ไอไนเมเก้น
0: อ
1: ่ะ
0: เออเฮ้ยมันเข้าฮอตดีมากนะโกกิโอคาวะวันเจอไอซ์แลนด์มันก็ยิงวันเจอฮอลแลนด์มันก็ยิงแล้วเหมือนกับเขาบอกเขาแก้โจทย์มาได้ก็ไปว่ากันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าญี่ปุ่นนะครับมีบอกว่าเห็นด้วยครับกับคุณโคมครับคองโกทั้งมืดทั้งยาวครับผมน่าจะคน
1: น่าจะ
0: ไม่คิด
1: น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดมากกว่าคองโกไม่น่าจะเวิลด์ครับน่าจะเวิลด์เรคคอร์ด
0: แล้วนะเวิลด์เรคคอร์ดเลย
1: เขาก็เอาก็จริงคุณเปิดเลยกูไอ้นี่กินเน็ตบุ๊กเขาแบบไปสำรวจมาแล้วค่าเฉลี่ย expected goal เลยดูนี่ก่อนเขาบอกว่าทีมที่น้องอิตาลีเข้ามาคือทีมอะไรครับนอร์เวย์นี่ไงหมายถึงตอนแบ่งกลุ่มของโซนยุโรปอ่ะอิตาลีอยู่กลุ่มเดียวกับนอร์เวย์แล้วกลายเป็นว่านอร์เวย์เขี่ยอิตาลีมาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟไม่รอดไงใช่ไหมทาง Facebook นี่มีบอกว่าถ้าเขาถามคุณเทียมถามมาอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับว่าไงหมอคมอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับ
0: ออสเตรียดีครับ
1: อาร์เจนนะ
0: ฮะ
1: อาร์เจนดีไหมครับ
0: อาร์เจนดีไหมครับอาร์เจนผมว่าแค่เบียดผมว่าอาร์เจนก็จะแบบถ้ายังจำกันได้น่ะกวนอาร์เจนตินานัดแรกก็ไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าคราวที่แล้วนะครับ
1: อันนี้บอกว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกคนจะมีคนดูเต็มสนามแบบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพ

0: ถ้าประเทศที่เขาแบบมีแพชชั่นด้านกีฬาเยอะเหมือนสหรัฐก็คงเต็มอ่ะเพราะว่าแบบไอ้อย่างเม็กซิโกเนี่ยผมเห็นอย่างเมื่อวานที่ผมไปภาคเนี่ยมันก็เกมสวีเดนน่ะแต่มีคนเม็กซิโกมาดูในสนามนะ
1: คือบางคนมันเลือกไม่ได้
0: ใช่ก็ดูหมดอ่ะ
1: อย่างเมื่อวานผมเห็นวันซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอ่ะกองเชียร์ไทยเพียบเลยนะเว้ยซาอุดิอาระเบียคนไทยเข้าไปดูเนี่ยนะมีพรรคพวกผมที่แบบอยู่ที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: ไปเชียร์ซาอุ
1: เขาไปเชียร์ซาอุดิอาระเบีย
0: หรือว่าเอเชีย
1: ใช่ใช
0: ่นี่บอกว่าดีนะไก่ยังไม่ขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะจากขอคุณคมคุณสนดีนะไก่ยังขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะ
1: อ๋อ
0: คุณคมขันอยู่ว่าไก่อ่ะ
1: เฮ้ยขันดิ
0: ล่ะ
1: คึกคักเลย
0: ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป่ะ
1: เอ้ยไม่ต้องเหลืองผมนี่เอ้ยฟีเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้ว
0: ล่ะบางทีคุณใช้งานหนักอ่ะมันเหนื่อยไงเป็นคอตก
1: มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้บอกว่าคุณคมเสียงเหมือนไม่ง่วงเลยแต่คุณสนามชัยคุณเพิ่งตื่นใช่ไหม
1: ง่วงวันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้นอนไปตอนเย็นครับคือพอเข้าฟุตบอลโลกอ่ะเรื่องนึงที่ผมพยายามปรับตัวเองก็คือการนอนแบบนอนในช่วงเย็นช่วงค่ำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสำหรับตัวเองไงนะครับนี่ไม่นอนไปตอนประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาตอนสองทุ่ม
0: มีคุณสิทธินี่พิมพ์มาบอกทัศนะฟีฟ่าเวิลด์คัพวันนี้ครับอิรักหนึ่งนอร์เวย์หนึ่งโอ้โหอาร์เจนีนา2แอลจีเรีย2พิมพ์มานะฮะถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยพลิกล็อกอีกแล้ว
1: นี่มีบอกว่าใครคือแบ็คไซด์คู่แข่งเอริกคานคือใครคร
0: ับ เอริกคาวไงของนอร์เวย์เอ้ยของสวีเดนก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เอริกคาวเนี่ยดาวเตะลูกครึ่งไทยกับสวีเดนเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยเพราะนั้นหมายความว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะเบียดตัวแบ็คไซด์ตัวจริงสวีเดนได้หรือเปล่าแบ็คไซด์สวีเดนชุดนี้เพียบเลยมีไอ้นี่ไงมีตัวของดอทมุนน่ะไอ้สเวนซันน่ะ
1: แมกนูสเวนซัน
0: แมกนูสเวนซันน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช้นี่เขาเล่น3เซนเตอร์แล้ว
1: มีนี่นักฟุตบอลที่สุภาพที่สุด
0: อีดิกไอเอมิลคราฟไม่ติด
1: เอมิลคราฟไม่ติดหรอ
0: นี้ไม่ติด
1: เออ
0: แบ็คไซด์เขาใช้นี่วันนั้นน่ะล่าสุดเกมที่แล้วหรอ
1: สวีเดนชุดนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเช็คให้แนวรับใช่มั้ยวิเตอร์ลินเดเลิฟอ่ะ1คน
0: ลินเดเลิฟมีไง
1: แกเบียลกุนมุนสันของลีด
0: เขาใช้กุนมุนสันโอ้โหโคตรแข็งเอาอย่างงี้ดีกว่า
1: พลาดมาก
0: เป็นคุณเป็นทีมชาติสวีเดนน่ะคุณจะเลือกแบ็คซ้ายจากลีดในพรีเมียร์ลีกหรือจะมาเลือกไอเอริกคาวจากทางด้าน AIK โซน่าในลีกสวีเดนน่ะ
1: ไม่ติดนี
0: ่ไม่ติด
1: โซน่าไม่ติดเอริกคาวไม่ติด
0: คือเอางี้ดีกว่าขนาดแบ็คของดอทมุนยังสำรองอ่ะ
1: ไม่ติดแม้กระทั่งแบบพรีลิมด้วยนะพรีลิมก็คือตัวที่อาจจะเอาไว้เรียกทดแทนได้เด็กที่ชื่อเอริกคาวไม่ติดเลยนะครับ
0: นี่คุณดูตัวดอทมุนน่ะชื่ออะไร
1: ตัวดอทมุนก็ไอ้นี่ไงไอ้เดนิเอลสเวนซัน
0: เดนิเอลสเวนซันยังสำรองอ่ะ
1: แบ็คซ้าย
0: แล้วมันจะมีที่ให้เอริกคาวตรงไหนอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ถามแค่นี
1: ้คือตัวเด่นของสวีเดนเนี่ยเซนเตอร์แบ็คก็จะมีลีเดอร์เลิฟหรืออีสักเคียนเนี่ยคนหนึ่งแน่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลากาเบลเคเซนเตอร์แบ็กจากเบนฟิก้าไอจากบราก้าแล้วก็มีเนี่ยแดนนี่สเวนซันเป็นตัววิงแบ็กกลางเฉยๆสวีเดนชุดเนี้ยกลางไม่ดีแต่หน้าดีกองหลังใช้ได
0: ้กลางมันมีนี่ไงเจสเปอร์คาวสตอมของอูดิวันนั้นก็ใช้คาสเปอร์คาวสตอมมีอายาลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอนีเกนของ
1: เป็นนีเกนของเซลติก
0: นีเกนของเซลติกอ่ะ
1: มีบอกว่าผมคิดว่าพอมีระบบอันดับ3ได้เข้ารอบทำให้ฟุตบอลสนุกน้อยลงมากครับ
0: จริง
1: ก็น้อยลงแถมบางเกมเล่นไม่คุ้มค่าเสียเงินซื้อแพ็กเกจดูเลยครับก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะเกมแรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอนัดที่2ผมว่ามันน่าจะเคี่ยวขึ้น
0: นี่เขาบอกทีเด็ด77ดาวอาจารย์วาวใส่เสื้อเซเนกัลครับชาวสวนยิ้มเลย
1: อันนี้ก็พูดยากนะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดของนายที่นายไลฟ์บอลโลกใน
0: ก่อนให้เดี๋ยวทีมงาน
1: ใช่อ
0: าจารย์โอ๊ตอาจารย์เบ่งมา
1: ในช่วงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคู่ตีห้านะครับนอร์เวย์เจอกับอิรักส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับคุณสดวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: ได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

0: สวัสดีค่ะรุ่งสวัสดิ์เช้านี้วันพุธนะคะ17 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยค่ะ40กว่าสถานีแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ Facebook ก็ซุปเปอร์เซสชั่นเหมือนเดิมนะคะ5-7 โมงเช้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเป็นพี่นิลมัยพี่ปริญญามาแล้วนะพี่ป้ายสีภัยพี่ผู้ใหญ่วานพี่สิรินาถพี่วิเชียนพี่ฝาติมะก็มาแล้วนะคะแล้วก็พี่สนธยาพี่สนและพี่หญิงดีนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่หญิงดีจากประตูด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะรวยๆยิ่งๆปังๆเลยนะเมื่อวานนี้วันที่16เป็นไงกันบ้างคะผลประกอบการตอน16:00 น.แต่ละท่านก็เงียบๆอยู่เลยเนาะแต่ดีพี่จรุงเหรอคะพี่จรุงคีรีเพชรนะคะติดตามทุกหัวรุ่งเลยนะคะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มพี่นมไม่ได้ติดหลายวันแล้วเนาะพี่แป้สีภัยพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ทองภูพี่ตุ๊กกดชมนค่ะพี่หนูคำเพลงพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีนะคะพี่สาลิสาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่สาลิสาเป็นแก้วพี่มานิตนะคะจากพัทลุงวันนี้22 องศาของพี่มานิตเนาะแล้วก็น้องฉุยพี่ประสิทธคุณแม่รบด้วยนะคะแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินทักทายเรารุ่งก่อนพี่เนยสีดำนะคะบ้านทุ่งไม้ไผ่ยางไม่ตัดเหมือนเดิมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณย่าป้ายแดงสวัสดีนะคะคุณลุงจรูนค่ะพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่พิษณุจากหอวังนะคะศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะรอบนี้เดินไป400ลูกคลูนบอกรอบนี้เดินไป400โอ้โหสงสัยจะเป็น MRT ใช่ไหมโดนไป400น่าจะเป็น MRT เนาะหลวงไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะ400เหรอเยอะไหมถ้าพอมีฐานะน้องดงก็
1: ครับพี่สีสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังครับ
0: จะบาปไหมเนี่ยคำลุงจะโดนไป400 บาทเมื่อวาน
1: เรื่องอะไรพี
0: ่ซื้อ MRT จะไม่ได้ซื้อ BTS ซื้อหุ้น
1: อ๋อเออก็หวังรวยอ่ะหวังได้เยอะไง
0: ทุกคนแหละทุกคนนะคะหวังรวยทั้งนั้นแต่เมื่อวานเนี้ยไปธนาคารกรุงไทยเนาะตอนประมาณ15 นาฬิกาประมาณ50 นาทีแล้วอ่ะหนูรับตัวที่ยังเกือบเต็มแผงอยู่อ่ะ
1: โอ
0: ้โอ้พี่ผู้หญิงก็นั่งขายอยู่ยังเราคงคิดว่าคงขาดทุนนะเอาจริงๆนะเขาก็เปิดตอนถ่ายทอดการออกรางวัลด้วยนะคะแต่ว่า

0: ลอตเตอรี่ก็ยังเยอะอยู่คงเยอะอยู่ครับขายไม่ค่อยได้หรอหรือยังไงจะได้เปล่าตังค์ขายหมดอืม
1: ครับทั้งนั้นที่งวดนี้ก็คนดูแบบคือมีเลขเยอะอ่ะมีเลขให้ซื้อเยอะ

0: แต่ละงวดของกองสลากเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ยากจังเลยได้ลอตเตอรี่เนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช้าเรียกเอาใหม่ครับ
0: ต้นต้นหน้าเอาใหม่ได้ไหม
1: ช้าเรียกใหม
0: ่
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะคือพี่ใดๆก็ถามตอนที่ยืนยันบัตรประชารัฐจะรู้ผลว่าผ่านไม่ผ่านวันนี้ใช่ไหมเดือนหน้านะพี่ไม่ใช่วันนี
1: ้ครับ17กรกฎาค
0: ม
1: เนาะเพราะว่าเรายัง
0: เดือนหน้านะคะ
1: เรายังลงได้ถึงวันที่27นะลงทะเบียนได้ถึง27มิถุนา
0: ค่ะเดือนหน้าคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ได้ของได้ปกติต่อไปจนกว่าจะนู่นเลยค่ะเขาจะถ้าคุณสมบัติไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะตัดประมาณนู่นแหละสิงหาหนึ่งเนาะสิงหากันยาหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบปลาวัดต้มตามชุมพรบอกผมก็ถูกกินอันนี้ก็เป็นจุดบีทีเอส
1: หัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันถูกกินนี่คุยรู้เรื่อง
0: ใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องนะคะอุ้ยพี่เวทพรได้48มา1คู่อ
1: ือ
0: โอ้ยต้องเลี้ยงต้มตำนะ
1: อันนี้คุยยังไม่รู้เรื่องละอันนี้บล็อกบล็อกไปเลยบล็อก
0: ใช่ไหมไปรู้เรื่องละพี่เป็นคนโชคดีเกินไปละ
1: ครับยินดีด้วย
0: สองคู่ก็เท่าไหร่ล่ะ 4,000 ใช่ไหม
1: 4,000 คู่ก็ 4,000
0: 4,000 บาทพอประทัง
1: ครับ
0: พอประทังได้นะครับไปจนถึงวันที่1ค่ะวันนี้มีข่าวดีเหมือนเมื่อวานเลยค่ะน้องโล่ง
1: น้ำมันลงใช่ไหมฮะ
0: ใช่น้ำมันลงอีก75สตางค์นะคะ
1: เขาบอกว่ามันจะลงต่อเนื่องแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเติมเต็มถังนะ
0: เติมทีละเท่าไหร่200เหรอ
1: โอ้ก็ น้อยที่นี่เอาทั้ง500อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่า
0: รา
1: คาน้ำมันตลาดโลกโอ้ราคาตลาดโลกตอนเนี้ยน้ำมันลงทุกวันนะครับ
0: โอ
1: ้เพราะฉะนั้นก
0: ็ต้องแค่พอมูดอะไรนั่นแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: นี่ครับก็น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะลดลงอีก75สตางค์นะคะวันนี้ส่วนดีเซลเมื่อวานนี้ลดไปแล้วก็ยังไม่ลดนะคะยังเดิมยังคงเดิมอยู
1: ่
0: ดีเซลยังคงเดิมอยู่
1: นี่ก็ได้กับเบนซินนี่ลดมา2บาทแล้วเนาะ
0: ใช่
1: 2บาทแล้ว
0: สองวัน
1: นี
0: ่นะก็ดีก็นี่ไงตัวพอก็เหลือ 39.98 แล้วนะคะวันนี้กรุงเทพราคากรุงเทพไทยเติม E85 เหลือ 31.20 บาท 20 สตางค์แล้วนะก็ถือว่าไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรน้ำมันลงวันนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะคะ022481366นะคะรับหนึ่งสายรับหนึ่งสายนะมีคนแจ้งบอกพี่สีตอนนี้แม่ค้ากำลังขายของไร้สดอยู่เลยเขาอยู่ได้ยังไงอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง
1: โอ้หลายแบบตั้งแต
0: ่ก็มีคนซื้อนะ
1: ตอนยิ่งดึกเนี่ยยิ่งคนก็ไลฟ์นะแล้วที่แปลกคือคนมีคนดูแล้วมีคนซื้อด้วยนะ
0: ใช่แต่บอกว่าเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะป่านเนี้ยดูไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู
1: ้
0: แต่ว่ามีคนซื้อก็น่าจะเป็นสินค้าประเภทแบบถูกจริตเราชอบเราอยากจะติดตามอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยรอลดราคาลองซื้ออย่างนี้หรือเปล่าม
1: ันทำให้เห็นว่าเนาะมันออนไลน์เนี่ยมันได้ทั้งวี่ทั้งวันจริงพี
0: ่ใช่ได้ตลอดเนี่ยเขาอยากทำแบบนี้ก็เขาจะติดตามเขาดูนะคะดูเลยว่าเขามีเทคนิคอะไรเนาะ
2: ครับก็เอาง่ายๆนะถ้าเราขายของกินนะพี่สีแล้วเราเอาร้านเข้าไปอยู่ในไรเดอร์นะเขาบอกว่า2วันเนี้ยที่เริ่มให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ2วันเนี่ยยอดซื้อในไรเดอร์เนี่ย27ล้านน่ะ
0: โอ้เห็นไหม
1: มันเยอะมากกันนะพอมานั่งดูตัวเลขในแต่ละวันว่าไอ้คนไทยเรากดสั่งซื้อกันในแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้
0: คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะ
1: ใช่27ล้านบาทนะครับ2วันเนี่ยยอดขายในแอปพลิเคชันอ่ะ

0: ใช่ไหม
1: แต่ไม่อยากออกจากบ้านเก้าใดเก้าหนึ่งหรอกแต่ว่าใช่แต่ว่ามันให้เห็นวิถีว่าคนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคือชูขอแสดงความยินดีกับลูกน้องเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นสาวกซิสเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ตามจริงนะคะ
1: ครับ
0: ยินดีรางวัลน้อยเกินไปค่ะมันเลยถูกยากโอ้ก็ใช้เพิ่มรางวัลใช่ไหมพี่เดี๋ยวมีสายเราจะลำปางหนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
0: สวัสดีพี่ปริญญา
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญค่ะพี่
2: ของเรื่องครับผมคือตอนนี้เนาะคือมันเกี่ยวกับเรื่องไอพัดเนาะผมอยากเรียนถามว่ามันจะหมดเหลือเวลาอยู่ถึงวันที่21ใช่ไหมครับเนาะ
0: คร
2: ับ แล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงคือรอบนี้ถ้าเด็ก16 17เนาะรับไม่ได้ช่วยนะครับเนาะผมคิดว่าข้างหน้าถ้ามีนะถ้ามีโครงการนี้ขอให้ช่วยเด็กที่อายุ16 17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระครับเด็กจะได้ไปโรงเรียนนะครับเหมือนรัฐบาลก่อนเขาช่วยได้แต่16ใช่ไหมครับ
1: ก่อนได้หมื่นไปแล้ว
2: ครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ไปโรงเรียนนะครับผมก็ไม่เข้าใจกันสมัยรัฐบาล
0: ลดอายุลงมาหน่อยเหรอ
2: ลดอายุมาหน่อยครับถ้าไม่ทันเหตุนี้
0: ก็ไม่ทันแล้วค่ะยังก็18ปีบริบูรณ
2: ์ครับ
0: ฝากไปด้วยไงก็ไม่ทันแล้วค่ะ
2: น้องพี่สีนะผมว่าถ้ามีโครงการน่าอยากให้ได้เด็ก16 17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเด็กจะได้คือพ่อแม่จะได้แบ่งเบาครอบครัวด้านใช้จ่ายไปโรงเรียนนะครับน้อง
1: ค่ะปากเสียสะท้อนหนึ่งนะเรียกเสียงสะท้อนหนึ่งจ้ะน่าจะได้ที่ให้มีเรื่องอยู่ใช่ไหม
2: ฝากไปด้วยนะครับฝากถึงรัฐบาลคร
0: ับ เพราะว่าเอาอย่างนี้คุณลุงเพื่อจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้เรียกบัตรคนจนแล้วนะน้องๆอย่าเรียกบัตรคนจนให้เรียกบัตรสวัสดิการว่าที่คุณลุงบอกถูกต้องแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยคือเขาอยากจะช่วยคนที่แบบไม่มีอาชีพแต่ว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบต้องดูแลก่อนให้เรียนหนังสือก่อนประมาณนี้
2: ครับผมคิดของลุงว่า
0: แค่จำกัดนี่แหละว่าต้องไม่เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัย16 17ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็เรียนหนังสือไปก่อน
2: แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเราสงสารเด็กๆครับเพราะว่าสมัยก่อน16ได้ครับ
0: เนาะ16คือได้บัตรใบนี้เหรอไม่ได้ใช่ไหมเงื่อนไข
1: ก็ได้บัตรที่รอบที่แล้วได้หมื่นหนึ่ง
2: ห้าสิบครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าคนละครึ่งเงินร่วงเลยนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมหนึ่ง
2: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล
0: ้
2: ว
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะใช
2: ่ก็
1: ฝากเงิน
0: ไว้กับ
1: เพื่อไทยอ่ะที่แจกเงินหมื่นเขาได้ไปแล้วรอบนั้นน่ะเนาะรอบที่อายุ16ไปอ่ะ
0: ใช่
1: แต่คุณลุงจะถอนว่าถ้าลดอายุต่ำลงมาได้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
0: ค่ะเนาะนั่นแหละก็ม
1: ัน
0: เป็น
1: ถ้าเริ่มมีคนละครึ่งด้วยก็ดีเด็กก็ไปใช้ก็ได้
2: เพราะว่าจะได้แบ่งเบาครอบครัวเงินไปโรงเรียนนะครับน้องถึงจะเล็กจะน้อยก็ยังดีครับเน
1: า
2: ะ
1: แล้ว
2: เรื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องข้ามันนะครับเนาะน้ำมันเพราะว่าอย่างน้อยนะครับน้ำมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนนะครับเนาะถ้าน้ำมันมันถูกปุ๊บเนี่ยสินค้าเนี่ยต่างมันก็จะแบ่งเบานะอย่างการค้าการขายอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเนาะว่าอยากได้นะอย่างดีเซลอยากได้แค่35ก็พอนะครับเนาะนี่ก็35ก็
0: ไม่ต้องเยอะมาก35ก็พอ
2: ก็แบ่งเบาภาระเยอะตอนนี้เนาะเพราะว่าการขนส่งเลยต่า

0: ่างตอนนี้นะครับนำเรียนว่าของขึ้นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะลงนะครับผู้จริงครับผมเห็นข่าว
1: ลงยากอ่ะ
0: ตัวตายเลยครับผมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดภาษีแรงจ้างเนาะก็ผมว่าก็ท่านะครับเนาะ
2: คร
0: ับมีสองเรื่องแค่นี้นะครับสรุปเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของ
1: คุณสมบัติน
0: อ
1: ต
0: ีไปบ้านอ่ะเนาะโอกาสหน้า
1: ครับได้ค่ะคุณลุงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
0: ครับ
1: คุณลุงปริญญา
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ

0: แล้วอย่างนี้ต้องตามไปบ้านระวังด้วยนะคะเดี๋ยวนี้
1: ไปดมดมมองมองเขาไม่ได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้อะไรรู้ไหมคนน่ะกลัวปืนนะ
1: ครับ
0: กลัวปืนจริงอย่างกรณีนี่แหละวินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็น่ากลัวมาก
1: ครับ
0: มีปืนอยู่กับมือมีปืนอยู่กับตัวเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มันขึ้นง่ายนะ
1: ใช่นอกจากคนธรรมดาแล้วในเมื่อวานนี้พี่นี่หน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวนะครับติดตำรวจโทรยิงขมับตลบขาป้อมนี่ก็ตำรวจเนาะแล้วก็มีปืนเหมือนกัน
0: ตอนแรกบอกว่ามีคนมาแอบยิงมาแอบทำร้ายจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมก็ทำร้ายตัวเองใช่ไหม
1: ใช่พี่เนี่ยพอมีปืนก็บอกว่าเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินแล้วก็มีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องการซื้อขายที่ดินต่างๆนะครับก็เลยทำให้นะสิบตำรวจโทภควัตนะครับท่านเป็นผู้บังคับหมู่ที่ปทุมธานีก็ยิงตัวเองในป้อมเลยพี่กำลังเข้าเวรเลย
0: ค่ะ
1: กำลังเข้าเวร
0: หาทางออกไม่ได้เลย
1: ครับ
0: จัดเลยเนาะค่ะก็เสียใจด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อีกสองที่นครนี่นะคะลูกชายหญิงทะเลาะกันก่อนฝ่ายชายก็เอาปืนมายิงตอนยิงตัวเองตายตามกันไปเป็นรายที่สองนะคะที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะก็ผู้หญิงที่ทำงานฝ่ายสินเชื่อของสากลหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายชายอ๋อเดี๋ยวคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าลูกสาวกับฝ่ายชายเนี่ยต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วอายุก็30กว่าเนาะทีนี้เลิกกันมาจากครอบครัวเก่าก็มา อยู่กินกันที่บ้านหลังเกิดเหตุแต่มีปากเสียงทะเลาะ กันบ่อยครั้งเลิกลากันไป2ครั้ง2คราแล้วครั้งแรกเลิกกันไปฝ่ายชายก็มากราบขอโทษว่าจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสฝ่ายแม่ฝ่ายหญิงแม่ยายเนาะก็ตักเตือนไปลูกสาวก็ยอมนะยอมให้อภัยรอบหนึ่งแต่มาครั้งนี้เนี่ยลูกสาวไม่ยอมไม่คืนดีแล้วนะคะจนเป็นชนวนเหตุที่ฝ่ายชายเคยขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลิกกับฉันนะมึงตายแน
1: ่
0: จนสุดท้ายฝ่ายชายก็ซื้อสุรามาตั้งไว้หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันดื่มนะก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนนะคะก็รู้เรื่องกันนะน้องมาขอคืนดีแล้วฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วไม่ยอมมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ตัดสินใจ
1: แบบเคสอย่างเงี้ยเยอะนะผมอ่านข่าวเนี่ยมีแทบทุกวันเลยพี
0: ่มีตลอดเนาะ
1: คือแบบฝ่ายหญิงอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฝ่ายชายคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตเขาอยู่อะเนาะ
0: โอ้โหเนี่ย
1: อย่างนี้มันจะจบลงด้วยเรื่องแบบนี้
0: จริงหนียังไงก็ไม่พ้นเหรอ
1: ครับ
0: ช่วง
1: นี้ต้องยังไงดีต้องคุยกันด้วยดีเนาะคุยกันด้วยเหตุผล
0: มีเหตุผลก็ไม่ฟังแล้วไง
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังจริงๆอ่ะขอโอกาสอย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายก็จบลงด้วยสองครอบครัวเศร้ากันไปตายทั้งคู่เลยค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เศร้ามาก
1: ครับเนาะเศร้าแต่เช้าเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมีก็มีเนี้ยตลอดนะ
1: ครับ
0: รักขมรักขมค่ะมีอะไรอีกที่ไม่เจ้าก็เจ้าอ๋อมีอันนี้ก่อนก็เมื่อวานคือคุณลุงเรียกคุณตาก็ได้นะแกอยู่จังหวัดอุดรน่ะน้องโด่งแกเสียชีวิต
1: ครับ
0: คุณตาอายุ78ปีนะตาอินเสนดงค่ะแกก็ป่วยนะคะป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตญาติก็นำ

0: ร่างมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะที่วัดประจำหมู่บ้านทีนี้ภรรยาเนี่ยยายแดงเนี่ยแกบอกว่าแกก็รู้ว่าตาเนี่ยน่าจะเก็บเงินเอาไว้ในเครื่องในลังเครื่องมือช่างพระตาเป็นช่างเนาะพอเสร็จงานก็ให้ลูกชายไปดูหน่อยดูกันมันเป็นทั้งเนี่ยจ้ะอุปกรณ์ที่ช่างก็ใส่ไว้ในนั้นแหละปรากฏว่า
1: ไม่เคยมีใครไปเปิดไม่แบบตอนแกอยู่ไม่มีใครไปเปิดเลยอย่างเงี้ย
0: แล้วยายก็บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรของแกหรอกเครื่องมือช่างแกน่ะแกแค่เก็บไว้ของเก่าๆเลยนะก็ไม่ยุ่งนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะมีเก็บอะไรไว้บ้างไปลูกชายไปดูปรากฏว่าโอ้โหเงินต้องล้านแปดอยู่ในนั้น
1: โอ้เงินสอง
0: เครื่องมือช่างใช่ทองอีกหนึ่งบาททองอีกหนึ่งเส้นนะคะ
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้ดูดิ
1: โอ้นี่เหมือนที่
0: มรดกท่านเป็นอะไรเงี้ยเป็นเงินใช่โอ้โหดูดิ
1: ค
0: ือยายบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะตาอินเนี่ยแกใช้ชีวิตแบบจะมาถามากขนาดว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแกยังไม่กล้าซื้อกินเลยประมาณนั้นอ่ะเป็นคนแก่โบราณอ่ะเก็บอย่างไรออมยังไงเนี่ยแกก็เก็บอยู่อย่างนั้นอ่ะก็พับไว้มัดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับได้1,800,400 บาทแล้วก็ทองอีก1เส้นนะคะซึ่งน่าจะเป็นเงินจากการที่แกเคยขายวัวขายควายด้วยประมาณนี้ค่ะดูดิ
1: แล้วไม่บอกใครในบ้านนี่ก็อันตรายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่บอกเพราะว่า
1: หลังนี้เกิดนึกคนนึกว่าเศษเหล็กเอาของพ่อเอาไปยุ่งเอาไปทิ้งไป
0: เนี่ยแต่ว่ายายแกก็รู้ว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามากขนาดนี้ไงเพราะยายบอกว่
1: า
0: เนี่ยแต่งงานกันมาตั้งแต่2513ปีแล้วล่ะ2013เกือบ60 ปีนะมีลูก3 คนแล้วก็ลูกๆเนี่ยแต่งงานก็แยกครอบครัวไปหมดแล้วบ้านนี้ก็อยู่กัน2 คนตายายนะคะก็ที่เสียชีวิตนี่คือป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหาหมอเลยไม่ป่วยอ่ะก็สุขภาพดีแต่ว่าพอมารู้ว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดีก็รักษากันไปหมอบอกว่าหายนะแต่มาเป็นเบาหวานค่ะฉีดยาวันละ2 เข็มก็ไม่นึกไม่ฝันว่าตาจะเสียชีวิตนะไม่แล้วก็ไม่เคยถามเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันนะเพราะว่าแต่รู้ว่าสามีเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก็บมานานไม่รู้กี่ปีแล้วนะแล้วก็พ่อแม่ก็แบ่งมรดกให้ไว้แบ่งวัวแบ่งควายให้ก็ขายเงินมาขายมาเก็บไว้ยายบอกว่าไม่ยุ่งกันเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ถามไม่อะไรเมื่อ20 วันที่แล้วสามีไปแจ้งข่าวนะคะว่าไปแจ้งข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาวุ่นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงกลับมาบ้านมาถึงก็มีอาการเหนื่อยก็พากลับไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวรอบนี้15 วันแล้วก็แกไม่อยากอยู่ละแกจะกลับบ้านกลับบ้านอย่างเดียวจนหมอจับมือมัดกับเตียงแล้วก็แกบอกว่าจะทรมานแกทำไมแกไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแกหงุดหงิดมากลูกไปเยี่ยมช้านิดนึงก็โกรธเครียดก็เลยอ่ะโอเคหมอก็ตามใจพากันมารักษาต่อที่บ้านนะคะตอนกลางวันจะนอนกลางคืนจะนั่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย3-4 วันก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ได้สั่งเสียไม่บอกอะไรเลยดูสิไม่บอกจริงๆนะคะสุดท้ายนี่แหละค่ะไปเจอลังเครื่องมือนี่แหละ1,800,000ทองคำ1 บาทนะคะก็เนี่ยแหละลูกหลานก็ลูกชายคนโตบอกว่าพ่อน่ะเป็นเกษตรกรตัวจริงนะมีวัวมีควายเยอะตั้งหลังไม่มีที่เลี้ยงก็เลยขายแล้วพ่อนี่เป็นอสมด้วยนะที่บอกว่าไปแจ้งข่าวชาวบ้านน่ะเป็นจิตอาสาเป็นอสมรุ่นแรกของหมู่บ้านเลยนิสัยก็คือว่าประหยัดกินน้อยมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดคือไปเก็บจริงๆอ่ะไม่ใช้อะไรเลยอ่ะเก็บมากๆเลยนิสัยของคุณตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินไม่คุยเรื่องเงินกับลูกเวลาลูกพูดถึงเรื่องเงินพ่อจะเดินหนีแต่ว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูกนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหค่ะก็ไม่ทะเลาะกันน่ารักนะเนี่ยคุณยายบอกว่าเดี๋ยวเงินทั้งหมดเนี่ย1,800,000พร้อมทองนี่เดี๋ยวก็จะตัดสินใจเอาไปฝากธนาคารเพื่อเป็นกองมรดกเอาไว้ลูกทั้ง3 คนแล้วก็ได้ดูแลแม่ในเวลาเจ็บป่วยค่ะ เนาะน่ารักมากก็จะแบ่งให้ผู้พิการนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์พันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์ในสมัยรัชกาลที่9อะค่ะลุง
1: ครับครับ
0: อื
1: มโอ้ค่ะเก็บเงินเก่งมากเนาะ
0: จริงเนาะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้โ
0: หค่ะ
1: นะสุดยอดเลยนี่แหละต้องวางแผนนะอดหอมรอมริบไว้นะครับ
0: อื
1: มพูดถึงคุณลุงเมื่อสักครู่พี่ติบอกเขาแกเป็นเบาหวานแล้วเสียใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วโชคดีอย่างหนึ่งไม่มาเจอแบบคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้ก็เป็นเบาหวานนะครับจะไปเจอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับรพสตนะฮะมาเจาะเลือดให้ปรากฏว่ามือนึงเจาะเลือดอีกมือนึงถือกระป๋องเบียร์ตลอดเวลาครับพี
0: ่
1: คุณยายมือบวมเลยฮะคุณยายอายุ83ปีครับพี่สีอยู่ที่สกลนครนะฮะส
0: ี
1: คิวตามวงรอบนะครับตรวจสุขภาพประจำเดือนคือคุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเป็นไตเสื่
0: อ
1: มแต่ละเดือนก็ต้องคอยเจาะเลือดไปตรวจทีนี้นะก็มาเจอเนี่ยนะฮะผอ.รพสต.ที่อำเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครคนนี
0: ้ผอ.
1: มาถึงเนี่ยผอ.เลยครับพี่สีนะฮะในภาพเนี่ยหลานแกถ่ายภาพเอาไว
0: ้แต่ก็ดีนะจะมาจ่อให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปที่รพส
1: ต.แต่มันไม่ดีตรงนี้แกไม่วางกระป๋องเบียร์เลยฮะโอ้โหนะ
0: ไม่ตาย
1: แล้วแข็งเขาบอกแข็งแรงด้วยนะเขาบอกยกช้างมือเดียว
0: ไม่ตายมือนึงก็จ่อเลือดมือก็ยกกระดกไปด้วยอย่างเงี้ย
1: ขวาตลอดเวลาแล้วเมามาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็มาเจาะเลือดเนี่ยเอาพูดตรงๆนะพยาบาลที่จบใหม่บางคนเนี่ยยังเจาะเลือดเนี่ยยังหาเส้นเลือดเราไม่เจอเลยยังต้องขอเปลี่ยน
0: ข้างยิ่งมือของคนสูงวัยอย่างนี้นะมันแบบขอโทษนะคือแบบว่าเส้นเลือดเส้นอะไรมันก็อาจจะดูแบบเฉียวไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช
0: ่มันเจาะยากคนแก่น่ะ
1: มีสติยังเจาะยากเป็นพยาบาลบางทียังเจาะยากแต่นี่นะผอ.แกเมามาเลยฮะมือหนึ่งถือกระป๋องอีกมือหนึ่งถือเข็มมายายมาจะเจาะเลือดนะมาเดี๋ยวฉันเจาะให้มันจะไปยากอะไรมือจะบวมเจาะไปสี่เข็มเจาะไปสี่ครั้งที่สี่รูหาเลือดไม่เจอเลยหาเข็มไม่เจอเลย
0: หาเส้นไม่เจอเลย
1: นะครับคุณยายเนี่ยเอาเรื่องราวนี้นะมาร้องเรียนนะฮะเขาบอกรพ.สต.เนี่ยขึ้นกับอบจ.แต่สาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูนะอย่างนี้นะว่าเอ๊ทำไมระดับผอ.ถึงเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ชาวบ้านจะฝากความหวังกับใครได้ครับเนี่ย
0: ไม่จริง
1: นะ
0: ลูก
1: ตอนนี้
0: แล้วทำไมโอ้ไม่เข้าใจตรงนี้หน่อยว่าแล้วทำไมต้องกินเบียร์มาด้วย
1: ก็ติดแต่พี่เพราะชาวบ้านบอกงี้นะฮะแกมาอยู่ที่นี่เนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้านี้ติดสุราอย่างหนักนะเลิกดื่มไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาดื่มหนักกว่าเดิมอีกชาวบ้านหมู่บ้านเอื้อมละอาหมดเลยพี่เพราะว่ารู้พฤติกรรมนอกจากไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะฮะยังขาดความรับผิดชอบดื่มเหล้าหนักเนี่ยชาวบ้านบอกที่ผ่านมาก็พยายามจะแบบเอาหูไปนะเอาตาไปไล่นะพยายามจะช่วยกันเพราะถือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคนในหมู่บ้านก็ต้องพึ่งพารพ.ส.ต.เนาะแต่ตอนนี้มันหนักจนไม่ไหวแล้วอ่ะถึงขนาดมาเจาะเลือดแล้วถือกระป๋องมาด้วยเนี่ยติดเนี่ยขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วนะฮะ
0: ตกใจเลยแต่ไม่น่าจะมีนะ
1: โอ้โหค่ะต้องให้ทางจังหวัดไปดูแลแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นจากอบจ.ครับพี่
0: โอ้โห
1: เราเป็นไงกันต่อดีเจ้า
0: เป็นระดับผู้อำนวยการนะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้จบหมอก็จบ
1: อย่างน้อยต้องมีหมอคนหนึ่งเนาะ
0: ใช่
1: ไหมพี่มันต้องมีหมอคนหนึ่ง
0: ถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็คือแกต้องจบสายศึกษาเนี่ยโอ้ยมาติดเล่าได้ยังไงยังงงตรงนี้แหละ
1: แล้วจะมีอสม.อะไรมาช่วยอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่า

0: คนที่แบบเป็นหลักเลยเนี่ยต้อง
1: คือตัวท่านเนี่ยตัว
0: ต้องเป็นความหวังให้กับชาวบ้านอ่ะ
1: โอ้โหนี่เพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นน่าเชื่อเนาะ
0: แล้วถ้าเห็นมือคุณยายแล้วพี่จะตกแต่คุณยายอายุ83นะพี
1: ่นั่นแหละ
0: ยายอายุ83
1: หาเส้นยาก
0: มือช้ำใช่อย่างที่พี่ว่าคือคุณยายก็มืออาจจะเหี่ยวๆหน่อยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช้ำไปหมดเลยอ่ะบวมด้วย
1: ก็ตอ
0: บลูกหลานก็บอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ครับที่ไหนมีอย่างนี้ก็คอยช่วยๆแจ้งกันมานะเป็นหูช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับ
1: ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องพักงานเลยถ้าแค่ติดขนาดนี้นะ
0: ใช่
1: ต้องโดนพักงานก่อนไปพักก่อน
0: เป
1: ็นไม่มีคุณสมบัติเหมาะเลยที่จะมาดูแลชาวบ้านอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นภาพแล้วนั่งกระตุกมียาจริงๆด้วย
0: ไปตรวจไปอ่ะ
1: โอ้โห
0: ต้องติดจริงๆคือมันไม่ได้เลยมันวางไม่ได้เลยแสดงว่ามันแบบว่ามันกำลังอร่อยอ่ะแบบว่าม
1: ันจะแบบต้องหนักมากติดหนักมาก
0: จะแบบจะวางไว้สักชั่วโมงหรือเอามาตรวจทวนไข้แล้วก็จับ
1: ไปแล้วดูภาพคุณยายนั่งดินั่งมือรอ
0: นั่งมองนั่งมองนั่งรอ
1: นั่งมอง
0: นั่งรอเมื่อไหร่แกจะกินเสร็จ
1: เบียร์อยู่
0: ฉันจะได้ถามแบบว่าโรคนี้มันยังไงฉันจะยังไงอ่ะแกจะกินเสร็จหรือยัง
1: แล้วดูดิเข็มต่อเลือดอ่ะวางอยู่บนหมอนขีดอ่ะแล้วคุณยายก็เอามือพ้องแล้วแล้วไอ้หนุ่มเมื่อไหร่มึงจะเจาะวะแต่ขอโทษนะไอ้หนุ่มคนนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆนะคะนี่ค่ะแต่นั่นแหละเมื่อไม่ชี้ชมตอนต้นว่าจะหน้าแล้วจะมาต่อให้ถึงบ้านเลยนะขอมาเองเลยจ้ะโอ้ยก็ยังบอกว่ามีทะเลาะกันด้วยนะโวยวายกันด้วยนะเพราะว่าพอต้องเจาะหลายครั้งไม่สำเร็จเนี่ยคุณยายมือบวมช้ำนะครับท้วงแต่ก็โวยวายว่าเอ้าปกติออกมาแบบนี้ต้องมีค่าเสียเวลาพันหนึ่งนะชั่วโมงนึงอ่ะถ้าไม่พอใจไปเจาะโรงพยาบาลเลยแล้วก็ก่อนวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้แล้วออกจากบ้านไปสรุปว่าไม่ได้เจาะไม่เสร็จไม่รู้
0: สรุปไม่ได้เลือดอ่ะเจาะแล้วแต่ไม่ได้เลือดกลับไป
1: เจาะแล้วไม่ได้เลือดโทรหาเส้นไม่เจอ
0: ตาย
1: โอ้ตายตายตายจะเลยไม่ได้นี่ต้องพักแล้วนะคะต้องพักงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนาะกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงอ๋อสังกัดอบจ.เหรอ
0: เห็นว่าสังกัดอบจ.นะพี่ไอตัวแต่ว่าสาธารณสุขก็เข้ามาดูได้นะเพราะว่านะหรือเป็น
1: ได้ก็ได้ค่ะเพราะว
0: ่
1: าโรงพยาบาลของผมประจำตำบล
0: อ
1: ่ะน
0: ั
1: ่นแหละน่าห่วงมากน่าห่วงมาก
0: ค่ะ
1: มีเรื่องของเกี่ยวกับดีเอสไอไปค้นเครือข่ายฟอเร็กซ์นะคะน้องดงก็หายไปนานเนาะในเรื่องฟอเร็กซ์เนาะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัดดาวตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินและก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมค่ะสั่งการแล้วก็กำชับว่าให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดนโยบายเป็นการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะก็มีสอทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ DSI นะคะไปค้นในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสุราษฎร์และสมุทรสาคร24จุดนะคะคาดว่าน่าจะมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้77รายยึดทรัพย์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเฉพาะเงินสดนี่65ล้านซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อุปกรณ์เอกสารหลักฐานต่างๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยว USI จะสรุปแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาประกาศว่าใครก็ตามถ้าท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอก ให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินต่างประเทศนะครับ

0: แครกผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นเว็บไซต์ผ่านแอปหรือเรื่องความเสียหายจากการถูกชักชวนร่วมลงทุนฟอเร็กโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยขอให้ไปยื่นเรื่องและก็แจ้งเบาะแสให้ DSI ตรวจสอบได้ค่ะน้องรุ่งเขาประกาศก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงภายหลังเมื่อวานนี้ไปยึดมาได้เยอะเลยนะคะ
1: เป็นเปิดเซฟมานะหูเงินเต็มตู้เลยนะพวกนี้นะ
0: โอ้เก็บมาอย่างดีเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ผมไปดูซุปเปอร์คาร์ดินี่โอ้โหบรรทุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู
1: ้
0: ที่ไทยเนาะ
1: ครับ
0: ซุปเปอร์คาร์ห้าคันก็ชัดเจนบอกว่าน่าจะมีนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงเกี่ยวด้วยค่ะน้องโด
1: มอีกแล้วคนวงการบันเทิงอีกแล้ว
0: อีกแล้วใช่อีกแล้วตรงนี้เงินเพียบ
1: โอ้โหครับผม
0: ค่ะนี่คือทลายเครือข่ายได้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่หมดหรอกคิดว่าน่าจะยังมีอีกเนาะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกแน่ๆเลยนะคะอ่ะนี่ไปแจ้งนะใครที่เคยโดนหลอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบไม่กล้าแจ้งความก็ไปแจ้งDSIได้ค่ะไม่สาย
1: เ
0: ดี๋ยวไว้สาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้มีดีเจคนหนึ่งไปแจ้งความพี่ตีนะดีเจคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าเขาโดนลูกค้าที่ร้านที่สถานบันเทิงนะเดินเข้ามาตบหัวเขาสามครั้งนะฮะเพียงเพราะเขาไปเปิดเพลง Happy Birthday ให้กับลูกค้าเออนะเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยเราก็จะเขียนใส่กระดาษไปขอได้นะขอเพลงขอเพลงให้หน่อยปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นถึงกตตรของโรงพักสพเมืองขอนแก่นพาน้องๆเด็กเอ็นเป็นเด็กผู้หญิงมาเที่ยวแล้วปรากฏว่าหนึ่งในเด็กเอ็นเนี่ยได้ไปวันเกิดป้าแกก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยดีเจเปิดเพลง Happy Birthday ให้น้องเขาหน่อย
0: เออเสียงเหมือนอ่ะ
1: ขอเพลง Happy Birthday หน่อยดีเจขอไปแล้วขอไปเล่าขอเสร็จแล้วมันไม่เปิดสักทีนะฮะสุดท้ายแล้วแกฟิวขาดนะด้วยความที่แบบนี่ก็ลงออกมาพาเด็กมาเที่ยวอ่ะพี่สามารถพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ขอเพลงให้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรจันป๋าไงป๋าก็รอแล้วรอเล่าครับเพลง Happy Birthday ไม่มาครับแกเดินเข้าไปตบหัวดีเจสามครั้งแต่ก็ตบแบบเบิร์ดฮัลโหลพี่ก็ไม่ได้ตบแบบโอ้โหไม่ได้ตบแบบคว่ำนะแต่ก็ตบแบบเบิร์ดฮัลโหลอ่ะคนแบบ
0: ตบแบ
1: บเหมือนกับนี่ทำไมไม่เปิด
0: ช้าเหรอ
1: ทำไม
0: ช้าจังเลย
1: อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้
0: เด็กรออยู่เด็กรออยู่นะเว้ยมึงช้านะ
1: อะไรประมาณนี้ถึงก็ไม่ได้ถึงแบบโอ้ยหัวร้างข้างแตกอะไรหรอกนะก็เหมือนกับผมแบบสั่งสอนน่ะผมแบบ
0: ก็แต่มันควรเหรอ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับดีเจท่านนี้เนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้นะที่สพเมืองขอนแก่นแล้วเห็นบอกว่าเรียกค่าเสียหายนะ300,000
0: เรียกไปเลย
1: เขาเรียกแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยทำให้แกอับอายแล้วข่มขู่ทำให้แกตกใจกลัวทำให้แกได้รับบาดเจ็บนะครับก็เห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขาบอกหลังเหตุการณ์เนี่ยดีเจก็ออกจากร้านไปตัวพี่กตตรท่านนี้ก็พยายามที่จะไปขอโทษแล้วก็ไม่เจอกันคลาดกันนะฮะเห็นบอกว่าเรียกมา 300,000 เนี่ยแกเสนอ 10,000 ขอให้จบเรื่อง 10,000
0: ขอลด
1: เขาเรียกก็เหมือนต่อรองกันนะ 10,000
0: ขอจ่าย 10,000 เดียว
1: ใช่นะครับก็รู้สึกว่าทางพี่ดีเจเขาจะไม่ยอมนะเขาจะไม่ไปถอนแจ้งความแล้วเขาจะไม่เอาเงิน 10,000 ตรงนี้ฮะจะขอสู
0: ้แล้วเหตุผลที่แกใจร้อนไปตบหัวเขาทำไมอ่ะทำไมรอแป๊บนึงก็ไม่ได้หรอ
1: ก็เขาบอกว่าขอไปเท่าไหร่แล้วเขาตั้งนานแล้วก็ไม่เปิดให
0: ้
1: ประกอบกับแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าที่ปกติที่ร้านเนี่ยจะเป็นดีเจคนที่รู้จักกันแล้ววันนั้นด้วยความเมาก็คิดว่าน้องคนนี้เป็นไอ้ดีเจที่รู้จักก็เลยจะขึ้นไปเหมือนเบิร์กกระโหลกสั่งสอน

0: Women.
1: พอตอนนี้สั่งแล้วก็เลยอ้าวรู้ว่าไม่ใช่น้องคนที่รู้จักก็เลยจะขอโทษใจร้อนแบบนี้ถึง
0: เป็นอย่างนี้ด้วย
1: ผมเข้าใจอารมณ์นะเวลาเราไปกับสาวๆเราก็อยากจะแบบว่าดูแบบดูแลมันต้องมีอารมณ์แบบ
0: ไม่เคยเจอสาวๆไม่กลัวหรออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบพี่ดงสุดพี่ดงทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะพี่ดงสุดยอดเลยอ่ะเราก็อยากอะไรอารมณ์แบบนี้ไงอารมณ์แบบพี่ดงให้จังเลยพี่ดงสั่งอะไรก็ได้หมดพี่ดงอะไรไปโชว์สาวไปนิดนึง
0: โชว์อย่างเงี้ยสาวยิ่งห่างหรือเปล่าสาวก็กลัวนะถ้าเจออย่างเงี้ยเราเป็นสาวนะรับรองเลยว่าหนีค่ะหนีก่อนค่ะ
1: นี่ป้ายไม่เอาเลยใช่ไหมดูมีอำนาจไงไม่ชอบ
0: มือมีน่ากลัวใช่ไหมคะดูน่ากลัวอย่างเงี้ย
1: แล้วเดี๋ยวคนก็ไปเคลียร์กันเพราะว่าทางฝั่งผู้ชายเขาบอกเขาไม่ยอมความเร
0: ื่อง
1: ของทำร้ายร่างกายกัน
0: ต้องยอมนะคนพวกนี้ต้องอยู่ในสังคมไม่ได้อ่ะเอาจริงๆนะไม่ควรนะคะมือไวอย่างเงี้ยมือไวไหมอ่ะค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องรุ่งค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาผิวนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไมด้าสูตรเสริมเพิ่ม 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า 95 วิทยุอสมท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธ17มิถุนายนดวงก็
1: ผม
0: เป็นวันที่หลายคนบอกเบิร์ดมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้สบายสบายฝนไม่ตกนะคะ
2: สบายสบาย
0: ก็ดีแล้วดีแล้วเบิร์ดเบิร์ดเออนะแต่ถ้าเบิร์ดเบิร์ดที่จังหวัดชิวมากเนาะเออสบาย
1: คำนี้คำนี้ต้องรุ่นไหนเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยโหด
0: ก็รุ่นนี้แหละรุ่นคุณผู้ชมของเราฐานดูสิใครจะไม่รู้จักเบิร์ดเบิร์ดบ้าง
1: เออเบิร์ดเบิร์ด
0: พี่ตูเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเออใช่ไหมตรงนี้แหละ
1: คร
0: ับ แกที่ถ้ารุ่นปัจจุบันเขาบอกอะไรอ่ะทำแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่ะ
1: คิวคิว
0: เด็ก
1: ใช่ไหม
0: คิวเหรอ
1: เด็ก
0: คิวอ๋อ
1: เออรุ่นรุ่นรุ่นเหลือเนี่ยวันนี้ชิวชิว
0: ชิวชิวนะคะ
1: มีอะไรที่แบบ
0: ก็เจออะไรที่แบบว่าถูกสลิดเด็กเดี๋ยวเนี่ยเขาจะบอกว่าอุ้ยวันนี้ยิ้มใจมากเลยอื
1: มอ
0: ื
1: มเออ
0: แล้วบอกเขายิ้มใจมากเลยเขาเจอร้านที่เขาขายไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขากำลังยึดกันอะที่มันบริหารมือเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะป้าก็เรียกไม่ได้ถูกก็บอกว่าโอ้ยเจอร้านแล้วหิวใจมากเลยวันนี้คิวคิวคิวอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: หิวใจหิวใจ
0: หิวใจเฮ้ยพอดีเป้มาเปิดเพลงเมื่อสักครู่สวดมนต์ขอแฟนแล้วไปเจอข่าวพระเอาก่อนได้ไหมบันเทิง
1: เออยังไงฮะพระ
0: คือเมื่อวาน
1: พระทำอะไร
0: มิตรเต่าเอ้ยมันต้องระดับมิตรเต่านะถ้าเจอพระเนี่ยนะมิตรตาค่ะพลตำรวจตรีสลินเกียรติปานแก้วนะคะแกสั่งการให้กองปราบไปจับครูประหลัดพระครูประหลัดธนากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งลงก็เป็นหมายจับเมื่อวันที่10นี่เองค่ะ10มิถุนายนอย่างนี้แหละค่ะแล้วไปจับอดีตเจ้าอาวาสในขณะเป็นรปภ.อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางพลีเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะอยู่ๆก็มาเป็นรปภ.อยู่แถวบางพลีนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจับกันหน้าหมู่บ้านหน้าป้อมเลยนะฮะก็สืบเนื่องจากเมื่อปี65นะคะวัดนี้จัดงานทอดกฐินก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกันประมาณยอดนะเรียกกฐินตอนนั้นก็400,000กว่าต่อมามีการนำเงินไปเข้าบัญชีวันเดียวกันนั่นแหละเจ้าอาวาสพร้อมคนขับรถก็ไปเบิกเงินออกจากบัญชีทันทีคือพอเข้ามาถึงปุ๊บก็เอาเงินไปฝากธนาคาร16นาฬิกาวันเดียวกันเจ้าอาวาสก็ไปเบิกกลับมาคือผ่านไปไม่กี่นาทีอะไปเบิกกลับมาจนเหลือติดบัญชีเพียง12.78 บาทก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่ปี65ก็หายไปเลยหายไปเลยตั้งแต่ปี65 403เกือบ404เนาะเออแล้วก
1: ็
0: มาทราบว่าท่านเนี่ยแอบแต่งชุดคาราวาสไปดื่มจนเมาไม้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เขาบอกนะบิ๊กไบค์ด้วยนะย้ำไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่หย่อนดาวเรียบร้อยนะไปประสบอุบัติเหตุสุดท้ายรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครปฐมจากนั้นก็ไม่มี

ใครทราบข่าวท่านอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานปรากฏว่าโอ้ทีมบิ๊กเต่าทีมกองปราบถึงแน่เนาะจนทราบว่าท่านหนีไปทำงานเป็นรปภ.อยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีสมุทรปราการก็นำกำลังเข้า

0: ครับ
1: แล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เคยถูกจับเมาแล้วขับตอนที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็เบื้องต้นแกก็สารภาพหมดแล้วว่าตัวท่านหนึ่งผิดจับได้เรียบร้อย
0: โอ้ยลุงเงินยังอยู่ไหมพี่สี่แสนอ่ะ
1: โอ้ย
0: ไม่เหลือ
1: หรอไม่มีหรอกเพราะว่าตอนนี้จะเป็นรปภ.อยู่เลี้ยงชีพเงินรปภ.ก็อาจจะสักหมื่นกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: โอ้โหแล้วช่วงนั้นที่บ้าไปซื้อรถบิ๊กไบค์หรืออะไรพวกนี้นะ
1: นั่นแหละหมดกับตอนนั้นแหละเออแล้วดูสิจากเจ้าอาวาสมาเป็นรปภ.ตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ก็จากรปภ.ก็ไปเป็นนักโทษ
0: หลายอาชีพหลายอาชีพคนเราต้องเรียนรู้คนเราต้องเรียนรู
1: ้ก
0: ็ผม
1: คืออย่างนี้พอเราเห็นภาพแล้วก็เห็นใจนะเพราะว่าดูดิลำบากแตกตอมเนาะเป็นเจ้าวาดอยู่ดีๆสบายก็ไม่เอา
0: ครับ
1: แต่ยิ่งสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมีอาหารสามมื้อเนาะ
0: ดีหรอ
1: บาปต้นหัวแล้วท่านอะต้นหัวแล้วดังกว่า
0: พูดถึงเข้าพูดถึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำเมื่อวานฟังทนายตั้มเขามาออกรายการของช่อง8นะครับ
1: เออพวกออกมาแล้วก็รู้สึกทนายตั้มเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: เหมือนเดิมก็ใส่สูทแล้วก็เหมือนเดิมเลยเนาะ
1: เหมือนเดิมเลยก็คือทนายตั้มเหมือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะฮะเมื่อวานเขามาเล่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำให้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับก
1: ็
0: เขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่แดน3นะฮะก็เจอกับไปอยู่กับดีเจแมนตอนนั้นนะฮะ
1: อ๋อแดน3คือแดนแรกรับเหรอที่แดนที่แดน
0: ไงไม่เข้าไปแล้วพี่แต่ว่าถูกให้ไปอยู่ที่
1: เข้าไปแล้วใช่ไหม
0: เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่เขาเป็นบ้านเขาคือแดน3นะครับก็เขาบอกตอนแรกๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหดิ่งมากทำใจไม่ได้ชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะทางเรือนจำก็เลยส่งดีเจแมนมาส่งดีเจแมนมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงปรากฏว่าพอมาเจอหน้ากันมากบกอดคอร้องไห้จนสองคนต่างคนต่างคิดถึงบ้านเขาบอกพอดีเจแมนมาเจอเราจากที่จะมาปอบกลายเป็นก็ดิ่งกันทั้งคู
1: ่ร้องไห้
0: ทำใจไม่ได้เลยพี่ทำใจไม่ได้เลยแบบปรับตัวยังไม่ได้เลยนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าด้วยเวลาแหละเนาะเมื่ออยู่ไปนะครับเขาบอกว่าในแดน3ของเขาเนี่ยมันยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่าแดน3เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดคนไม่เยอะนะห้องนึงก็จะนอนประมาณมันเป็นห้องเล็กๆเป็นซอยเฉลี่ยห้องนึงเนี่ยต่อ10คน1ห้องน้ำ
1: โอ้
0: 1คนนะก็ทั้งแดนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50คนทั้งแดนเนี่ยมีอยู่วัน50คนแล้วก็จะมีห้องซอยๆกันนะก็เลยทำให้ชีวิตไม่ต้องแบบว่าเบียดหรืออะไรมากนักนะครับ
1: แล้วไม่เหมือนแดนอื่น
0: จะไม่เหมือนแดนอื่นที่เราเห็นกันในหนังว่านอนกันทีแบบโอ้ยเป็นร้อยคนอะไรแบบเนี้ยพวกเขาเนี่ยจะอยู่แบบห้องละ10คนเพราะฉะนั้นห้องน้ำห้องท่ามันก็ผัดคิวกันเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: สบายหน่อย
0: ใช่ทีนี้ก็มีช่วงที่แบบมีเขาบอกมีผู้คุมที่แบบหมั่นไส้ตัวเขาอย่างเงี้ยก็จะส่งพวกนักโทษที่เป็นแบบสักเป็นตัวอย่างเงี้ยคอยมาหาเรื่องมาอย่างงี้ก็มีเหมือนก
1: ัน
0: เขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้อย่าไปมีเรื่องกับใครนะฮะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราพี่บอกว่านายตั้มเหมือนเดิมคือเข้าไปในหูขาวหล่อนะขาวหล่อ
1: แต่ไม่เปลี่ยนเลยนะไม่อ้วนไม่ผอมเหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ใช่เข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็จะมีนักโทษที่เป็น LGBTQ เนี่ยมาชอบแต่ทนายตั้มบอกว่าพอเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่ประเภทนั้นเราไม่ได้ชอบอย่างนี้นะเราไม่ได้เล่นด้วยนะเขาก็จะเคารพเราเหมือนพี่แล้วก็จากกันไปจะไม่มามีอะไรกันต่อไม่ได้มาแบบหนมน้าเหมือนที่เราเรียกกันเนี่ยต้องไม่มีหนมน้าไม่มีก็นะเข้าไปก็มันต้องปรับตัวนะพี่นะ
1: ปรับตัวเยอะใช่ไหม
0: ปรับตัว

0: ตัวเยอะสรุปว่าจะอยู่กี่ปีจนกว่าจะได้ประกันตัว
1: รู้สึกจะประมาณปีปีกับสี่เดือนนะพี
0: ่โอ้โหนานมากนะถ้าเป็นในนั้น
1: เนาะโอ
0: ้โ
1: หนี่ของนายตั้มเนี่ยอืมครับผม
0: ใช่ครับก็หลังจากนี้เราต้องสู้คดีต่อแต่แกดูมั่นใจมากเนาะว่าทุกคดีแกจะผ่านไปได้เนาะ
1: อืมครับ
0: แกมั่นใจมากอย่างเช่นเงินเนี่ย11 ล้านแกก็บอกว่าไม่นี่เลยแกบอกว่ามั่นใจว่ายังไงต้องผ่านต้องรอดก็ต้องรอดูนะคะพูดถึงเรื่องบิ๊กเต่ากลับมาอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนสะดุดตาไม่น้อยเมื่อคุณป้องนวัฒน์พระเอกชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับบิ๊กเต่าคนบทตรีจรูญเกียรติปานแก้วรุ่งรง
1: โอ้โหแต่ถ้าดาราไปพึ่งพาตำรวจนี่มันต้องเป็นเรื่องไม่ค่อยดีป่ะ
0: ใช่นั่นเองแล้วก็บอกเออระดับป้องนวัฒน์ทำไมต้องอย่างนี้บิ๊กเต่านี่คือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วที่สำคัญคุณป้องแกโพสต์อย่างนี้ว่าขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต้องบอกว่าเหมือนกับได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละขอบเขตการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายและกรณีการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเกินขอบเขตจนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแน่นอนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยบอกว่าโอ้ถ้าไปเจอบิ๊กเต่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆดูเหมือนจะมีการแจ้งความหรือว่าไปขออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเป็นคนบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของคนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแค่เดี๋ยวนี้ก็บอกแค่คอมเมนต์หนึ่งนะสร้างความเสียหายก็คือว่าโดยที่ไม่คิดอะไปคอมเมนต์ใครก็ตามระวังเสียตังค์นะคะติดคุกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปกรณีแบบนี้คือไปขอความเห็นไปสัมภาษณ์หรือไปยังไงคุณต้องแค่บอกว่านั่นแหละมารับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีมอบซองกันด้วยอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: เออเนี่ยอะไรเกิดเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นต้องนวัดพบบิ๊กเต่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใครที่แบบไม่ชอบใครไม่อะไรเงี้ยก็ระวังนะเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเวลาคนอื่นแชร์มาแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุอ่ะจะเรียกว่าเสียเงินกันมาเยอะแล้วนะคะ
1: อืม
0: เนี่ยต้องระวังมากมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: เป็นหลายตามกัน
0: ใช่ดีจริงไอ้ความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ทุกคนแหละเพราะว่านะอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แบบจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะพ่อแม่เดือดร้อนตอนนี้ก็ต้องระวังอีกคนหนึ่งแมมวิชุดาโพสต์คลิปอันนี้ติดแฮชแท็กหมายเรียกผู้ต้องหาคือเธอได้รับเอกสารระบุว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อโกงเมื่อสักครู่พูดถึงฟอริกอยู่เนาะ
1: ครับ
0: แมมวิชุดาบอกว่าเธอได้รับหมายเรียกคู่กรณีโทรศัพท์มาสอบถามว่าได้รับเอกสารหรือยังพร้อมแจ้งว่ามีการดำเนินคดีกันในข้อหาดังกล่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอยืนยันว่าไม่มีการกระทำความผิดนะพร้อมต่อสู้คดีเต็มที่เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงหลักฐานที่ถูกนำมาใช้ในการแจ้งความเธอด้วยเธออ้างว่ามีการติดต่อผ่านคนกลางเสนอว่าหากต้องการให้ถอนชื่อออกจากคดีจะต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านเป็นเรื่องที่เธอมองว่าน่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผลเธอจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อที่จริงพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงที่สุดเอาแล้วนี่คือได้รับหมายแล้วค่ะเป็นหมายเรียกก่อน
1: โอ้โห
0: คดีร่วมกันช่อโกงน้องลุงตีแตกเลยเจอแบบนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรเป็นไง
1: ช่อโกงอีก
0: ช่อโกง
1: แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเหรอฮะว่าทำอะไร
0: ยังไม่รู
1: ้
0: แต่เธอบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดว่าได้รับแบบไหน

0: ยังไงค่ะ
1: ครับผมมาที่กีฬากันสักนิดนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ช่วงฟุตบอลโลกนี่ก็มีเรื่องราวคือตอนแรกคิดว่าเอออเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีความพร้อมคือมีความพร้อมมีอะไรที่แบบครบเครื่องครบคันนะปรากฏว่าอย่างล่าสุดนะฮะมันจะมีแคมป์เก็บตัวอยู่ของสองประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนอร์ทคาโรไลนาเนี่ยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาแกล้งหรือเปล่านะเขาให้นอร์เวย์กับเยอรมันเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนี
0: ้ของพื้นที่เดียวกัน
1: ที่ตั้งใช่ที่ตั้งของแคมป์เนี่ยพี่มันจะอยู่ในป่าหน่
0: อ
1: ยแล้วมันเป็นดงของงูพิษ
0: เออ
1: กลัวไม่ล่า
0: ไอ้งูฉกล่านักกีฬาเนี่ย
1: ล่าสุดครับพี่กัปตันทีมชาติเยอรมันครับโจชัวกิมมิชออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจองูพิษในแคมป์จริงๆด้วย
0: น่าน
1: ทีนี้ชีวิตมันจะเวลานอนเนี่ยมันจะผวาไหมล่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลนะนี่ฮะเขาบอกว่าเพื่อร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะครับเจองูคอปเปอร์เฮดเป็นงูพิษที่พบได้ทั่วไปซึ่งอยู่ในเมืองนอร์ทแคโรไลนานี่แหละนะฮะก็เขาไปเจอที่ค่ายที่พักค่ายของเยอรมันกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในนอร์ทแคโรไลนาทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมีการถูกเตือนไปแล้วว่าให้ระวังมันเป็นพื้นที่ที่มีงูพิษเจ้าภาพก็รู้นะเออรู้ทั้งรู้นะก็ยังจับเขาไปอยู่ที่นั่นอีกนะครับคิมมิบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็นงูเราได้รับแจ้งว่ามันเป็นงูพิษถ้าถูกกัดอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็อาจจะไม่ถึงตายฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงตาย
0: เออไม่ถึง
1: เจ้าหน้าที่เขาบอกแค่แบบนี้นะว่าโอ้ไม่ถึงตายหรอกแต่ยูต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหฟังดีแล้ว
0: ก็ฉีดก็ไปฉีดเซรุ่มไงเออก
1: ็
0: เตรียมพร้อมไปแล้ว
1: โอ้นะครับนี่นักบอลก็โอ้โหแล้วถ้าเราเผลอไปเหยียบมันแล้วมันหันมาฉกเราเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะนี่ฮะก
0: ็ไม่มาแตกตรงที่ว่าทำไมต้องนอนแคมป์ทำไมไม่นอนโรงแรมมันดีๆหน่อย
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าภาพเขาจัดให้แบบ
0: แบบนี้
1: แคมป์เก็บตัวหรือว่ามันจะได้มีสนามซ้อมมีอะไรกันไปเลยไหมเป็นแบบถ้าอยู่โรงแรมมันจะไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมถ้าอยู่แคมป์เนี่ยมันก็กินนอนซ้อมอยู่ที่นั่นเลยก็เป็นผลว่าแคมป์เก็บตัวของเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นที่อยู่ของงูเจ็ดสายพันธ
0: ุ์โอ้โหสายพันธุ์เดียวก็น่ากลัวแล้วเนาะ
1: เออนี่เจ็ดสายพันธุ์แล้วมีสองสายพันธุ์ที่เป็นงูพิษครับพี
0: ่
1: เอาสิเอออเมริกาทำไมจัดให้เยอรมันอย่างนี้ฮะ
0: มันแกล้งกัน
1: ขนาดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันนะต่างจากอิหร่านครับพี่เมื่อวานนี้กุนซือชาวอิหร่านเนี่ยนะครับพอจบแมตช์นะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเตะบอลโลกนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอจบแมตช์ปุ๊บนะครับถูกสั่งให้บินออกนอกประเทศทันทีครับ
0: รีบออกไป
1: ให้ออกเลยนะถูกสหรัฐนะครับบังคับให้บินออกไปที่เม็กซิโกทันทีไม่ต้องได้หายใจหายคอไม่ต้องได้พักกันเลยนะฮะ
0: หลังจากเสมอกินก็ไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึง
1: เขาบอกไม่ได้เลยให้ออกเลย
0: ขอเข้าร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงซื้อของอะไรนี้ไม่ได้นะปั๊บ
1: ไป
0: ก็ไม่ได้
1: รีบไปซื้อที่เม็กซิโกไปซื้อที่เม็กซิโกเขาบอกนะฮะ
0: โหดแน่นะนี่นะ
1: อ๋อหลังจากจบเกมนิวซีแลนด์ 2-2 นะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้มีกลุ่มผู้ปวดหัวรัฐบาลอิหร่านด้วยนะฮะเอาธงชาติอิหร่านเนี่ยนะฮะเข้ามาในสนามด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกฟีฟ่าเนี่ยเขามีกฎว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับทำให้ทางการของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ปลื้มอ่ะนะฮะ
0: แล้วธงชาติมันเป็นอะไรไปอ่ะ
1: อ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้พี่มันเป็นธงชาติอิหร่านยุคก่อนปฏิวัติ
0: อ๋อไม่ใช่
1: อาจจะมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย ทีมประเทศที่ไม่ธงชาติปัจจุบันแล้วก
0: ็
1: เลยถูกสั่งให้ออกจากอเมริกากับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีจะพักก็คืนนึงก็ไม่ได้ให้นักเตะแบบได้หายใจหายคอเนาะก็ต้องเดินทางเลย
0: ไม่ให้จริงๆ
1: เดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแข่งอีกวันนึงค่อยบินมาใหม
0: ่
1: ก็ไม่รู้ว่าระยะทางกี่ชั่วโมง
0: คือเหมือนว่ามีเจ้าภาพ3ประเทศก็จริงนะแต่ว่าต่อรับเนี่ยจะเป็นคือจะรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าอีก2ประเทศอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขามีรู้สึกจะ7เมืองนะพี่ของสหรัฐอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูดานก็กลับไปพักผ่อนที่เม็กซิโกแล้วใช่ไหม
1: ได้ดีมาอยู่ที่นู่น
0: แล้วคือธุระปับปังมีแข่งแล้วค่อยเข้ามานะอย่ามาแถวนี้ส่วนนี่มาดามแป้งล่าสุดเห็นบอกว่าถูกเทียบเชิญให้ไปร่วมชมนัดชิงด้วยนะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งเทียบเชิญคุณนวลพันธ์ล่ำจำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะให้ไปร่วมชมนัดชิงบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็แปลว่าเป็นจริงๆมาดามแป้งเนี่ยเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาของฟีฟ่าด้วยนะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ค่ะลุง
1: ครับผม
0: ก็มีสายสัมพันธ์อันดีแหละกับประธานฟีฟ่านะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจให้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ฟีฟ่าการให้ไทยขอจัดฟุตบอลหญิงNation Series และกิจกรรมอื่นที่ร่วมกันกับฟีฟ่ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เลยนี่นะคะส่งหนังสือเชิญมาว่าให้เข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะที่มหานครนิวยอร์กด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็สุดยอดเนาะพานักกีฬาไทยไปด้วยได้ไหมอ่ะไปดูงานเลยก็เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยใช่ไหม
1: ครับคงจะเป็นแบบพวกโซน VIP อ่ะนะผมเห็นพวกคนที่ทำงานในฟีฟ่าเนี่ยโค้ชเก่าๆนักเตะเก่าๆเนี่ยก็อยู่ในสนามเยอะ
0: ใช
1: ่
0: ไหมคงจะมากันหมดเนาะได้เห็นได้แบบได้แบบเจอตัวจับมือแล้วก็ภาพก็จะฉายขึ้นจออย่างนี้นะนี่ก็สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: คนในวงการค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะวอลเลย์บอลเป็นยังไงบ้าง
1: วอลเลย์บอลเราแข่งวันไหนนะพี่เมื่อวานเราแข่งวันนี้ป่ะพี
0: ่เดี๋ยวนะวันนี้ใช่ไหม
1: มาดู
0: ใช่วันนี้แหละ
1: สองทุ่มครึ่งนะคร
0: ับ สองทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษอยู่ที่สนามด้วยนะใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วก็ไปได้เลยนะคะ17ถึง21จะมีกิจกรรมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะก็แจกเสื้อพร้อมลูกบอลนะคะพร้อมลายเซ็นนักกีฬาก็เดี๋ยวน่าจะเป็นน้องๆเยาวชนจากเวียนต่างๆนะคะในส่วนของนักกีฬาเองนะคะทัดดาวนึกแจ้งบอกว่าส่วนตัวก็กระตุ้นให้น้องๆทุกคนให้มีพลังใจสู้และเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะคะได้ลงสนามนอกจากนี้เชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้มีพลังสู้กันเต็มที่ก็เลยเชิญชวนให้คนไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆถ้ามาสนามไม่ได้ก็สามารถเป็นแรงใจผ่านการถ่ายทอดสดได้ค่ะถือว่าอย่างนั้น
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: โมโนนะโมโนเขาได้ไปนะลิขสิทธ
0: ิ
1: ์วอลเลย์เที่ยวนี
0: ้ยูเครน
1: เป็นลิขสิ
0: ทธิ์อ๋อทุกเม็ดแข่งสองทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะน้องลง
1: ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมไทยเราแข่งเนี่ยตั๋วเต็มไปแล้วพี่ขายหมดไปแล้วก็จะเหลือวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบถ้าใครอยากไปเอาฟิลเห็นเขาบอกว่าไปดูพวกระดับโลกอ่ะไม่ต้องไทยก็ได้นะเขาบอกสนุกเหมือนกัน
0: เพราะว่านักกีฬาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ด้วยแล้วก็เขาบอกเอนเตอร์เทนสนุกข้างในเขาจะมีเปิดเพลงมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วกองเชียร์ไปก็ไปสร้างสีสันกันถึงจะไม่ได้ดูทีมไทยก็สนุกเขาบอกว่าก็ไปหาตั๋วตั๋วถ้าไม่ใช่ช่วงที่ทีมชาติไทยลงแข่งเนี่ยยังพอมี
0: ใน
1: ไทยที่เจ็ด
0: หน้านี้

0: ก็คือไม่ดึกมากเนาะเออ
1: ครับ
0: ไปหาได้นะคะ
1: อืมครับผม
0: คืนนี้สองทุ่มครึ่งพบกับยูเครนพรุ่งนี้พบกับบัลแกเรียวันที่20-19พักวันหนึ่งเนาะ20พบกับแคนาดา21เนเธอร์แลนด์นะคะ
1: อืม
0: สัปดาห์ที่2ที่มาแข่งที่ไทยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราดูใครจะได้ลงสนามบ้างนะคะอ๋อเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องพิมพิชยาด้วยนะอายุ28แล้วนะคะพิมพิชยากกลำอายุ28ปี
1: ครับ
0: รู้สึกก็ไปเล่นหลีกต่างประเทศด้วยใช่ไหมพิมพิชยา
1: ผมไม่แน่ใจวันเล่นไม่ค่อยได
0: ้วันเล่นรู้สึกว่าไปกันหลายคน
1: แต่ส่วนใหญ่สาวไทยเราก็เนาะไปค้าแข่งไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะจริงๆทุกคนค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ค่ะปิดท้ายบันเทิงและกีฬาขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E และสบู่มอมตินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบ Smart Service บน LINE แอดนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านมือถือของท่านเองแล้วนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะนี่เลยครับบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขวิทและสถาบันการเงินเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะครับแอดแซมโซเชียล AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์พอเราเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนเลือกแผนที่เราจะชำระให้เหมาะกับตัวเรามีอยู่2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2นะครับผ่อนชำระอันนี้จะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยรวมไปถึงชำระตามแผนที่เราเลือกไว้นะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะฮะติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานขึ้นค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอเราปิดหนี้ได้เนาะประวัติเครดิตบูโรของเราก็กลับมาดีนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับไปปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเคยที่มีหนี้ก็ค่อยๆทยอยจ่ายไปเนาะ
1: ใช่ไหมพี่ค่อยๆนะ
0: ต้องหมดค่อยๆทยอยจ่ายไปเพราะว่าก็เข้าใจนะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้สะสมมาก่อนนานมากเลยนะคะแล้วก
1: ็
0: บางทีบางช่วงก็รู้สึกหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้เขาช่วยแล้วนะคะก็ไปศึกษาไปอะไรได้ค่ะเนาะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เรารู้สึกว่าท้อถ้าเราไม่เริ่มต้นในการแก้นะสุดท้ายมันก็ท้อจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: มาดูเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์มีการเคลื่อนไหวโดยรองหัวหน้าพรรคนะคะคุณกรณ์ชาติกะวนิชค่ะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน400,000,000,000 บาทต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณกรบอกว่าคำชี้แจงของครม.ที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ได้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดปกติคือถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะต้องดำเนินการผ่านพรบการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรอบงบประมาณปกติของรัฐบาลนี้ก็กู้เงินกัน จนเกือบเป็นเพ

0: การอยู่แล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้รัฐบาลออกเป็นพรก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณกรบอกว่าถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์เนาะการออกเป็นพรก.กู้เงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะยามวิกฤตรุนแรงเท่านั้นอย่างเช่นย้อนไปปี42ต้มยำกุ้งที่กระทบความมั่นคงทางด้านการเงินกับมาปี52วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เศรษฐกิจนั้นติดลบหนักจนจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเกือบ200,000 ล้านแล้วก็มาช่วงโควิดที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรงประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้เนี่ยสถานการณ์เหล่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ในการออกพ.ร.ก.นอกงบประมาณปกตินะคะเพราะฉะนั้นพอนำตัวที่วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการกู้ในอดีตก็จะพบข้อที่จริงที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ปัจจุบันในมุมของคุณกรณ์บอกว่าเป็นภาวะปกติเพราะว่า GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ถึง 2.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้มากกว่า 2% แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยการจัดเก็บรายได้ในรอบที่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาก็ได้สูงกว่าเป้าหนี้สาธารณะปัจจุบันยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังก็กำหนดไว้ไม่เกิน70ของ GDP ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าดูจากดัชนีชี้วัดตัวไหนก็ตามไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับวิกฤตที่กระทบต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาระดับปกติของทุกรัฐบาลแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศแล้วก็จะเปิดช่องให้ทุกรัฐบาลในอนาคตอ้างเป็นประเด็นปัญหามาเป็นเงื่อนไขในการออกพ.ร.ก.ได้ค่ะน้องรงก็เลยไม่คิดว่าไม่ควรปล่อยให้ออกตามอำเภอใจแบบนี้นะคะก็เลยไปยื่นที่ศาลนะคะเพื่อคัดเป็นเรียกว่าค้านคำชี้แจงของรัฐบาลนะคะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะชี้แจงยังไงนะโดยกระทรวงการคลังนะคะ
1: โอ้ครับผมมาดูปกติแล้วคนถูกหวยเนี่ยพี่เนาะคนถูกหวยนี่ต้องดีใจนะเนาะต้องดีใจแต่ปรากฏว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์นะครับอาจารย์คนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นอาจารย์นะถูกเลขท้าย2ตัวแต่ปรากฏว่ารถเขาโดนไฟไหม้อ่ะพี่
0: คือ
1: มีโชคจากรถเอาทะเบียนรถไปซื้อ
0: ต้องซื้อ
1: เลขท้าย2ตัวก็ถูกก็ดีใจอยู่ดีๆนะครับตกเย็นมารถคันที่ทำให้เขาถูกหวยเนี่ยไฟไหม้อ่ะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะฮะรถเนี่ยจอดอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็รถดับเพลิงของอบต.นะฮะเข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับเป็นติดแก๊ส LPG เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะบึ้มบั้มขึ้นมาน
0: ะ
1: ทะเบียนรถเนี่ย4084โอ้มันไหม้จนมองแทบไม่เห็นนะฮะ4084นครราชสีมานะครับเป็นรถเก๋งโตโยต้านะฮะคือจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะนะฮะเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาสตาร์ทรถพอสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากตัวรถแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอ้ตัวเองก็ตกใจนะตกใจก็รีบแจ้งดับเพลิงนะครับเพื่อมาฉีดสกัดไม่ให้มันไปติดรถคันอื่นๆนะโอ้เขาบอกว่าในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีนะฮะ
0: คือถูกไว
1: ้ว่าใช่งวดนี้ออก84ให้แกพอดีไง
0: เออ
1: ยังพอมีเรื่องแต่มันจะพอไหมที่ 2,000 กับซ่อมรถ
0: ไม่พอยังไงก็ไม่พอแน่ๆ
1: แต่ถ้าเราคิดคนไทยจะคิดอย่างเงี้ยคิดง่ายๆดีว่ามันก็ยังดีว่าถูกหวย
0: เออ
1: ถูกหวยอ่ะนะครับได้ 2,000
0: ได้ 2,000
1: รถนี่ไม่รู้กี่เท่าไหร
0: ่คือไฟไหม้ไปหมดเลยเหรอ
1: หมดเลยพี่วอดเลยพี
0: ่โอ้ตาย
1: คือเหลือแต่โครงแล้วจะโครงเหล็กเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไฟแรงมากครับ
0: ก็แก๊สแต่เนาะ

0: ระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: แน่ใจพอมันไหม้นานๆมันก็มีสิทธิ์นะครับคือตอนนี้ใช้อะไรเมื่อวานก็มีข่าวที่มีรถไฟฟ้าจอดชาร์จอยู่ในบ้านแล้วแบบมันไหม้ที่สายชาร์จแล้วไหม้บ้านด้วย
0: ไม่สายชาร์จเออที่ต้องไปมันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งไหม
1: เมื่อวานพี่กวยอ่านข่าวนี้นะฮะคือวันก่อนเมื่อวันก่อนที่เราอ่านอันนั้นเนี่ยรถของวอลโว่เขานะครับ
0: เ
1: ออที่อยู่เนี่ยลุกพลึบแต่อันเนี้ยจอดชาร์จอยู่จอดชาร์จแล้วไฟไหม้ก็ทุกประเภทเลยเนาะต้องระวังเนี่ยที่ขอนแก่นนะพี่ที่ขอนแก่นจอดชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้ไอ้เครื่องชาร์จเลยนะวอลชาร์จอ่ะแล้วทีนี้ลุกลามติดบ้านไม่วอดเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะจะแก๊สจะไฟฟ้าจะน้ำมันนะต้องคอยตรวจนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับรถไฟฟ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ปีได้อย่างพี่ของพี่3ปีนะ2ปีกว่า3ปี
0: 3ปีเกินแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ
1: เออก็ยังไม่เปลี่ยนอย่างผมติดไอ้แท่นวอลชาร์จที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาคอยตรวจอะไรบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เลย
0: นี่เหมือนกันเลย
1: เดี๋ยววันนี้โทรไปถามศูนย์ดีกว่า
0: แล้วก็ต้องดูสังเกตนะที่บ้านชาร์จนะเนาะส่วนใหญ่ไม่ชาร์จกลางคืน
1: ใช่แล้วมันต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจให้เราไหมว่าเออหนึ่งปีตรวจทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหนือมากัดสายไฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: สังเกตเอาเองร้อนๆก็มาช่วยจับคำๆหน่อยมันร้อนๆก็ดิบชา
1: ครับผม
0: นะน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยมีอีกรายหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวานศุกร์แล้วเนาะที่วัดมงคลมิมิตรบางโสเถียงวัดนี้วัดดังนะตอนที่สับเปลือกกำลังเผาศพอยู่เป็นศพตายทั้งกลมนะน้องบุ้งแล้วสับเปลือกเข้าคือสับเปลือยังเชื่อเลยว่านี่คือเฮียนอันเนื่องมาจากว่ามีไฟไหม้เมนของศพของวัดนี้ต้นเพลิงก็คือลุกไหม้จากด้านหลังของเตาเผาอ่ะแล้วก็มันไหม้รุนแรงมากลุกลามรอบเตาเลยนะนี่ค่ะทั้งพระทั้งสับเปลือยพยายามจะช่วยกันเอาสายยางมาฉีดสกัดไฟแต่ก็ไม่เป็นผลนะสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลส่งรถมา2คันมาช่วยกันครึ่งชั่วโมงค่ะเพลิงสงบลงนะคะปรากฏว่าที่เตาเผาศพเนี่ยมีร่างของสาววัย38อยู่นะคะทางสับเปลือยก็ต้องหาซื้อถ่านมาทำเชื้อไฟเผาร่างที่เหลือให้หมดเพราะมันเผาไม่ได้แล้วซึ่งสับเปลือยเนี่ยคุณลุงแกบอกว่าขณะกำลังทำหน้าที่สับเปลือยอยู่เผาร่างแล้วเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็น LGBT กระตายท้องกลมค่ะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: ขณะกำลังเผาอยู่พบว่ามีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากด้านหลังของเตาไม่นานก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งพระคารวาสก็ช่วยกันอย่างที่บอกนะไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไขมันของศพที่ไหลลงมาที่ถาดรองรับแล้วเกิดไฟลุกจนเนี้ยสายน้ำมันของเตาเผาอ่ะมันมีปัญหาไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้นมานะคะซึ่งคุณจะบอกว่าแกเป็นสับเปลือยมานานแกก็เชื่อนะเรื่องความเฮี้ยนของแม่ลูกเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าศพนี้ตายท้องกลมแม้แต่ญาติก็ไม่แจ้งแต่เขาไม่รู้จนมาทราบผลจากชันสูตรของโรงพยาบาลว่ามีเด็กอายุครรภ์7 เดือนอยู่ในท้องนะโรงพยาบาลก็เลยแยกแม่กับลูกก่อนจะมอบให้กับทางญาติไปติดต่อทางวัดเพื่อช่วยดูเคราะห์ในการชาปนกิจนะคะเพราะนั้นเนี่ยแกไม่เคยแกบอกว่าที่วัดเนี้ยไม่เคยเผาศพตายทั้งกลมมาก่อนพอศพมาถึงวัดก็นำร่างของแม่ลูกเผาคนละเตาระหว่างจุดไฟเผาศพแม่และลูกปรากฏว่าเตาเกิดเสียงดังสนั่นถึง3 ครั้งลั่นเลยอ่ะพอเกิดปอบเลยแรกก็ไม่เจอความผิดปกติก็เลยเดินหน้าเผาต่อจนร่างแยกมอดดับไปเหลือแต่แม่ที่ยังคงเผาอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คิดที่ว่านี้ค่ะเนี่ยซึ่งยืนยันแต่ว่าไม่เคยเจอนะเพราะว่าต่อให้ร่างมีน้ำหนักมากเป็น100 กิโลก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ญาติไม่รู้มาก่อนว่าน้องซึ่งเป็น LGBTQ ท้องอ่ะตั้งท้อง7 เดือนญาติก็ไม่ทราบเกิดจากหัว

0: ไตล้มเหลวค่ะเสียชีวิตเนี่ยค่ะความเสียหายนี่เป็นแสนนะเพราะว่าเตาก็คือไม่เผาศพไม่ได้ต้องวัดเนี่ยต่อไปเพราะว่าต้องซ่อมต้องบูรณะก่อน
1: อืม
0: ต้องซ่อมแต่อย่างน้อยเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันระเบิดไปแล้วอ่ะ
2: ครับผม
0: อืมค่ะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะ
2: ครับ
0: เพลงสดกันเพลงนึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จะเน่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกบอกเข้าไปไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอมา
3: โอเคโอ้ยเ
4: รียกกินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์รอบอร่อย
5: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: แหลงโปอมเพีย
6: ใช้ตราฉลากทองไง
5: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจับ
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: เชิญค่ะ
4: ครับใครอยากดวงดีก็ทำบุญกันนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี่พ่อค้าหนุ่มทุเรียนนะพี่นะครับที่อุดรนะแกถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ย54ใบได้เงินไปแสนอีก 8,000 บาทเออแกเพิ่งออกรถป้ายแดงมาพี่และทะเบียนแกเนี่ย48เออแกก็เลยไปซื้อนะครับกว้านซื้อแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญงวดที่แล้วไอ้รถคันเก่าที่เพิ่งขายไปพอขายรถเนาะก็ซื้อทะเบียนรถคันเก่าถูก50ใบงวดที่แล้ว
3: โอ้โห
4: คนจะมีดวงเนาะคนชอบทำบุญนะครับว่าแกบอกว่าที่แกถูกเนี่ยเพราะว่าแกเป็นคนชอบทำบุญเนี่ยนะโดยเฉพาะพระธาตุกลางน้ำที่หนอง